0: ใหญ่และความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกาลเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3 ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18 ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียบเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียบเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า เวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บลูบริกมาได้3-2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ตมวรินทร์เนียมเนติพันธ์จากสโมสรจิตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบันสิงสโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิทสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันธ์คาเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาที
13: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักตร์พระสุพรรณฉลองพระพักตร์คือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักตร์แล้วปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักตร์เช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
19: เรารักประเทศไทย
20: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้ง ตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัพระด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดไปย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้รู้ตัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปรรณา12ปรรณาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปรรณาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเออเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปรรณานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปรรณาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปรรณานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปรรณาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปรรณาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปรรณาภาษาไทย12ปรรณากับคนเหนือเรานะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับ เราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
23: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและศศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
24: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
23: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
25: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคุกคานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี
23: ้ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตัวโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
26: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
23: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาค รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
6: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสหกรณ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝาก
4: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
7: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
4: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
0: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศก์พาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
9: ยุวมัคคุเทศก์หรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเอง เทศบาลตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดลางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

0: เขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
1: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมวุฒิปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปัณพัฒน์ปัทมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวามกุเทศน้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเทศบาลตำบลลางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมริสวท.กาญจนบุรีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
5: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
4: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
5: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือ นะครับก็มีทั้งหมด60

0: อยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วยครับ
1: งานของดีเมืองนาราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรวัดน้อยหงส์กรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรจน์คุตตวิโรวัดน้อยนางหงส์ได้รับอาราธนาให้มาเป็นองค์ปาฐกถาธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาฐกถาธรรมเรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความในเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ตั้งตนไว้ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะตั้งตนหรือทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราใจร้อนนะขี้โมโหโกรธง่ายก็คือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนั่นเองถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อากาศร้อนนะก็ทำให้เราหงุดหงิดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขี้คนขี้โมโหโทโสนั่นก็คือการที่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อเกิดการตั้งตนไว้ไม่ชอบโมโหเดี๋ยวก็ได้ก่อการทำร้ายประทุษร้ายกันชีวิตของเราพังหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพังไปเพราะว่าความร้อนและอารมณ์ร้อนเนี่ยก็มีกันเป็นจำนวนมากที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนถามว่านะหรือมีคนตั้งคำถามถามว่าการตั้งตนไว้ชอบมันคืออะไรถ้ามีคนมาถามเรานะอาตมาภาพก็จะขอวินิจฉัยหรือวิสัชนาว่าไอ้ที่บอกว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็หมายถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิตเขาบอกว่าต้องตั้งไว้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะไว้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังซึ่งการตั้งตนชอบนั้นถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความเจริญสุขให้แก่ชีวิตนะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นมาดูนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเป้าหมายชีวิตนั้นมันมีความสำคัญไหมนะถ้าก็บอกว่าเป้าหมายในการในชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมากนะในความคิดเห็นของอาตมาเพราะว่ามันสำคัญอย่างไรอ่ะมันสำคัญเพราะว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะมีการเริ่มต้นมีที่สุดเนี่ยในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเราหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยหากมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีความคิดนะมีคำพูดมีการกระทำในแต่ละวันว่าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างไรนะแต่ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบนะว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับแมงกะพรุนนะที่ล่องลอยไปตามคลื่นลมในมหาสมุทรไม่สามารถบังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและ ควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยะค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตแล้วเป็นคนยะค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายร่างเป้าหมายแต่เป็นตั้งการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเอ้าเดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีหรือในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ นะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำขายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นนะถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไง นะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนกันเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิธรรมอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขา เชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางใ ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกับคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ย ขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมถะกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อัตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อัตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออานาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันนึงก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี้ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีนะทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงครับก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นนั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: ใช่ไหมล่ะลิปสติกสีหนึ่งมีเป็นสิบแท่งเธอซื้อปัดอบป้าของเธอแล้วทำไมฉันจะไปจับมือไอดอลของฉันไม่ได้ล่ะ
1: ใช่ๆลูกพี่เกมออกใหม่มันก็ไม่ให้ผมซื้อ
2: ฉันเข้าใจนายนะอุตส่าห์บอกไปว่าราคาไม่กี่ตังค์แล้วก็ยังไปเจอราคาจริงในเพจอ่ะ
1: ไหนก็ว่าผู้ชายอย่างเราจะเอาดาวหน้าไง
2: เมียมึงเป็นควานช้าง
0: ฉันจะเป็นลูกพี่ของนายกลับบ้านไปก็เป็นลูกน้องเมียอยู่ดี
3: เมียจอมยุทธ์ยังมีมนุษย์เมีย
0: แต่เราจะไม่ทนอีกต่อไปเราจะลุกขึ้นเพื่อทวงเงินที่เป็นของเราเงินของเราต้องเป็นเงินของเรา
4: เมียโทรมา

ึงได้ยังไงไม่คิดไม่ฝันตัวฉันไม่เข้าใจเพราะว่าใกล้ชิดไม่สนิทมากไปรู้ตัวอีกทีคิดถึงเธอแทบตายไม่ในใจว่าเก่งเอาหรือผูกพันทำให้คิดถึงเธอมาทุกวันอยากเจออยากพูดคุยกันแต่เป็นที่เธอมีเขาอยู่ตรงนั้นไปลงรักคนเจ้าของไม่อยากเข้าไปเป็นที่สองแววตาของเธอมันฟ้องว่าเธอก็มุ่งใจเหมือนกันอย่า

0: ท่วมโอ้ยขอนอนต
1: ่อสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่าน4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทาง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NextGen Commerce ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษยึดยาแก้ไอและทรามาดอลกว่า 30,000 เม็ดป้องกันการนำไปใช้ผิดวิธีจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรง
7: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดของกลางประกอบด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมาก โดยเฉพาะยาแก้ปวดพรามาดอนที่พบมากถึง 29,250 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครแบบเรียลไทม์หลังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเร่งสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชน
8: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM รายการผีเล่นผีจริง
2: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูล
1: เจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: กับท่านสวัสดีกับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการที่เล่นเล่นเล่นเล่นที่จริงจริงจริงมานานปีนานปีนี่ผมนับและไม่แน่ใจว่าอยู่ที่10ปีหรือ12ปีหรือมากกว่านั้นนะฮะแต่คดีครับเป็นที่ที่ผมได้มีโอกาสในการที่จะไปได้ความรู้ประสบการณ์และก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะตั้งแต่พูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมบางพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือในการประกอบการทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพสิ่งหนึ่งที่เราควรจะสนใจมากที่สุดก็คือว่าเราอาจจะมีเงินอยู่แล้วก็ควักเงินไปให้คนนั้นจ่ายคนนี้ช่วยคนโน้นเป็นเรื่องที่ดีครับจะให้ก็ตามนะครับแล้วก็คนที่จะถ้ามีเงินอยู่เราก็ต้องเอาเงินนั้นนะครับมาทำให้ตนเองมีความสุขสบายใจด้วยอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นการยุ่งว่าโอ้ไม่ต้องให้ใครให้นะจะให้จะไม่ใช่ว่าเขามีความแบบพอดีพอดีกันนะฮะพอดีพอดีขึ้นมามีพอถึงวันที่เราจะต้องทำบุญเอาปรากฏว่าเอาเงินมาไม่ทันมีเงินมีทันก็สบายใจถ้าเรารู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีขึ้นมาเวียนหัวเจ็บตรงขมับขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้ามีตังก็ขึ้นรถทันหรือไม่ก็ประเภทมียาก็หามาทันแล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าคุยน่าคุยมากเลยนะฮะทีนี้ก็อีกนิดนึงนะครับเรื่องที่จะคุยอย่างเนี้ยผมเคยไปบรรยายอยู่หลายต่อหลายรายการมี46ปีได้ยังคงบรรยายอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะเชิญบรรยายไปที่บริษัทหรือที่วัดก็ตามแต่นะครับที่วัดไม่เอาตังค์กับเพื่อนบริษัทนี่ก็ขอตังค์ใช้บ้างเป็นธรรมดาคือผมตั้งอยู่4มุมนะฮะมุมหนึ่งก็คือคนเนี่ยดีมากทั้งนิสัยและความสามารถของก็สุดยอดตรงนี้เขาเรียกว่าซื้อซ้ำมาเลยนะฮะซื้อซ้ำมาเลยแหละครับตรงกันข้ามเนี่ยนะครับคนเนี่ยนะครับกากบาทเนี่ยนะครับก็รู้สึกตั้งแต่มีตำแหน่งรวยขึ้นมาอังกาแม่รู้สึกพวกมากกว่าอังกาอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่ก็เป็นคนประเภทใจร้อนผงผางในการเดียวกันปรากฏว่าสินค้าที่เขาทำงานที่เขาทำไม่ค่อยดีตรงกันข้ามเลยครับระหว่างซื้อซ้ำจะค่อยกลายเป็นเช็คบินเช็คบินเลยนะครับก็เลยสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็คือคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครแต่การดูแลทรัพย์สินสิ่งของที่จะทำงานทำการเนี่ยดีมากจึงกลายเป็น50-50ตรงนี้เขาเรียกว่างัดข้องัดข้อก็จะมีคนเรียกว่าสึกคอยหาทางที่จะเลื่อยเลื่อยขาเก้าอี้ไปอีกตรงกันข้ามคือคนน่ะดีสิ่งของไม่โอเคตรงนี้ก็เรียกว่าลูกค้าก็จะอำลาก็จะมีซื้อซ้ำเช็คบินคู่กันนะงัดเข้าอำลานะคู่กันอย่างนี้ครับเราอยู่ตรงซื้อซ้ำไว้ครับนะจึงอย่าแปลกใจว่าทำไมเราเอาเรื่องบางเรื่องนะครับมาพูดซ้ำให้ฟังเพราะนึกจากว่าซ้ำแต่มีตัวอย่างมีตัวอย่างแล้วไปซ้ำตรงอื่นนะครับแต่นะฮะวันนี้ก็มีบุคคลสำคัญที่ผมถือว่าเป็นบุคลากรประจำรายการที่เรามาคุยกันคือท่านพี่ต้อยนะครับกราบสวัสดีพี่ต้อยด้วยความเคารพครับขอโทษที่เมานานไปหน่อยนึง
4: โอ้โหขอบคุณค่ะท่านอาจารย์กราบสวัสดีค่ะ แล้วก็การสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติต้อยเสมอมาเนาะก็ยินดีที่มาพูดคุยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะค่ะ
3: ครับผม
4: ท่านอาจารย์จะชวนคุยเรื่องอะไรดีคะเปิดเรื่องอะไรดีก่อนดีค่ะ
3: ผมว่าเรื่องที่น่าจะคุยครับพอดีผมเองก็ไปแก้เอกันแบบเรียกว่าแป๊บๆนี่นะฮะเตรียมมาใส่มาดูไว้ที่หน้าจอนะครับเขามีนักที่มีสองคนเขาถ่ายกันนะถ้าถ่ายกันนะครับท่านผู้ฟังครับที่ใดครับคนหนึ่งพูดว่าอิเลียนอิทริมนะอิเลียนอิทริมนะผมไม่ได้เก่งผมพูดสับตรงลักษณะไม่เคยคุ้นเคยนะแบบนี้นะที่เรียกอิทริมนะไม่ใช่อีนะที่เรียกอิทริมอีกคนก็พูดว่าไฮโดรเจนไอโอดรีนนี่มีการจับคู่อะไรนะครับคนบอกว่าฮีเลียมฮิตเทียมฮีเลียมฮิตเทียมนี่ก็บอกว่าไฮโดรเจนนะไอโอดรีนผมว่าเราเอามันก็ได้นะครับพี่ต้อยครับท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าพี่ต้อยทักมานะโอ้รีด็อกฟังไอ้ผมแล้วบอกโอ้รีด็อกผมก็ทักทายครับนะครับโอ้เรดู28ผมว่าน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะดังนั้นเราคุยเรื่องสนุกแต่ก็ตอนแรกก็ไปอยู่กันดีกว่านะครับไปทราบว่าพี่ต้อยเตรียมอะไรที่เริ่มต้นตั้งแต่มุมแรกนะผมไม่ต้องเอาว่าเป็นอย่างนี้เอามุมแรกเพราะว่าผมของพี่กับของผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงกันตรงไหนบ้างนะครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะก็ถ้าอาจารย์จะมาทักต้อยด้วยทักทายกันด้วยอะไรนะเล่นโอทอมิติเอสหรือไงคนท่านอาจจะงงๆนะพูดภาษาอะไรเนาะรีดักอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องใหม่ค่ะหน่อยจริงๆตัวเองก็เพิ่งเคยได้ยินเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโลกมาแล้ว17ปีก็ฟังดูแล้วก็ดูงงๆตอนแรกไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรเป็นน้ำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าร่างกายเราก็แค่ทานข้าวกินผักกินสมุนไพรกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีถ้ามันไม่เพียงพอก็เพิ่มเติมโดยการกินอาหารเสริมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมก็คือบางทีเราอาจจะได้จากการกินที่ไม่ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนส่วนใหญ่จะชอบขาดกันเนาะเพราะบางทีการโปรตีนมันต้องใช้เยอะอะค่ะโปรตีนเป็นหลักเลยของร่างกายที่เขาเอาไปใช้ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายอะแต่ทีนี้เรามักจะขาดกันก็คือโปรตีนโดยยิ่งผู้สูงวัยเนี่ยโปรตีนก็จะขาดเยอะเนาะเพราะโปรตีนมันต้องใช้เยอะมากแล้วก็ตามน้ำหนักตัวค่ะยิ่งน้ำหนักตัวเยอะก็ต้องใช้เยอะอะไรประมาณนั้นแต่ป้าคิดว่าการกินอาหารเสริมของใต้เนี่ยน่าจะพอดีแล้วค่ะก็น่าจะครบแล้วแหละใช้ชีวิตดีแล้วเพราะว่าจริงๆของใต้เองก็คือจะพยายามไม่ไปรักษาที่ปลายเหตุคือจะไม่อยากจะไปป่วยและเข้าโรงพยาบาลนะคะอาจารย
3: ์
4: คือเรารู้อยู่แล้วเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้เหมือนไปเดินห้างเนาะเพราะมันมีแต่ปวดมีแต่คนที่เขารู้สึกอดโอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็แออัดยัดเยียดแล้วแต่ละคนก็จะพกเชื้อโรคมาแต่ละท่านก็แต่ละคนเราก็ไม่รู้ว่าพกอะไรมาเนาะร่างกายไม่แข็งแรงก็แนะนำว่าอย่าได้ไปบ่อยเหลือเกินโรงพยาบาลอะไรเงี้ยบางทีก็จะได้ของแถมกลับบ้านขนาดเราไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยหรือว่าไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่ากลับมาเรากลายเป็นผู้ป่วยไปเฉยเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้อยพยายามจะเลี่ยงนะคะอาจารย
3: ์
4: ตอนนี้ก็เลี่ยงด้วยการอย่างเงี้ยค่ะก็ทำตัวให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายบ้างสม่ำเสมอจะกินอะไรก็ดูนิดนึงอะไรเงี้ยซื้อผักซื้อผลไม้ซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะลดที่มันมีเคมีน้อยหน่อยอะค่ะอาจารย์แล้วก็ต้อยคิดว่าการใช้ชีวิตของต้อยเนี่ยโอเคแล้วแต่ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่เคยไม่มีอาการป่วยแบบหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่ปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยแล้วก็ดูแลกันไปปวดข่าวปวดเท้าปวดฟันอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนั้นนะคะก็ไปกินอาหารเสริมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังมาเนี่ยก็มาเจอรีด็อกนะคะต้อยก็อะไรท่านอาจจะงงๆนะคะรีด็อกคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเรโน28ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้คืออะไรทักทายกันอะไรเงี้ยก็คือต้อยฟังแรกก็ต้องงงๆต้อยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันรู้สึกจะเหมือนไม่ค่อยอินไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ่ะพอจนได้มาฟังไม่คุ้นเคยจริงๆค่ะ ก็ท่านอาจารย์ก็แนะนำว่าลองไปฟังคุณหมอดร.เรดูนะคะว่าท่านพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรก็คุณดร.เรเนี่ยเขาเป็นคุณหมอมาจากออสเตรเลียเป็นชาวออสเตรเลียค่ะแล้วก
3: ็
4: ท่านเกษียณแล้วล่ะแล้วก็ท่านมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพที่ภูเก็ตก็ไปมาระหว่างกรุงเทพภูเก็ตแต่ว่าเขาไม่ชอบอากาศที่กรุงเทพเพราะบอกว่ากรุงเทพมันมีแต่อากาศที่ไม่ดีเท่าไหร่เขาเลือกที่จะไปอยู่ภูเก็ตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นานๆจะเข้ากรุงเทพทีก็จะมาบรรยาย2เดือน3เดือนทีค่ะไม่ได้มาบ่อยนะคะเพราะท่านไม่ชอบอากาศในกรุงเทพท่านบอกว่ามันมีแต่เพราะว่าอากาศที่มันไม่ดีมันก็ทำให้เขาก็พูดถึงว่ามันทำให้รีด็อกของเราเนี่ยถูกใช้ไปเยอะแล้วบอกอ้าวรีด็อกมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือรีด็อกมันก็เป็นสัญญาณนะ reduction oxidation หรือก็เรียกว่า redox signaling molecule ทุกชีวิตมีทุกคนมีมาแต่เกิดก็คือ 100% เนาะแล้วเขาจะค่อยๆลดลงหลังจากเราอายุ13อายุ13มันเป็นสัญญาณอะไรก็คือถ้าเป็นหญิงเด็กๆผู้หญิงก็จะเริ่มมีฮอร์โมนมีประจำเดือนรายการ redox เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเริ่มตั้งแต่ 1% ของผู้ชายก็จะมีอาการเหมือนเสียงแตกอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นวัยรุ่นพวกเนี้ยค่ะการใช้รีด็อกก็จะค่อยๆถูกใช้ไปแล้วก็จะลดปริมาณลงเรื่อยๆปีละ 1% โฉเฉลี่ยนะคะจากงานวิจัยเนาะอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะท่านไม่ได้ออกเอามาพูดเองแล้วก็ท่านดร.เลยได้ถ่ายทอดมาก็10ปี 10% นะคะแล้วก็ร่างกายเราก็ผลิตไปเรื่อยๆผลิตเรื่อยๆเหมือนกันก็แต่ส่วนใหญ่แล้วอัตราส่วนการผลิตเนี่ยจะไม่พอเพียงใช้ก็จะเริ่มลดลงปริมาณจาก100เนี่ยมันจะค่อยๆเหลือ90ใน10ปี80อีก10ปีให้หลังอะไรเงี้ยถอยร่นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดรีด็อกก็คือหมดอายุไขค่ะรีด็อกเนี่ยเขาจะอยู่กับเราจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนาะถ้าเรามีปริมาณที่มากพอก็คือหมดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็หมดอายุไขค่ะก็ใกล้ก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันสำคัญนี่นาค่ะก็เลยเริ่มใช้แต่ตัวเองเริ่มใช้จากการที่ตัวเองปวดฟันตอนนั้นที่ไปเจอท่านอาจารย์เมื่อดร.เล่เมื่อ2ปีที่แล้วคือต้อยปวดฟันแบบเรื้อรังอะค่ะสารพัดเลยก็เดี๋ยวปวดอะไรเงี้ยคือจะดื่มอาหารหรือน้ำหรือของขนมหวานเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องช่องปากอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณดร.เลเขาก็เลยบอกว่าลองใช้เจลเรนู28ที่อาจารย์เอ่ยถึงเมื่อกี้ค่ะเรนู28เนี่ยลองทาไปดูซิอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอ๊ะข้างกล่องเขาบอกว่าให้ใช้สำหรับทาภายนอกเราบอกว่าเขาบอกว่าใช้ได้เพราะว่ามีการวิจัยแล้วว่าค่า LDPT เป็น0แต่ว่าตอนที่ทำการเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเขาก็จะให้แยกว่าตกลงเนี่ยคุณจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยถ้าใช้ภายนอกแล้วห้ามเอาเข้าปากอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปในปากได้ไปในช่องปากได้กลืนเข้าไปในคอได้เวลาปวดท้องนะเดี๋ยวท่านอาจารย์อาจจะแชร์ได้เพราะว่าท่านอาจารย์ก็เคยแก้ปัญหาตอนปวดท้องอะไรเงี้ยตอนที่ท้องเสียเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็เลยใช้เชื่อด้านดร.เลก็คือพอทาไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะอาการปวดฟันระดับ8เนี่ยมันลดลงเหลือระดับ2อาจารย์เรื่องนี้ก็บางทีท่านผู้ฟังที่เคยเข้ามาฟังก่อนๆอาจจะได้เคยได้ยินใต้เล่านะคะแต่ก็เปิดใจด้วยสิ่งนี้ค่ะเราก็บอกว่าเอ๊ะเราก็ทานอาหารสมบูรณ์นะเรื่องปวดฟันมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละมันเป็นความเสื่อมแต่ดร.เลบอกไม่ความเสื่อมเนี่ยมันสามารถสร้างได้แล้วเติมเข้าไปได้เป็นครั้งแรกของโรคที่มีการเติมเข้าไปในร่างกาย
3: ก็เ
4: ลยบอกว่าเนี่ยมันเสื่อมของเธอเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันสร้างได้มันแก้ปัญหาได้นะคือเราก็ใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดแล้วก็เวลาจะไปหาหมอก็บอกว่าจนกว่าอาการอักเสบคุณหายก่อนแล้วหมอถึงจะทำอะไรกับคุณได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทนเจ็บจนกว่ามันจะหายถูกไหมคะเหมือนให้ร่างกายมันซ่อมตัวเองมันไม่มียาอะไรเลยค่ะอาจารย์แต่ก็เหมือนอ้าวอันนี้ก็คือเหมือนไปต้านการอักเสบสิเขาบอกใช่ตัวเนี้ยมันไปต้านการอักเสบที่ทำให้ฟันของคุณเนี่ยหายไปและหายไปในพริบตาด้วยนะนั่งคุยกันไม่ถึง5นาทีอ้าวเราลืมไปเลยว่าเราปวดฟันอยู่อะไรอย่างเงี้ยปวดเหงือกอยู่มันเหงือกบวมด้วยนะคะคือไม่รู้ตอนนั้นน่ะมันทั้งเหงือกทั้งฟันน่ะตอนนี้เขาสามัคคีกันเหลือเกินนะคะก็แล้วอีกเรื่องนึงก็คือมีอาการปวดส้นเท้าอ่ะค่ะส้นเท้าที่เขาเรียกกันว่ารองช้ำอ่ะค่ะก็คุณหมอก็เลยบอกว่าเขาให้ตัวอย่างใต้มันหลอดเล็กๆอ่ะนะคะเอาที่เหลือเธอไปทาเท้าไปอะไรเงี้ยตะกี้ฉันเพิ่งใส่ไปในปากแล้วตอนนี้ต้องไปทาเท้าในหลอดเดียวกันเนี่ยหรออะไรเขาบอกว่าใช้ได้เพราะในอดีตเนี่ยเราจะแยกแยะถูกไหมคะอาจารย์ยาแก้ปวดฟันก็ปวดฟันคือเรื่องใช้กับผิวหน้าใช้กับเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแยกแยะกันชัดเจนอะโรคไหนโรคนั้นบ้างงั้นเถอะ เนาะแต่อันนี้คือหลอดเดียวเนี่ยค่ะดูแลได้ตั้งแต่หัวจรดเท้ามันน่าแปลกใจมากแล้วก็เปิดใจนะคะแล้วก็ถามต่อถึงเรื่องของเรื่องของวัคซีนที่เขาทำขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนไปด้วยแล้วเพื่อนก็มีเพื่อนอยู่ที่ต่างประเทศเขาก็พยายามบอกว่าถ้าเลี่ยงได้กับการที่คุณจะไปจิ้มอะไรเนี่ยก็เลี่ยงนะถ้าเกิดร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันมีตัวไหนที่สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการรุนแรงของที่คุณไปจิ้มเผลอจิ้มไปแล้วเนี่ยก็ค่อยให้พยายามหาก็เลยถามดร.เลถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะการจิ้มแขนน่ะก็ปรากฏว่าดร.เลคือมาถูกที่ถูกทางเนาะถูกคนด้วยดร.เลก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ในการล้างเพราะว่าการเดินทางต่างประเทศหรือตอนนั้นสมัยนั้นตอนที่มีล็อกดาวน์ถ้าใครไม่ได้ฉีดจิ้มแล้วขึ้นเครื่องบินก็จะไม่ได้ให้ขึ้นนะเนาะก็ประมาณนั้นก็ดร.เลก็ต้องใช้แต่เราใช้ตัวนี้เป็นการตัวล้างอะนะอันนี้คือเกริ่นเล็กๆน้อยๆให้ฟังอะนะคะก็มันเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตัวเองอะเนาะแล้วท่านอาจารย์ค่ะแล้วและสิ่งหนึ่งที่ต้อยอยากจะบอกก็คือการที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยเราก็ระมัดระวังนะอย่างตัวต้อยเองก็ระมัดระวังมากเลยกับการกินอาหารการอย่างเหมือนดร.เลเขาก็จะไม่ชอบอากาศในกรุงเทพอะไรเงี้ยเขาบอกมันแออัดแล้วมันมีแต่มลภาวะที่เป็นพิษอะไรเงี้ยแต่เราก็จะใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเนาะทั้งที่บ้านอยู่เชียงใหม่ก็ไปมาอะไรเงี้ยแต่เราก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ต้องอยู่แบบเอาตัวรอดนะหาอาหารที่ดีกินนะเพราะว่าผักผลไม้ในท้องตลาดตอนนี้ก็คือในข่าวหรือว่าตามความเป็นจริงอ่ะไม่ต้องให้ข่าวเข้ามาคึกโครมแต่ยิ่งตอนนี้ผักที่ส่งเข้ามานำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งผักที่มาจากประเทศใหญ่ๆทางเหนือนะที่ผ่านด่านเข้ามาเนี่ยไปตรวจพบ 70% มีสารตกค้างอันนี้ก็น่ากลัวนะคะมันน่ากลัวแล้วทำให้การใช้รีด็อกของเราเนี่ยมันลดลงคือร่างกายมันต้องพยายามขับเนาะถ้าเกิดเราเติมสารพิษเข้าไปในร่างกายที่ว่าดร.เลเขาเกลียดเขาไม่ค่อยชอบ PM ไม่ชอบอากาศในกรุงเทพเพราะว่าเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีมลภาวะที่เป็นพิษต่อร่างกายร่างกายก็จะพยายามขับออกอันไหนที่เป็นพิษเขาจะทิ้งร่างกายเราจะฉลาดมากเขาจะซ่อมแซมตัวเองแต่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะต้องมีสัญญาณมีคนไปบอกไปชี้อย่างเช่นอ้าวเร็วมันมีสารพิษเข้ามาในปอดอะไรเงี้ยช่วยกันขนออกไปช่วยกันขับออกไปอะไรเงี้ยอันนี้คือสัญญาณตัวเนี้ยคือสัญญาณรีด็อกอาหารท่าจานค่ะแล้วอย่างสมมติว่าเรากินผักที่มันมีแบบปนเปื้อนใช่ไหมเป็นบางที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แค่ใส่ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใส่แค่เคมีเยอะแยะมากมายสารกันเชื้อรามีจุ่มฟอร์มาลีนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะน่ากลัวมากสารนี้มันไม่ร่างกายไม่ต้องการแล้วต้องขับทิ้งแล้วร่างกายก็จะมีส่งสัญญาณว่าอ้าวตอนนี้มีสารพิษเข้ามาในร่างกายแล้วต้องพยายามช่วยกันดันออกนะโดยผ่านปับผ่านไปอะไรก็แล้วแต่ทุกต้องขับออกอย่างเงี้ยบางทีมันเยอะตับมันก็จะไม่ไหวตับเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นอวัยวะที่ทำงานหนักกว่าเพื่อนเนาะต้องคอยขับสารพิษออกจากร่างกายเพราะต้องส่งสารตับเยอะๆนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งอย่างเช่นอีกอย่างนึงก็อยากจะย้ำอีกทีนึงก็พึงระวังเรื่องของเนื้อสัตว์ที่มาจากต่างประเทศเนาะพวกเนื้อหมูอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีพวกสารเล่งเนื้อแดงอะไรก็น่ากลัวนะคะเพราะเนื้อหมูพวกนี้เวลาไปตลาดนี่คือแบบถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะและตอนนี้ก็ในทะเลก็ไม่ได้ปลอดภัยนะเป็นอาหารทะเลที่มีอะไรนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไมโครพลาสติกค่ะไมโครพลาสติกก็คือพลาสติกย่อยๆที่มันย่อยสลายไปเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเอานึกภาพง่ายๆนะเหมือนถุงก๊อบแก๊บอะค่ะถุงก๊อบแก๊บเนี่ยเวลาเขาถูกฝังเข้าไปในดินเขาก็จะเหมือนแบบบางๆเป็นเซลล์บางๆใช่ไหมคะเขาก็คือถุงก๊อบแก๊บยิ่งเขาเป็นเศษเล็กๆน้อยๆน่ะก็คือถุงก๊อบแก๊บแล้วถุงก๊อบแก๊บเนี่ยจะถูกพืชดูดซึมเข้าไปจะถูกปลาถูกหอยถ้าลงไปในทะเลเนาะปากอ่าวไทยของเราเนี่ยก็จะมีแม่น้ำที่ไหลผ่านเอาเศษถุงก๊อบแก๊บอะไรเงี้ยสารพัดเลยอย่างเช่นสีทินเนอร์การล้างมือในล้างสิ่งอะไรแล้วแต่เคมีปนเปื้อนทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มันก็ลงไปในน้ำเนาะน้ำก็พวกหอยปูปลาเขาก็ไปกินอะไรเงี้ยตอนนี้คือวิจัยออกมาแล้วว่ามันมีพิษมากมายและตอนนี้ก็สิ่งที่น่ากลัวคือสารปลอดที่ขั้วโลกใต้ตอนนี้กำลังจะออกมาแล้วนะคะเนื่องจากน้ำแข็งละลายแล้วก็สารปลอดตัวนี้มันไปสู่ในเขาเรียกว่าอะไรในระบบนิเวศของน้ำของปลาของสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็ต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีเราอาจจะกินว่าเฮ้ยไปกินอาหารทะเลที่เขาจับในทะเลดีกว่าปลอดภัยกว่า คนที่เขาเลี้ยงไม่รู้เขาเอาอะไรไปให้ปลากินแล้วเลี้ยงปลาเลี้ยงไม่กินไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ปลาทะเลก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะอย่าเพิ่งเขาเรียกอะไรนะก็ไม่ได้เอาสิ่งที่มันข่าวอยู่แล้วก็เกิดขึ้นจริงเนาะก็อยากจะบอกว่าระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเหมือนการซื้อการกินในแหล่งที่มาก็อาจจะต้องคำนึงนิดนึงเนาะการแหล่งที่มาของผักของผลไม้ของพืชของอาหารทะเลหรืออาหารที่เราจะซื้อเข้าไปอย่างพวกโปรตีนทั้งหลายเนี่ยก็ดูนิดนึงว่าเขามาในแหล่งที่ปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยเนาะอย่างเมื่อวานนี่เล่าต่อกันแล้วกันนะคะเมื่อวานไปเจอผักคุณป้าที่เป็นขาประจำนะป้าจะซื้อผักป้าขาประจำแต่ป้าเขาจะมีผักหลากหลายนะคะวันนี้มีผักบุ้งพรุ่งนี้มีผักยอดมะละอีกวันนึงมีตำลึงอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานก็ได้ผักผักมะลุมยอดมะลุมกับดอกมะลุมอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าใน1กรัมเนี่ยมียอดมะลุมมีดอกมะลุมแล้วก็มีผักขมแดงซึ่งป้าเขากลับเก็บมาแล้วเขาได้อย่างละเล็กน้อยเขาก็มามัดรวมกันขาย10บาทแล้วก็รู้สึกปลอดภัยว่าเออเป็นผักที่ป้าเขาปลูกโดยที่ไม่ได้ใช้เคมีเพราะว่าเราเป็นลูกค้าประจำกันมานานก็เลยมาดูว่าอยากจะมาแชร์ว่ามะลุมนี่คือสุดยอดมากป้าก็เข้าไปคีย์ในข้อมูลไปดูในอากูเนาะไปดูว่าผักมะลุมเนี่ยมีประโยชน์อะไรก็จากข้อมูลจากมหาลัยมหิดลเขาบอกว่ามะลุมที่ใต้ซื้อมาเมื่อเช้าก็เลยลวกจิ้มน้ำพริกดูนะคะทานไปเรียบร้อยนะคะมีโปรตีนสูงมากนะคะอาจารย์ ยอดมะลุมยอดมะลุมดอกมะลุมเลยค่ะมันลดความดันด้วยลดเบาหวานด้วยถ้าเราได้ทานผักพวกพื้นบ้านแบบนี้บ่อยๆบ้างสลับกันบ้างแต่อย่าทานบ่อยนะคะทานเยอะก็อันตรายนะเป็นอันตรายต่อตับด้วยนะคะมะลุมแล้วมันช่วยให้เรานอนหลับด้วยนะคะจะป้องกันทางอินเดียเนี่ยเขาเอาไว้ป้องกันมะเร็งนะคะตัวมะลุมเนี่ยนี่จากข้อมูลของมหาลัยมหิดลนะคะเนาะอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยต้องดูให้รอบด้านว่าทุกวันเนี่ยเรากินอะไรเราใช้ชีวิตแบบไหนเราแล้วทำไมฉันถึงป่วยกว่าคนอื่นเขาไม่ป่วยเอ๊ะฉันก็กินดีนะอยู่ดีนะทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เนาะก็ต้องคอยเช็คตัวเองอะนะคะแต่ต้อยมีความมั่นใจมากขึ้นพอมาเจอรีดอกเนี่ยแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันบางทีมันพลาดขึ้นมาก็เหมือนกันนะอาจารย์เหมือนที่ต้อยเป็นอย่างเงี้ยเป็นรองช้ำกับเป็นปวดฟันอย่างเงี้ยก็คือเราพลาดไปกินขนมหวานแล้วก็ฟันมันปุอยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้อาหารเสริมตัวไหนมันจะมาช่วยต้อยตอนนั้นมันไม่ได้ไงมันไม่มีมันต้องเรนู28เท่านั้นนะก็ถึงบอกว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอเรนูว่าเฮ้ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราได้ดีอ่ะเราไม่ปวดฟันแล้วเราไม่เจ็บส้นเท้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอปวดขึ้นมาทีไรภาพตอนไหนเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยถ้าไปเผลอไปกินอีกมันก็จะเกิดขึ้นอีกนะคะแบบอุ้ยวันนี้แบบเห็นเขากินหวานมันฉันคือเธอจะขอดูดคนละสักปื้ดหนึ่งเลยคนละแก้วสองแก้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ล่ะเราไปแวะร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีสั่งคนละเมนูใช่ไหมคะแล้วก็เอามั่งอะไรเงี้ยแต่ลืมไปว่าฟันเรามันแบบมันรูโว่อะค่ะยังกินอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเราเติมสารพิษให้ตัวเองอยู่บ่อยๆเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าน้ำตาลคือยาพิษนะคะเนี่ย ก็เลยความรู้สึกว่าเอ้ยโชคดีจังเลยอ่ะพอมาเจอเรนู28มาเจอน้ำรีด็อกที่ทำให้ร่างกายเราสมดุลเราไม่ต้องไปรับการเจ็บป่วยค่ะนะอาจารย์เดี๋ยวเปิดท่านอาจารย์มีความอยากจะเสริมอะไรอยากจะให้ตรงไหนเชิญเลยค่ะพี่ต้อยอาจจะพูดอะไรเลอะเทอะไปเยอะเลยค่ะเชิญค่ะ
3: ผมครับโอเคก็จริงๆไม่ได้เลอะเทอะทั้งหมดนั้นที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องในอดีตบ้างเรื่องปัจจุบันบ้างและเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็การที่เอามาทบทวนจะทำให้ทั้งเราเองทั้งคนอื่นได้ฟังแล้วก็มาสับสนเออนะดังนั้นเราลืมไปเราก็จะได้ระมัดระวังว่าเราทำอย่างไรที่ทำให้เราเองไม่มีความเสี่ยงในการที่จะไปหาอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างกินอะไรสักอย่างหนึ่งผมมีความเห็นประกอบกับที่ที่ต้อยพูดนะท่านผู้ฟังครับว่าการที่เราจะได้อะไรมาเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ไปนั่งคุยไปคุยมาไปถึงไปเจออยู่ย่อหน้านึงนะผมก็ไปดึงไม่ดูเขาบอกไว้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่ารีดอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าคำที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งนะโลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่ารีดอกแต่ฟังตอนบรรทัดที่สามนะครับบรรทัดที่สองบอกว่าเพราะว่านะเรามาได้เลยนะ โลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่ารีดอกเพราะว่าถ้าไม่มีรีดอกเราจะไม่มีลมหายใจโอ้โหเอาอีกทีนะฮะมาตัวที่สาม
5: ถ้าไม่มีรีดอก
3: เราจะไม่มีลมหายใจถ้าผมคิดในใจนะบางคนบอกโอ้ดีจังเลยบางท่านบอกเออเกินไปมั้งไอ้ที่คุยหมอไปหรือเปล่านะฮะก็มีสิทธิ์คิดได้ทั้งสองอย่างแต่พอมานั่งคิดดูอีกทีว่าที่เขาพูดอันนี้มาเนี่ยเขาบอกอะไรเราเนี่ยครับพี่เต้ลองคิดตามผมด้วยนิดนึงเผื่อจะได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นในความหมายก็ผมคิดไปคิดมาอ้อเข้าใจแล้วถามว่าทำไมเลยครับถ้าไม่มีรีดอกเราจะไม่มีลมหายใจเพราะเนื่องจากว่ารีดอกเนี่ยนะครับมันเซลล์เดียวกันกับที่เราอยู่กับตัวเราเนี่ยครับคือเนื้อเนี่ยนะครับทีนี้จะเกิดว่าเนื้อของเรามันไม่เข้าความสมดุลอันหมายความว่าเราไม่อุดมพอไม่ว่าจะเป็นการเข้าปลาอาหารไม่ว่าจะเป็นการบำรุงให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายถ้ามีอยู่ก็ไปบำบัดอะไรแล้วแต่ด้วยวิธีการจะเป็นวิตกจะเป็นที่เราคิดถึงนั้นกี่อย่างกี่ประการที่ตอนนี้ทางฝ่ายกลุ่มที่เขาพัฒนาก็มีพัฒนาเพิ่มขึ้นนะฮะทีนี้ผมชี้ตรงนี้นะฮะชี้ตรงที่ว่าในเมื่อเขาบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่ารีดอกทำไมครับเพราะว่าถ้าไม่มีรีดอกเราจะไม่มีลมหายใจเพราะว่ารีดอกกับเซลล์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเราไปเส้นทางเดียวกันทีนี้เรานึกดูอะไรบ้างครับที่มันจะทำให้เราเองขาดการหายใจเอางี้เลยนะครับผมให้สามเศร้าหน่อยนะครับเอาเศร้าแรกเลยเศร้าแรกก็คือรีดอกเพราะเราคุยเรื่องรีดอกนะเรียกว่าเดียวเป็นตัวเป็นปักเลยนะทีนี้อีกสองเศร้าที่เราอยู่กับเราในตัวเราเนี่ยนะครับคือตัวเซลล์ทั้งหลายเช่นอะไรนะฮะก็อย่างเช่นหัวใจนะเมียงผมที่เคยเจอค่ำคืนหนึ่งที่ไปเป็นมาป้าสิทธิว่าเนี่ยครับอันนี้หัวใจแหละและอีกอย่างนะครับอีกอย่างก็คือมีอะไรไปทำให้หัวใจไม่โดนดีสามสร้างไปดีเลยนะครับพี่ต้อยครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีคนคอยช่วยนวดช่วยนวดถ้าหากว่ามีคนเอามาจ่อที่จมูกว่าอย่าเพิ่งเป็นลมนะอันนั้นบ้ามาส่งนะครับแต่ยังไม่อยู่นะครับแต่ถ้าบริดอกขมาปั๊บเนี่ยอยู่เลยนะถ้ามีรีดอกอยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าอีกสองคนนั้นดูแลดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมันก็จะเฉยชาหรืออาจจะย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมทีนี้ถ้าไม่มีเลยครับรีดอกเป็นตัวเอกเลยครับร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ว่ามีน้ำน้อยบ้างเย็นพอดบ้างอ้วนบ้างอะไรตามแต่นะยังดีที่มีน้ำซึ่งจะเป็นน้ำสะอาดไม่ต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับมันก็โอเคผมเคยไปที่โรงพยาบาลจุดไม่บอกว่าที่ไหนนะครับตอนนั้นผมไปให้หมอเขาพิจารณาว่าดูเหมือนว่าตอนนั้นผมเนี่ยมันแสบๆแล้วแสบๆที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันจะทำงานก็ไม่สนุกจะนอนก็ไม่สบายไปปั๊บเนี่ยหมอก็ดูบอกเป็นไรเหรอผมบอกว่าผมภูมิแพ้น้ำเหลืองเสียนะคุณหมอช่วยดูหน่อยเอาไหนๆยกมือตรงนี้ข้างไหนบอกข้างซ้ายเอาข้างซ้ายโอเคผมก็ยกเสร็จปั๊บหมอเขาก็มาคำนะฮะมาคำตรงอกและตรงที่รักแร้ไม่มีอะไรเลยคือถ้ายังคุณบอกว่ามันดูจะไม่ดีเนี่ยมันต้องเป็นแบบเป็นปุ่มพองออกมาเลยเป็นปุ่มพองออกมาเลยผู้วิจัยนี่ต้องรอให้รักแร้ผมนะครับมีปุ่มมาห้อยตรงแต่งเลยครับมันก็ลูกชมพู่เนี่ยนะสุดวันนั้นผมไม่ไปเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะมันต้องบอกผมมากกว่านั้นจะให้ยาจะอะไรก็ตามแต่แล้วจะบอกทิศทางว่าคนทำอะไรแบบไหนนี่นะไอ้ตัวนี้มันแปลว่าถ้าหากว่าเราเองขาดผู้ช่วยเราจะลำบากหรือบางทีถึงขั้นไปไม่รอดพี่ต้อยพูดมาทั้งหมดนั้นตรงตามตรงนี้เป๊ะเลยพี่ต้อยคิดยังไงครับ
4: ก็ที่อาจารย์พูดถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะการที่เราป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยตัวเราเองอ่ะเราจะรู้ตัวเราเอง ต้องรู้ตัวเองก่อนนะว่าเราทำอะไรลงไปกับร่างกายแล้วว่าเกิดผิดปกติเนาะร่างกายผิดปกติถ้าอาจารย์เนี่ยรู้ละว่าประมาณเนี้ยอยากให้คุณหมอคอนเฟิร์มนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับคุณหมออาจจะคุณหมออาจจะสื่อสารแบบว่าอะไรสักอย่างนึงไม่ตรงกันอะไรสักอย่างนึงเนาะเหมือนไม่ตรงใจกับที่เรากำลังบอกหรือว่าเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยการใช้คำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็ว่ากันไปเนาะไม่เป็นไรอาจจะเป็นแต่ว่าจริงๆอ่ะที่อาจารย์พูดเนี่ยการที่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเรารู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในมือเนี่ยไปบอกก็ได้ว่าเปรียบเทียบของรีด็อกที่อาจารย์พูดถึงอ่ะว่าไม่มีรีด็อกแล้วทำไมเราเหมือนไม่มีชีวิตอยู่ได้เลยก็เหมือนคุณมีโทรศัพท์แต่คุณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะค่ะรีด็อกคือสัญญาณโทรศัพท์ค่ะคือถ้าพี่อาจารย์มีแบตเตอรี่เต็มมีโทรศัพท์รุ่นใหม่สุดแต่อาจารย์ไม่มีสัญญาณนะอาจารย์ติดต่อใครไม่ได้เลยมันก็คือว่างเปล่าดีดอกคือสัญญาณตัวนี้เลยค่ะมันมองไม่เห็นแต่มันอยู่ในร่างกายของเราแต่ตอนเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยร่างกายเราผลิตเองโดยผ่านโดยใช้การทำงานของไมโตคอนเดรียร่างกายทุกคนมีไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียคือแหล่งผลิตพลังงานก็คือเหมือนโรงครัวค่ะเหมือนโรงผลิตไฟฟ้าอะไรให้กับเราอะไรเงี้ยเหมือนว่าพลังงานก็จะเป็น ATP นะคะก็หลายหลังจากหลายท่านที่ดื่มน้ำดีดอกไปแล้วรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นมีแรงไงอันนี้คือเห็นผลชัดเจนก็คืออันดับแรกเนี่ยเขาจะไปรีดอกเนี่ยเขาจะมีการจัดลำดับของร่างกายด้วยว่าตอนเนี้ยร่างกายเราอ่อนแอตรงจุดไหนเขาจะไปทำก่อนอันไหนที่ฉุกเฉินนะคะจะเข้าไปทำงานก่อนเขาจะเลือกเลยผิวผมเล็บเป็นอันดับสุดท้ายนะถ้าใครกินแล้วผิวผมเล็บดีสวยผมขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายอย่างอื่นเนี่ยมันดีหมดละแล้วเขาจะไปทำเป็นอันดับสุดท้ายนะในนี้อันไหนที่สุกฉุกเฉินที่สำคัญเนี่ยเขาจะไปก่อนเลยอย่างคนที่อ่อนแรงมันไม่ไหวรู้สึกแบบโอ้ยมันไม่อยากทำอะไรเลยมีทั้งห่อเหี่ยวมีทั้งแรงก็ไม่มีมันมีหลายประการบางคนก็ไม่ได้แรงหมดแรงเพราะว่าตัวเองไม่มีพลังงานบางคนก็หมดแรงเพราะพลังใจมันมีทั้งใจด้วยดูแลใจด้วยนะคะเหมือนใจอ่อนล้าใจป้อแป้เขาเรียกอะไรนะอาจารย์ ใจก็สำคัญเนาะคือมันเหมือนระบบฮอร์โมนของร่างกายค่ะความคิดอะไรเงี้ยความคิดที่ซึมเศร้าอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นนะคะมีหลายท่านที่ไม่ค่อยเหมือนแบบฮะ
3: กลัวเพราะเขาท้อ
4: ใช่ค่ะท้อแท้มันหมดหวังมันไม่มีพลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวรีดอกพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้เลยเพราะว่าหลายท่านมีเพื่อนต้อยเนี่ยเขามีปัญหารู้สึกว่าเขาน้อยใจเขาอยู่คนเดียวเนื่องจากว่าต้อยขออนุญาตเขาเรียกว่าอะไรนะแชร์นิดนึงแล้วกันนะคะว่าการที่เรามีอายุมากขึ้นที่เราหลังเกษียณแล้วเราไม่ได้ไปไหนก็เราไม่ได้ทำงานแล้วก็อยู่แต่ในบ้านไม่ได้พูดคุยกับใครไม่ปฏิสัมพันธ์กับอะไรอะไรเงี้ยแล้ววันๆก็นอกจากดูโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้อะไรไปเที่ยวไปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยกับการที่บางทีอยู่กับตัวเองมากเกินไปแล้วไม่คุยกับใครอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมนอกบ้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้มันจะอาจจะส่งผลให้ถึงเรื่องระดับฮอร์โมนของร่างกายเนาะทำให้อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะจากงานวิจัยแล้วถ้าเกิดแล้วมันจะลามไปถึงเรื่องของอาการของสมองเสื่อมด้วยนะคะเพราะลองไปดูงานบทความของโรงพยาบาลหรือมหาลัยที่เขาลงไปในไปเข้าไปดูได้เลยอากูค่ะป้องกันคุณหมอจะเป็นคุณหมอเป็นคนมาให้ข้อมูลนะคะว่าการที่เราเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านวันๆก็กินข้าว3มื้อทำโน่นนี่นั่นกอกๆแกๆในบ้านไปไม่ค่อยพูดคุยกับใครตัวเองก็ไม่เคยเจอแสงแดดอะไรเงี้ยเอาร่างกายไปรับแสงแดดด้วยนะคะเพราะตัวนี้มันจะลดอาการซึมเศร้าแล้วก็มันจะทำให้สมองดีด้วยเพราะเลือดไหลเวียนนะก็นอนหลับด้วยนอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยพอเราออกกำลังกายไปเจอแดดเนี่ยร่างกายกลางคืนมันก็จะหลับสบายเนาะบางคนที่ไม่ออกแดดเลยวันๆไม่เคยเจอวิตามินดีเลยเนี่ยอันนี้อันตรายนะคะและจะทำให้ภูมิตกด้วยแล้วก็ปกติคืนจะนอนไม่หลับนะอยู่ในบ้านอยู่กับไม่ค่อยเจอแดดกลัวแดดกลัวโน่นอย่าไปกลัวนะคะแดดเนี่ยเขาบำบัดเรานะคะเห็นไหมคะคนทางยุโรปหรือทางอะไรที่เวลาเข้ามาบ้านเราอ่ะเขาจะพยายามแบบให้ร่างกายเขาเนี่ยได้เจอแสงแดดได้เจอวิตามินดีให้มากที่สุดเพราะตัวเนี้ยมันเป็นบำบัดที่ดีที่สุดเป็นธรรมชาติให้มานะคะก็อย่าไปหลงกลัวว่าโอ้ยเดี๋ยวจะเป็น ไปโดนแดดมากๆเป็นมะเร็งผิวหนังไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะมันบางทีอาจจะโดนหลอกเรื่องของการขายยาขายอะไรนะขายครีมกันแดดนะคะอย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นนะคะก็มันไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นยิ่งไม่เจอแดดนะยิ่งจะเป็นนะค่ะก็ตะกี้ไปถึงไหนแล้วก็คือสัญญาณชีพก็เหมือนสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็โชคดีทุกคนที่พวกเรามีและต้อยก็พยายามศึกษาต้องใช้เวลาเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้เนาะมีอ่านวิจัยบทความมีรุ่นพี่เขามาแชร์ก็มาแปลให้กันเนื่องจากบทความที่มาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยต้อยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากมายนะคะแต่อาศัยว่าใช้แปล Google แปลบ้างนะแล้วก็ใช้รุ่นพี่แปลบ้างก็รุ่นพี่ที่เขาเก่งภาษาอังกฤษเขาก็จะมาแชร์ในกลุ่มของพวกเรานะคะพวกเราจะมีห้องคุยยามเช้าเนาะเข้ามาคุยกันได้มารับรู้ข้อมูลได้นะคะก็แอดไลน์ต้อยก็ได้ค่ะหรือว่าก็จดเบอร์ต้อยไว้จะขออนุญาตบอกเบอร์ในห้องนี้ด้วยนะคะเพราะว่า
3: ได้เลย
4: เผื่อจะได้มาหาข้อมูลเพิ่มเติมพวกเราจะมีการให้ความรู้สิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้ก่อนค่ะนะเรียนรู้แล้วก็ไปแก้ปัญหาของตัวเองว่าเราเป็นปัญหาแบบนี้ยังไงพวกเรามีผู้เชี่ยวชาญในห้องหลายคนนะคะหลายท่านแล้วท่านอยู่กับสัญญาณรีด็อกเนี่ยบางท่านเนี่ยประสบการณ์สูงกว่าต้อยนะเป็น7 8ปี10ปีบางท่าน12ปีนะบริษัทตั้งที่อเมริกาเนี่ยมา17ปีนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับ44ประเทศแล้วนะคะ37ประเทศนี่คือทำธุรกิจสามารถซื้อขายในประเทศและผ่านอย.หมดทุกประเทศและเป็นประเทศที่ในกลุ่มของยุโรปอเมริกาลาตินอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เอเชียอีก11ประเทศรวมจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะเป็นประเทศที่ทางอาเซียนได้เข้าไปเผยแพร่นวัตกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นที่ฮือฮาแล้วอีกหน่อยเนี่ยคนจะต้องรู้จักตัวนี้มากกว่าการที่คุณไปกินยาแก้ลดปวดและอักเสบอะไรทั้งหลายแต่ละขายกล้ามเนื้อพวกนั้นน่ะขายกล้ามเนื้อก็ขออนุญาตอย่าไปต่อเนื่องเยอะนะคะเพราะว่ามันไปคลายทุกส่วนเลยเวลามันคลายเขาไม่ได้คลายจุดที่เราเป็นนะบางคนเขาแบบปวดเมื่อยกินยาคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เวลามันไม่ได้คลายตรงที่เราปวดด้วยนะคะมันคลายทั้งตัวเลยค่ะคุณก็จะหย่อนหมดเลยหย่อนทุกส่วนนะคะพอกินต่อเนื่องมากๆเข้าเนี่ยก็กล้ามเนื้อมันก็จะหย่อนยาอะไรอย่างเงี้ยก็ข้างในมันหย่อนด้วยแล้วก็จะเกิดปัญหาด้วยเนาะอันนี้ก็อย่าไปกินเคมีมากต่อเนื่องอ่ะขออนุญาตบอกเบอร์ต้อยนะคะท่านในเตรียมจะจดก็ได้เพราะพวกเราใช้วิธีจดเอาดีกว่าเนาะเพราะเราอยู่ในห้องวิทยุนะคะก็คือ099ค่ะเบอร์ต้อยนะคะ099 269 6928รบกวนทวนอีกทีนะคะ099 269 6928นะคะแอดไลน์ต้อยมาตุ้ยต้อย TUIT Thailand นะ UI แล้วก็ TOI ติดกันตัวเลขนะคะTUITOI นะคะเป็นแอดไลน์มาหรือจะก็จะได้เชิญเข้ากลุ่มในคุยยามเช้าพวกเราจะเจอกันตอนเช้าตอน10โมงถึง11โมงค่ะจบรายการนี้ค่ะพวกเราก็จะเริ่มคุยกันแล้วให้ข้อมูลแล้วก็ท่านใดมีประสบการณ์การใช้เป็นยังไงก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะเป็นตัวอย่างที่มีค่ามากเนาะเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านที่เข้ามาในห้องนี้นะป้าเองก็ได้ใช้นวัตกรรมตัวนี้ได้ช่วยเหลือเพื่อนรอบตัวรอบข้างอะมากมายนะมีเคสมากมายแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนอีกก็แนะนำต่อๆกันไปค่ะและตัวประสบการณ์ของท่านอาจารย์ด้วยค่ะเชิญท่านอาจารย์แชร์ประสบการณ์เล็กน้อยให้กับท่านผู้ฟังนิดนึงก็ได้ค่ะค่ะสำคัญด้วยประสบการณ์ท่านอาจารย์ค่ะ
3: ก็ท่านผู้ฟังผมต้องขอบคุณนะจริงๆรายการนี้เริ่มต้นในการพูดเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเรื่องของศาสนาที่ศาสนานี่ก็ไม่ได้ปิดกั้นกับการที่เราจะเอาเรื่องของชีวิตคนเนี่ยมาพูดด้วยเพราะจริงๆเนี่ยทั้งโลกีทั้งสายพระอันนี้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วถ้าเดินทางในทางที่ไม่สะอาดผมก็เลยนำเรื่องต่างๆมาแล้วผมมีความเห็นว่าถ้าเราพูดเรื่องธรรมะอยู่แล้วปรากฏว่าเขาฟังแล้วเขาไม่จะไปทำผมอาจจะต้องขอดูซิว่าตอนนี้สังคมเราเนี่ยนะครับพี่ต้อยและท่านผู้ฟังครับหนักมันจะทางไหนก็หนักมันจะทางนี้กับตรงที่ทำมาหากินเหนื่อยอ่อนหรือไม่กับประเภทว่าอยากจะไปช่วยงานกันเหมือนกันแต่มันรู้สึกมันเพลียมันปวดอะไรก็ตามแต่นะการที่เราไปสอหาว่าอะไรที่มันดีกว่าที่เราเคยได้นำมาใช้แล้วมันร่างกายเรามันดีขึ้นกว่าเดิมผมยืนยันว่าแต่ก่อนนะผมเคยไปร้านยาแต่ถึงวันนี้เนี่ยผมเลือกเลยว่าถ้าไม่จำเป็นผมไม่ไปร้านยาเพราะนี่จากว่ารีด็อกเนี่ยนะครับมันช่วยผมได้เยอะนะเหมือนกับเอาล่าสุดง่ายๆนะ ไม่ได้พูดถึงเรื่องหัวใจที่มันแป๊บของหัวใจด้านซ้ายห้องข้างล่างนะครับแล้วมันเจ็บสับแสบนะกว่าที่มันจะทุเลาได้เพราะในจากดื่มน้ำมีดอกกระไปเนี่ยอันนั้นก็เบรกว่าน้ำตาซึมเลยทีนี้ล่าสุดที่ผมอุบายจะไม่บอกไงนะครับนะพี่ต้อเองก็เคยช่วยน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกเขาทำไมเขามันอึดอัดตรงหน้าอกตรงท้องมันไปกินไปกินมาเนี่ยรู้สึกมันไม่เป็นสุขเลยผมก็เงียบอยู่ในใจนะว่าหนุ่มมันจะคล้ายๆผมเนี่ยกินก็ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่หลายเดือนมันก็ถ่ายปกติทำไมช่วงนี้มันอึดอัดนะอึดอัดแล้วก็มันร้อนอ่ะมันร้อนตรงหน้าอกเลยนะแล้วพอทำไมจะมาอ๋อหมักหมมนี่ว่าหมักหมมก็คือที่เรากินเข้าไปนะครับอาจจะเป็นรู้ว่าเคี้ยวแล้วกลืนหรือไม่ก็ประเภทมันไปพร้อมกันวันเดียวนะครับสี่อย่างไปถึงสี่มื้อน้องก็ไปอุดกันมันก็เลยไปไม่ทันน้องก็ไปแช่อยู่ปั๊บนะครับมันก็มีก๊าซนะพอผมดื่มน้ำอุดออกไปเนี่ยมันแบบโอ้ก็มาเนี่ยครับคือมันถ้ามันก๊าซมันโผล่มาเนี่ยครับผมนึกในใจเลยใช่เลยเว้ยโอ้ผมนั่งฟังพี่เต้พูดอยู่ตั้งหลายครั้งที่ตรงนี้ว่าต้องดื่มน้ำอุดออกเพราะอย่างนั้นแต่ผมยังไม่ได้ใจว่าแล้วมันที่ของผมมันใช่หรือเปล่าคือมันใช่เลยนะพอดื่มน้ำอุดออกก็ไปสองสามครั้งเนี่ยนะครับอาการที่มันอึดมันค่อยๆทุเลาแล้วก็ค่อยหายนะแต่ผมยังคงมีนิสัยเหมือนเดิมคื

0: ไม่เข้ากับซะเลยเพราะว่าโทรมาหาพี่ต้อยนี่แหละเพราะพี่ต้อยเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะเป็นคนที่ถึงพริกถึงขิงและเข้าใจว่าอะไรคืออะไรก็ได้ผ่านชีวิตมาเยอะนั้นตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ว่ารายการนี้เป็นรายการที่ต้องการให้คนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพี่ต้อยจะเพิ่มเติมตรงไหนอย่างไรตอนนี้อีกประมาณสัก8นาทีได้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์เนาะก็อย่างที่อาจารย์บอกอะพวกเราก็อยากจะไม่มีเจตนาใดๆนะคะที่จะมาขายของหรือมาอะไรเราจะมองว่าเอ๊ะมาขายของหรือเปล่าพวกเราอยากจะให้ความรู้กับทุกท่านนะท่านผู้ฟังเนาะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็แล้วแต่นะคะลองดูว่าสิ่งที่ก้อยพูดไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า อยากจะมีเขาเรียกอะไรนะติชมพูดเยอะไปอะไรอย่างนี้ก็โทรมาได้นะคะเบอร์นั้นได้เลยนะคะนันทวรรณน้อมรับค่ะก็จริงๆอ่ะด้วยความปรารถนาดีจริงๆค่ะว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราคิดว่าพระเจ้าหรือท่านให้เรากำเนิดมาพ่อแม่เนาะให้ชีวิตเรามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรักษาต่อไปก็คือดูแลร่างกายตัวเองให้ดีเพราะท่านมอบให้เรามาแล้วในดวงจิตนี้นะคะดวงจิตเราเนี่ยมันผ่านมากี่ภพกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้เนาะแต่ปัจจุบันเป็นภพที่ดีที่สุดนะที่เราได้เป็นมนุษย์แล้วก็ได้สามารถฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแล้วแต่วัตถุประสงค์ของท่านเนาะบางคนอาจว่าอยากจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ละอยากไปเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยก็สวดมนต์ภาวนานะแล้วก็ใช้ชีวิตในร่างเนี้ยถึงจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีร่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนภพไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเราก็ดูแลตัวเองให้ดีๆเนาะการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ก้อยบอกอะทั้งอาหารน้ำอากาศสิ่งแวดล้อมความคิดของเราเองที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดตัวเองเนาะว่าอย่าให้มันเครียดอย่าให้ไปวกวนอย่าให้ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์เป็นเรื่องของคนอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็เบาๆเลยหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะห่วงเขามากเกินไปด้วยความหวังดีเนาะแต่ลืมไปว่าเราดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็จิตใจของตัวเองให้ดีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปตึงมากเนาะเห็นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เราเดินสายกลางอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสวดมนต์บ้างคบเพื่อนฝูงบ้างแบ่งปันบ้างมีสิ่งดีๆแล้วก็แบ่งปันผู้คนรอบข้างเรามีความสุขเนาะเราก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขอาการเจ็บป่วยทั้งหลายก็อันไหนที่มันช่วยกันได้ก็ช่วยกันปรึกษาได้ตลอดเวลาค่ะโทรมาถามต้อยได้เลยต้อยก็ไม่ได้เป็นผู้รู้มากมายแต่ต้อยถ้าอันไหนที่ต้อยไม่รู้ต้อยก็จะไปถามผู้รู้มีอาจารย์ครูบาอาจารย์อยู่หลายท่านนะที่เคารพนับถือแล้วก็ได้มีค้นคว้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีที่ว่าเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับอาจารย์หลายๆท่านและต้อยจะมาในแนวของแพทย์ทางเลือกการดูแลสุขภาพโดยใช้ธรรมชาติเราจะไม่ได้ใช้เน้นทางเรื่องของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเรื่องเคมีอะไรเงี้ยมาบำบัดเราจะไม่ค่อยต้อยจะไม่นิยมนะคะไม่นิยมแบบนั้นจริงๆแล้วก็ต้องไปดูที่ต้นเหตุที่เราป่วยด้วยอะไรเงี้ยว่าทุกวันเนี้ยเราทำร้ายตัวเองไหมร่างกายเอาอาหารที่ไม่มีประโยชน์ใส่ร่างกายไหมกินอาหารที่ขั้นตอนเยอะๆไหมโปรเซสฟู้ดที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เฟรชฟู้ดโปรเซสฟู้ดคืออะไรเป็นอย่างเหมือนไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนั้นที่มันไม่ได้มีเนื้อมีมองไม่เห็นนะไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยปูอัดอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้มันคืออะไรเราก็จะกินก็คือจะกินปลาก็กินปลาเป็นตัวๆอย่ากินผักก็คือผักอะไรเงี้ยไม่เป็นผักแช่เย็นไม่เป็นผักที่เป็นผักก้อนผักอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็คือจะไม่เน้นนะจะถือว่าเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนเราจะไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าเราเป็นเมืองของอาหารเนาะบ้านเราไม่ได้แร้นแค้นเหมือนแบบอยู่ประเทศอื่นที่เขาเป็นเมืองหนาวที่เขาทุกอย่างต้องฟรีซต้องไปโปรเซสเก็บไว้นานๆอะไรเงี้ยพวกเราก็กินสดๆดีกว่าเนาะมันได้วิตามินได้สารอาหารที่ดีกว่าแล้วก็ได้พลังคุณหมอเขียวที่เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ต้อยนับถือนะคะก็บอกว่าอาหารที่มีพลังที่สุดคืออาหารที่ที่เก็บมาจากต้นน่ะอย่างผักก็ต้องผักมาจากต้นไม่ใช่ผักทิ้งไว้ 2-3 วันก็ไม่มีพลังแล้วอะไรเงี้ยคือกินเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยอันไหนที่ปรุงสุกก็ต้องปรุงสุกอย่าไปทานดิบนะมีข้อมูลบ้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นผักชายาผักที่เขาเรียกผักชูรสอ่ะหรือบางคนเขาเรียกคะน้าเม็กซิกันน่ะตัวนั้นอันตรายนะอย่าทานสดนะคะเพราะทานสดมากทานสดไม่ได้เลยไม่ใช่มากก็คือมันมีไซยาไนด์เนาะเขาเรียกผักชายาก็คือไซยาไนด์นะไซยาไนด์ก็จะเป็นพิษ

0: เขาเอาไว้สมัยโบราณเขาเอาไว้อะไรนะกินแล้วจะเวียนหัวแล้วคนกินมากๆก็คือตักไตวายเลยนะคะก็ปลามันเวียนหัวเข้าไปจับปลาแถวต่างๆจังหวัดด้านนอกอะค่ะมันจะมีผักชนิดหนึ่งที่เป็นมีไชยานายสูงๆบางทีก็จะเป็นเคมีนะที่เขาทำไชยานายอันนี้ก็ห้ามกินดิบเด็ดขาดนะต้องไปต้มแล้วเวลาต้มก็อย่าใช้หม้ออลูมิเนียมนะมันจะไปมีปฏิกิริยากับอลูมิเนียมแล้วก็เป็นพิษตกค้างให้ร่างกายเราได้เนาะเดี๋ยวกินแล้วจะเวียนหัวอันนี้ก็คือเล็กๆน้อยๆอยากจะฝากไว้อะที่สำคัญเนาะผักไชยานายก็จะมีตระกูลเดียวกับพวกยอดของมันสำปะหลังอะก็กินดิบไม่ได้นะคะต้องระวังนิดนึงเนาะเวลาจะกินอะไรนะคะพวกนี้ก็บางทีกินไปแล้วเรามันอาจจะให้โทษกับร่างกายได้นะคะเนาะก็เป็นติดตามกันทุกตอนแล้วกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์นะพวกเราก็จะเจอกันแบบนี้แล้วก็มีข้อมูลดีๆก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตอนนี้ที่ต้อยมีความรู้สึกว่าปลอดภัยไร้กังวลแก้ปัญหาได้เวลาเราพลาดขึ้นมาก็คือมีรีด็อกอยู่ในบ้านอย่างที่ต้อยบอกมีรีด็อกก็เหมือนคุณมีโทรศัพท์ที่มีสัญญาณพร้อมสัญญาณ5ขีดนะไม่ใช่สัญญาณขีดเดียวเนาะบางทีเราสัญญาณอ่อนๆนะก็มีขีด2ขีดแล้วก็ป่วยละนะถ้าคุณมีเต็ม5ขีดเนี่ยคุณคือแบบร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไปไหนก็ได้เนาะและมีความมั่นใจเหมือนท่านอาจารย์มีปัญหาตอนกลางคืน 4:00 น 5:00 นเนี่ยแป๊บๆที่หัวใจนี่ล้อเล่นไม่ได้นะคะเพราะไม่ได้ให้เวลาเราเยอะนะหัวใจเนี่ยแต่อาจารย์เลือกที่จะกินน้ำดีดอกปรากฏว่าอาจารย์หายจากอาการที่แบบแป๊บโดยที่แบบไม่เลือกที่จะเรียกรถแอมบูเลนหรือใครๆให้ไปส่งที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วเรามีสิ่งนี้ก็คือเขามีบุญคุณกับเราเนาะเพราะตัวเองก็มีประสบการณ์ของเพื่อนที่เขามีปัญหาเรื่องของแป๊บแบบนี้ค่ะอาจารย์แต่ของเขาเนี่ยมันเป็นไม่ได้แป๊บที่หัวใจไปเป็นมีปัญหาที่สมองก็คือการสั่งงานครึ่งซีกอ่ะมันอยู่ๆมันหยุดไปเลยแขนไม่มีแรงครึ่งซีกไม่มีแรงเขานึกถึงน้ำที่สั่งไปที่ต้อยส่งมาให้เขาอ่ะเขาเข้าไปดื่มสองทุกครึ่งชั่วโมง2-3ครั้งอ่ะอาการที่ไม่มีแรงหายไปเลยอ่ะแล้วพอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็บอกว่าไม่มีอาการใดๆเลยเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาเป็นจริงเขาไม่มีแรงไปครึ่งนึงอะไรเงี้ยแขนซ้ายข้างซ้ายเขาอ่ะนะก็เลยบอกว่าต้อยมีความรู้สึกภูมิใจนะคะที่ว่าต้อยได้นำตัวนี้ให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนอ่ะรอดเพื่อนต้อยเนี่ยเขาอยู่คนเดียวนะเขาใช้ชีวิตคนเดียวต่างจังหวัดแล้วก็ขึ้นเกษียณด้วยอะไรเงี้ยก็ชิวๆแบบตื่นขึ้นมาก็แปดโมงเก้าโมงทำอาหารหุงกับข้าวอ้าวอยู่มือเขาไม่มีแรงแผลไม่มีแรงครึ่งซี่แต่ต้องเรียกเพื่อนให้ก่อนที่เพื่อนจะมาก็ดื่มน้ำไปน้ำดีด็อกซิต้อยส่งมาให้เขาปรากฏว่าพอเพื่อนเข้ามาเขาอาการเขาหายไปแล้วแต่ก็ต้องไปโรงพยาบาลนะไปเช็คอีกทีเนี่ยเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยก็เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเนาะเราได้ช่วยเขาไว้ถ้าเกิดคนอย่างนี้เป็นเยอะนะคะที่เป็นแบบไม่รู้สึกตัวครึ่งนึงอะไรเงี้ยมันเป็นภาระของครอบครัวนะของสังคมด้วยแล้วก็การรักษาที่ปลายเหตุไปหาคุณหมอเนี่ยมันใช้ก็ประมาณสูงนะคะก็ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็แทบจะล้นละมานอนกันอยู่เท่าบางทีก็แบบบนห้องมันเต็มอะค่ะเตียงก็เต็มอะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ต้อยว่านะดีที่สุดเนาะนะคะอาจารย
1: ์ครับผมตอนนี้ก็9:58หรืออีก1นาทีนะฮะผมต้องขอบคุณพี่ต้อยและก็ขอบคุณพี่เทิดนะครับรวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยผู้ที่เข้ามาบอกกล่าวหรือสักถามก็ไม่ต้องเสียใจหมายเลขของผมก็081-638-3402วัดทุกวัดเชิญผมไปบรรยายที่วัดได้ฟรีขอแค่ช่วยรับส่งผมหน่อยก็แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านทั้งหลายจะเชิญผมบรรยายที่ไหนก็ตามแต่นะครับผมยินดีไปยังไงถึงกันนะครับนะกติผมก็คือใครแค่ไหนก็ไปใครเท่าไหร่ก็เอาไม่ยิงนะฮะแล้วก็คือถ้าผมไปบรรยายได้เงินเพิ่มเนี่ยผมก็จะได้เอาเงินไปทำบุญทำเบิญก็ตัวเองก็มีขนมกระเหลิมกินนั้นก็ติดต่อมาได้นะครับ0-638-3402คนที่เกิดวันที่1-2-4-6-7-9-10-11-15-16-17-18-20-22-24-26-28-30-31ดวงคุณหมดเคราะห์ครับขอให้ท่านทั้งหลายจงหมดเคราะห์ด้วยกันนะครับก็สวัสดีครับท่านทั้งหลายครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนักพูด2สุ พันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าเชิงรุก9มาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
8: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสาร นเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเชิงรุกกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำซึ่งการเชื่อมโยง9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เข้าด้วยกันจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือฤดูฝนปี2569ของจังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยนะคะโดยดิฉันได้รับเกียรติจากดร.นายศวิจารณ์ภูธรนะคะซึ่งมาพูดคุยกับพวกเราให้ความรู้ทางกฎหมายเป็นประจำเลยสวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะหัวข้อที่เราสองคนวันนี้จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าถือว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะก็เป็นเนื้อหาของกฎหมายที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงพอดีว่ามันเพิ่งประกาศใช้เมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะคะก็คือตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเนรเทศนะหลายคนฟังแล้วตกใจค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะตกลงเนรเทศนี่มันจะเนรเทศใครเนรเทศยังไงแล้วฉันจะโดนไหมอะไรแบบนี้ก็วันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็จะมารับหน้าที่ของการพูดคุยนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนรเทศด้วยกันค่ะอาจารย์
2: ครับแต่ก่อนจริงๆกฎหมายในประเทศนี่มีมานานแล้วนะในประเทศถ้าเราเข้าใจกันโดยพื้นฐานก็คือในประเทศคนออกไป
1: ขับออก
2: ขับออกไปใช่ไหมฮะแต่หลักจริงๆก็คือในประเทศให้คนออกไปในปัจจุบันเนี่ยอย่างสมัยก่อนเราดูหนังเลยอาจจะมีว่าคนจีนใช่ไหม
1: ค่ะ
2: จีนบอกว่าในประเทศไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อในปัจจุบันอย่างเงี้ยถ้าคนเป็นคนในชาติของคุณเนี่ย
1: ใช่
2: เป็นในประเท
1: ค
2: ศ
1: ือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราดูหนังมันมีลักษณะของการขับคนชาติของตัวเองเนี่ยอาจจะออกจากเมืองออกจากพื้นที่ออกจากชุมชนออกจากหมู่บ้านบางทีเราบอกว่าอย่างประเทศไทยเราบอกเฮ้ยเชื่อว่ายายคนนี้เป็นผีปอบ ก็ขับแกออกจากหมู่บ้านแอบว่าขับแกออกจากหมู่บ้านนะฮะเนี่ยมันเป็นคนละคําตามความหมายของกฎหมายที่คําว่าเนรเทศ
2: ใช่แต่
1: ค
2: คื
1: ่
2: อ
1: ะ
2: การโอเคก็คือการขับนี่แหละครั
1: ห
2: บ
1: รือให้
2: การ
1: ออกจา
2: ค
1: ก
2: รั
1: พ
2: บ
1: ื้นที่นะคะ
2: ตามกฎหมายเราในประเทศก็คือใช้คนที่มันไม่ใช่
1: ปัจ
2: ค
1: จุ
2: น
1: บ
2: ไท
1: ัน
2: ย
1: เนาะปัจจุบันในการเนรเทศเราใช้สําหรับ
2: ถูก
1: ก
2: ต้อ
1: ร
2: ง
1: ณีของคนการที่ประเทศหนึ่งจะขับไล่คนที่มีสัญชาติอื่นเนี่ยออกจากประเทศของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าต่างด้าวต่างชาติก็คือคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยนั่นเองเพราะนั้นคนไทยเป็นไงอาจารย์
2: ไทยก็ไม่โดนในประเทศครับ
1: แต่ถามว่าไม่ใช่ว่าทําความผิดแล้วจะอยู่สุขสบายนะคะสําหรับคนไทยทําความผิดก็ต้องรับโทษเพียงแต่ว่าท่านจะไม่ถูกขับออกจากประเทศเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นหลักการสากลแล้วก็มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศหลายๆประเทศก็ทำนองเดียวกันก็คือท่านต้องห้ามขับไล่คนของท่านเองออกจากประเทศให้เป็นภาระประเทศอื่นค่ะคราวนี้เนี่ยแนวทางที่ได้มีการทบทวนเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายที่ว่านั้นเนี่ยก็คือตัวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569เนี่ยซึ่งเป็นการออกระเบียบนะคะถามว่าพระราชบัญญัติเดิมเราก็มีเหมือนกันคือพระราชบัญญัติเนรเทศปี2499
2: ถ้าเราดูเป็นไงเก่ากึกแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องพื้นฐานทุกประเทศต้องมีกฎหมายเหล่า
1: ค่ะ
2: นี้นะครับ
1: ถ้างั้นเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าแล้วทำไมอ่ะกฎหมายที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2499เนี่ยมันถึงได้มีการออกกฎหมายต้องเรียกเป็นกฎหมายลูกแล้วกันเนาะเพราะว่าลำดับศักดิ์ของการออกเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็ไม่ได้เป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมด้วยเหตุผลกลใดทำไมถึงต้องมีการออกระเบียบสำนักนายกตรงนี้คะอาจารย์
2: ก็จริงๆเราก็ต้องเห็นทั้งหมดถ้าเนี่ยเราอยู่ประเทศเราใช่ไหมเราจะเห็นเริ่มเห็นว่าเดี๋ยวนี้ต่างชาติเยอะ
1: ค่ะ
2: ถูกไหมครับสมมติสมัยก่อนเนี่ยต่างชาติมันไม่ได้เยอะเท่าเนี้ย
1: ค่ะ
2: ครับพอไม่เยอะเท่านี้ปุ๊บการในประเทศขั้นตอนกระบวนการต่างๆมันก็มีอยู่แค่นั้นเพียงพอละนะครับแต่พอปัจจุบันพอนโยบายเราเริ่มฟรีวีซ่าเริ่มต่างๆนั้
1: ค
2: น
1: ื
2: ห
1: อ
2: ล
1: เรา
2: าย
1: ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะเรามองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมที่นำเงินได้เข้าประเทศเป็น
2: ใช
1: จ
2: ่
1: ำนวนมาก
2: ครับ
1: นะคะ
2: อีกช่องหนึ่งของเรื่องท่องเที่ยวมันก็เลยกลายเป็นอะไรคนก็ใช้ช่องทางเนี้ยเข้ามาอันหนึ่งก็คือเราไม่ได้คัดกรองให้ดีถู
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: ครับเนื่องจากเราฟรีวีซ่าเราให้ฟรีเป็นแบบเป็นประเทศเลย
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็เราก็ไม่มีขั้นตอนเหมือนเราสมมติถ้าเราเคยไปต่างประเทศอย่างเงี้ยประเทศนั้นหูกว่าเราจะได้ไปถู
1: ใ
2: ก
1: ช
2: ไหม
1: ่
2: เราต้องขอวีซ่า
1: บางคนไปจนถึงสนามบินที่นู่นแล้วยังถูกส่งกลับเลยถูกไหมคะ
2: คือเป็นมีมาตรการมันมีขั้นตอนการคัดกรองครับ เขาก็จะดูประวัติอาชญากรรมเราดูส
1: ค
2: เต
1: ่ะ
2: ทเมนต์เรา
1: ค่ะ
2: ว่าเรามีเงินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นต่างชาติเหล่านั้นอ่ะเขาก็จะมีความที่ความเสี่ยงน้อยละ
1: อื
2: แต่
1: ม
2: สำหรับเราเกิดอะไรขึ้นเราไปฟรีวีซ่าเราไปเน้นเรื่องการให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวมาก
1: ค
2: ข
1: ่
2: ึ
1: ะ
2: ้นกับการในมุมหนึ่งนะท่องเที่ยวจริงๆก็เยอะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือมีทั้งแบบอาชญากรที่ห
1: ค
2: นี
1: ่ะ
2: จากประเทศของเขาใช่ไหมครับหรือคนที่เป็นแบบเขาเรียกที่คนเขาชอบพูดอะไรนะท่องเที่ยวแบบว่าเศษตังอะไรอย่า
1: ค
2: งเงี้
1: ่
2: ย
1: ะ
2: นะครับก็คือเข้ามาในประเทศพอคนที่มันไม่มีคุณภาพเข้ามาในประเทศมันก็เหมือนบ้านเราครับคนบ้านเราถูกไหมมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีใช
1: บ
2: ่
1: า
2: ไ
1: ง
2: หม
1: ที
2: ครั
1: เ
2: บ
1: ข้ามาแล้วอยู่เกินระยะเวลาที่เราบอกว่าฟรีวีซ่าสมมติฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวมันอาจจะบางประเทศ30 วันบางประเทศ60 วันบางประเทศได้ถึง90 วัน
2: ใช
1: พ
2: ่
1: อลำดับของการเข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบวีซ่านักท่องเที่ยวค่ะอยู่ไปอยู่มาแล้วประทับใจเมืองไทยอยากอยู่ยาวเห็นช่องทางการอยู่การทํามาหากินหรือว่ามีพรรคพวกที่มาอยู่ก่อนเนี่ยชักชวนให้อยู่ต่อเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มันก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาได้เหมือนกัน
2: แล้วเขาก็จะมีเหมือนพวกอาชญากรเขาก็จะมีช่องทางอย่างเงี้ยแหละอย่างที่เราเห็นสมัยก่อนพวกกลุ่มพวกนี้เขามีอยู่แล้วถูกไหม
1: ค
2: ที
1: ่
2: ่
1: ะ
2: เราเคยได้ยินไอ้สารพัดเทาของแต่ล
1: ค
2: ะ
1: ่
2: ประ
1: ะ
2: เทศอย่างเงี้
1: ค
2: ยน
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ครับเขามีอยู่แล้วแหละแต่เพียงในการที่นําคนเข้ามาได้ง่ายขึ้น
1: อืม
2: ไอ้พวกโครงข่ายพวกนี้มันก็เลยมากขึ้น
1: ค่
2: น
1: ะ
2: ะฮะแล้วอีกอย่างก็คือพวกนี้เขาไม่ได้มาท่องเที่ยวเข้ามาคือเข
1: อย
2: า
1: ่างเดียวไม่ได้มาท่องเที่ยวอย่
2: เ
1: า
2: ข
1: ง
2: า
1: เดียว
2: เข้ามาหาช่องทางทางธุรกิจหรือว่า
1: ค
2: เป
1: ่
2: ็
1: ะ
2: นแบบว่าช่องทางในการแบบว่ากระทำความผิด
1: ค่ะ
2: ครับ
1: น
2: ค
1: ั้
2: น
1: น
2: เหล่านี้ก็เยอะขึ้
1: ต
2: น
1: อนนี้เลยกลายเป็นว่ามันมีลักษณะของความไม่ยากในการเข้าประเทศไทยแล้วก็ความที่ประเทศไทยน่าอยู่ค่าครองชีพต่ำแล้วก็อาจจะเราค่อนข้างจะเอื้อให้กับการอยู่ของชาวต่างชาติเนี่ยได้อย่างสุขสบายนั้นกลุ่มคนที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นกลุ่มเทาๆเนี่ยวันนี้ก็เห็นช่องทางโอกาสตรงนี้พอเข้ามาเนี่ยมันก็เลยมีการมาสร้างเน็ตเวิร์กหรือว่าเครือข่ายของอาชญากรรมข้ามชาตินะที่มันเกิดขึ้นได้โดยที่อาศัยเรื่องของการเข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวเท่านั้นเองนะคะคราวนี้พอเป็นกลุ่มเทาๆทั้งหลายขอโทษทีว่าส่วนใหญ่เรามักจะเคยได้ยินคําว่าจีนเทาแต่จริงๆเนาะในกลุ่มที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันไม่ได้มีกลุ่มจีนเทาอย่างเดียวนะคะเราก็จะเห็นว่ามาเฟียตามพวกจังหวัดท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวพัทยาภูเก็ตป่าตองอะไรเนี้ยมันก็จะมีลักษณะของชาวต่างชาติในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะหรือการเข้ามาในลักษณะของการเข้ามาทําธุรกิจบางอย่างที่อาจจะเราก็ต้องบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนชาติของเราก็คือคนไทยไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center ขบวนการพนันออนไลน์นะคะหรือว่าการเข้ามาของมาเฟียต่างชาติแล้วก็มาตั้งกลุ่มอิทธิพลเนี่ยแม้กระทั่งมาคุกคามเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองต่างๆเหมือนที่เราเห็นในหนังต่างชาติเลยนะคะคือเขาอาจจะตอนแรกตั้งเป็นกลุ่มมาเฟียแล้วก็เก็บค่าคุ้มครองเฉพาะคนชาติของตรงเขาเองอ่ะที่มาทําธุรกิจไปมาเริ่มอาจจะจํานวนเยอะขึ้นหรือว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายมาเฟียกลุ่มอิทธิพลมันขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นว่าเข้ามาคุกคามคนไทยด้วยกันเองนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเกิดความวิตกเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงนะคะหรือแม้กระทั่งการเข้ามาแย่งอาชีพอาจารย์
2: เพราะว่าตอนนี้มีเยอะอย่างที่เราเห็นตอนนี้มันจะกลายคือพวกนี้เขาก็เก่งนะเขาก็เป็นเชิงธุรกิจมันพอเรา
1: ค
2: เข้
1: ่
2: า
1: ะ
2: มาเขาก็กินรวบยิ่งพอคนเขาเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ทํากิจการเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเยอะ
1: พาน
2: ท
1: ัก
2: ่อ
1: ท
2: ง
1: ่อ
2: เ
1: ง
2: ที
1: เ
2: ่
1: ท
2: ย
1: ี่
2: ว
1: ยวชาติตัวเองเข้ามาเที่
2: เ
1: ย
2: ข
1: ว
2: ้
1: เ
2: าม
1: ือ
2: ม
1: ง
2: า
1: ไท
2: เที
1: ย
2: ่ยวไทยฉันก็ทําธุรกิจครบวงจรเลยถูกไหม
1: ค่ะ
2: ทั้งโรงแรมไปเทคโอเวอร์โรงแรมไปทําร้านอาหาร
1: ค่
2: ท
1: ะ
2: ําทัวร์อะไรต่างๆนานา
1: ขายของที่ระลึก
2: ใช่ถึงแม้ว่าจริงๆกฎหมายบ้านเราอ่ะบางธุรกิจเขาก็จํากัดให้เฉพาะคนไทยทํา
1: ค่ะ
2: พวกนี้ก็ถึงเราถึงได้ยินคําว่านอมินีอะไรเข้ามา
1: ค่
2: ใ
1: ะ
2: ช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าพ
1: คว
2: ก
1: ือ
2: นี้
1: ช
2: แห
1: ื
2: ล
1: ่
2: ะ
1: อเป็นคนไทย
2: ใช่
1: แต่ว่าเบื้องหลังหรือการ
2: เป็
1: ท
2: น
1: ำธุรกิจหรือผลกำไรเนี่ย
2: ใช่
1: เกิดขึ้นกับชาวต่างชาต
2: ใ
1: ิ
2: ช่แล้ว
1: ท
2: เ
1: ั
2: ข
1: ้
2: าง ก็
1: หม
2: จะ
1: ด
2: ได้ผลประโยชน์ทุกอย่างเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: มันก็คืออ่ะส่วนหนึ่งก็คือกระทบต่อเศรษฐกิจละเงินไ
1: ค
2: ม่
1: ่
2: เข
1: ะ
2: ้าประเทศเลย
1: ค
2: แต
1: ่
2: ่
1: ะ
2: เขามาใช้ทรัพยากรของบ้านเราอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วที่มันเกิดที่เราเห็นกันเนี่ย
1: ค
2: แต่
1: ่ะ
2: อีกเรื่องหนึ่งก็เริ่มแล้วพอคนมาอยู่กันเยอะเขาก็เริ่มเหมือนพ
1: ร
2: วก
1: วม
2: เยอ
1: ก
2: ะ
1: ลุ่มค
2: า
1: ่ะ
2: เพราร ะ
1: วมกลุ่ม
2: พวกเยอะก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือเริ่มกระทบต่อนี่แหละความปลอดภัยแล้ว
1: ค่ะ
2: เราจะได้ยินหลังๆเยอะแล้วที่เราได้ยินข่าว
1: อ
2: ม
1: ื
2: าม เขามาหา
1: ข
2: ว่
1: น
2: า
1: าดไปทางเหนือทางใต้เราคนไทยยังไม่ใช่ทุกคนที่ได้ไปเที่ยวเลยนะคะกลายเป็นว่าเราไปพบว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติจํานวนมากขึ้นมาอยู่บนนั้นแล้วก็เริ่มมีการ
2: ตั้งเป็นหมู่บ้าน
1: ใ
2: แ
1: ช
2: บบเป็
1: ่
2: นพ
1: ซ
2: ื้
1: ื
2: น
1: ้อ
2: ที่
1: ที่ซื้ออะไรแบบเนี้ย
2: ซึ่งถาม มันซื้อไม่ได้ถูกไหมต่างชาติแต่เขาก็มัน
1: ค่
2: เ
1: ะ
2: ขาก็มีวิธีของเขา
1: ค่
2: ท
1: ะ
2: ี่เป็นผิดกฎหมายอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ส่งผลให้กลายเป็นว่าเขาก็อยู่ได้เขาอยู่เขาก็หาช่องทางที่เราช่วงล่าสุดที่เราได้ยินคืออะไรมีการแบบสวมสัญชาติน
1: อ
2: ะ
1: ่าใช่
2: เออต่างชาติเขาบางคนก็อยากเป็นคนไทยนะ
1: ใช่คืออยู่ประเทศไทยถามว่าคือเราเข้าใจเลยว่าทําไมต่างชาติถึงอยากอยู่ประเทศไทยนะแต่ว่าโดยวิธีการเนี่ยถามว่าการเปลี่ยนสัญชาติหรือการแปลงสัญชาติจากสัญชาติเดิมมาเป็นสัญชาติไทยมันทําได้แต่กระบวนการหรือระยะเวลาหรือว่าเงื่อนไขของการแปล
2: ค
1: ง
2: ือ
1: ส
2: ม
1: ั
2: ั
1: ญ
2: น
1: ช
2: ย
1: า
2: า
1: ต
2: ก
1: ิมันยากกว่าแต่
2: เร
1: ว
2: า
1: ่า
2: จะไปเปลี่ยนสัญชา
1: ใ
2: ต
1: ช
2: ิ
1: ่
2: มัน
1: ใช่
2: ยาก
1: ใช่มันก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไอ้ช่องทางตรงเนี้ยมันมันก็ต้องบอกอ่ะมันก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นองค์กรของเขาที่ร่วมมือกับคนที่มีอำนาจแล้วก็
2: การทุ
1: กร
2: จ
1: ะท
2: ริต
1: ำฐานท
2: ค
1: ำ
2: ร
1: ก
2: ั
1: า
2: บ
1: รทุจริตมันทำให้ผลมันเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะนั้นตรงนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทางรัฐบาลเนาะก็ต้องมองแล้วว่าเอไอสิ่งที่เรามีเครื่องมืออยู่เดิมก็คือตัวพระราชบัญญัติสัญชาติปี2499เนี่ยมันพอจะขับเคลื่อนในยุคสมัยหรือว่ามันเท่าทันกับลักษณะหรือความปริมาณนะคะหรือพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ได้กระทบเฉพาะเรื่องของชาวต่างชาติที่เป็นแบบอาชญากรเท่านั้นนะคะแต่เรายังมีพฤติกรรมของชาวต่างชาติบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือกฎหมายใช้คำว่าผาสุกเนี่ยก็เลยต้องมีการทบทวนกันใหม่นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะย้อนกลับไปดูที่ตัวกฎหมายฉบับเดิมนิดนึงนะคะอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
2: ก็พรบการในประเทศพ.ศ .2499 เราก็รู้โหก็แค่พ.ศ.ก็เก่าแล้ว
1: 70 ปีได้นะคะ
2: กฎหมายฉบับนี้เขาให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ค่ะ
2: แต่อย่างที่อาจารย์พูดไปไอ้ตัวระเบียบตัวเนี้ยเขาออกมาเขาไม่ได้ยกเลิกกฎหมาย
1: ถ
2: นี
1: ู
2: ้
1: ก
2: กฎหมายนี้เขาก็มีอยู่เพียงแต
1: ล
2: ่ว
1: ำ
2: ่
1: ด
2: า
1: ับมันไม่เท่ากันเลย
2: เขามาทําเขาเรียก
1: ค่ะ
2: แก้ปัญหาข้อที่มันทําให้อะไรอ่ะทําให้มันการด
1: ม
2: ํ
1: ี
2: าเน
1: ค
2: ิ
1: ว
2: น
1: าม
2: การ
1: ย
2: ใน
1: าก
2: ประเท
1: ใน
2: ศ
1: การใน
2: ใช
1: ป
2: ่
1: ระเทศ
2: มันยากอย่างสมัยก่อนเลยตัวกฎหมายเนี่ยตัวแม่บทอย่างเงี้ย
1: ค่
2: จ
1: ะ
2: ะใช้คําว่าแบบว่าเช่นเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นเจ้าหน้าที่ก็
1: ตี
2: ก
1: ค
2: ลา
1: ว
2: ย
1: ามไม่ได้
2: มาโยนภาระให้เจ้าหน้าที่ต้องตีความ
1: ค
2: ซึ่
1: ่
2: ง
1: ะ
2: เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยในทางปฏิบัติเขาก็ไม่กล้าจะทําไม่
1: ค
2: กล้
1: ่
2: า
1: ะ
2: จะตีความไปช่องเนี้ยเพราะมัน
1: ค่ะ
2: ถามว่าผลมันร้ายแรงการในประเทศเนี่ยผลมันร้ายแรง
1: ใช่
2: ถูกขับออกไปแล้วยังมีเหตุว่าห้ามกลับเข้ามาในประเท
1: ค
2: ศเร
1: ่
2: า
1: ะ
2: อีกอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นเจ้าหน้าที่บางคนพออุคำมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย
1: มันต้องนึกถึงคนที่ถ
2: เอ
1: ูก
2: อ
1: ดำเนิ
2: ค
1: น
2: ื
1: ค
2: อ
1: ดี
2: หรื
1: ออย่า
2: ว
1: ง
2: ่า
1: เดียว
2: ใช่ไ
1: เ
2: ห
1: ล
2: ม
1: ย
2: มันก็เลยไม่มีความ
1: ต้อง
2: ชั
1: ค
2: ด
1: น
2: เ
1: ท
2: จ
1: ี่ท
2: น
1: ำผิดกฎหมาย
2: ตร
1: อย่
2: ง
1: าง
2: น
1: เด
2: ี้
1: ียว
2: ครับต
1: อ
2: ี
1: ่
2: คว
1: า
2: ามก็ยากครับว่าพฤติการอย่างไหนจะเข้าข่าย
1: ค่ะ
2: ที่เป็นการส่งประเทศได้ทันทีการก็อาจจะกลายเป็นเหมือนขั้นตอนทุกคนก็ไม่กล้าตัดสินใจ
1: อืม
2: นะครับก็จะยาก
1: มั
2: ข
1: น
2: ึ้
1: อ
2: น
1: าจจะเป็นคำกลมๆที่คนทำงานลำบากใจว่าแค่ไหนถึงจะมองได้ว่าเป็นทำความเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยอย่างถ้าเป็นดิฉันนึกออกอย่างเดียวก็คือต้องเป็นคนที่ผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายเท่านั้น
2: ว่าประมาณ
1: แต่ถ้าถ
2: ค
1: าม
2: ้า
1: ว่า
2: ต
1: เก
2: ่าง
1: กะ
2: ๆเนี่ยนะ
1: เกกะน่ารําคาญเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าม
2: าข่มขู่หรือว่าย
1: ังไม่ถูกดําเนินคดีอ่ะ
2: ก่อความวุ่นวายอย่างเงี้ยพอไหมหรือยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของเขาบอกเป็นเหมือนคอขวดของข้อ
1: ค
2: ม
1: ู่ ะ
2: ลนะครับมันกลายเป็นว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานในตัวกฎหมายเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาเป็นแม่งานน
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: แต่ในการปฏิบัติจริงๆอย่างเงี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างด้าวเนี่ยมันมีหลายหน่วย
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมครับยิ่งกรณีคนประเภทที่มีปัญหาเนี่ยมันจะต้องมีของอะไรละกระทรวงยุติธรรมเข้ามา
1: ค่ะ
2: ราชทัณฑ์
1: ค่ะ
2: ในการที่ว่าศาลสั่งนู่นสั่งนี่กับคนพวกเนี้ยแต่กลายเป็นว่าข้อมูลมันไม่ได้ลิงก์กัน
1: ค่ะ
2: นะครับข้อมูลมันแยกต่างกันต่างคนก็ต่างทํานะครับอย่างเช่นแบบกรณีที่ต่างชาติอย่างเงี้ยติดคุกใช่ไหมทําผิดติดคุก
1: อันนี้
2: นะ
1: ช
2: ค
1: ั
2: ร
1: ด
2: ับ
1: เจนเข้าเกณฑ์แบบว่าเนรเทศได้
2: ใ
1: แ
2: ช
1: น่
2: ่ติดคุกแต่กลายเป็นว่าพอเขา
1: ปล่อย
2: ติด
1: ตัว
2: พอตอนติดคุกเราก็เป็นในประเทศไม่ได้ไง
1: ค่ะ
2: เพราะเขาต้อง
1: ต้
2: ร
1: อ
2: ัง บ
1: รั
2: โ
1: บ
2: ท
1: โท
2: ษ
1: ษ
2: อยู่
1: ก่อน
2: ถูกไหมครับแต่พอปล่อยตัวมาเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยไปร
1: รา า
2: ช
1: ช
2: ท
1: ก
2: ั
1: า
2: ณฑ
1: ร
2: ์เขาก็ไม่
1: ท
2: ได้
1: ี่
2: รู้เรื่องในประเทศหรอกเขาก็ไม่มองเรื่องในประเทศถูก
1: ค
2: ไหม
1: ่ะ
2: เขากระบวนการของเขาเขาก็ปล่อยตัวไปพอปล่อยตัวไปคราวนี้อ่ะใครล่ะใครจะมาพิจารณาถึงแม้คนคนนี้เขาอาจจะเข้าเงื่อนไขนะ
1: ค่ะ
2: ในการในประเทศแต่คราวนี้มันต้องมานั่งตามมันอีกนะครั
1: ค
2: บ
1: ือ
2: ว
1: เจ
2: ่า
1: ้าภาพในประเทศเนี่ยจะกลายเป็นมหาไทย
2: ใช
1: ถู
2: ่
1: กไหมคราวนี้ราชทัณฑ์ปล่อยตัวปั๊บมหาไทยก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะแล้วปล่อยแล้วไปไหนอ่ะคือออ
2: ก
1: ก
2: ็
1: ไป
2: มา
1: เ
2: น
1: อ
2: ั่ง
1: งห
2: ต
1: รือ
2: า
1: เป
2: ม
1: ล่าก็ไม่รู้
2: ใช
1: หรื
2: ่
1: อว่ายังแอบอยู่ในประเทศไทยนะคะ
2: ประเทศเนี้ยทางกว่าตม.กว่ากระทรวงมหาดไทยจะทราบเรื่องอย่างเงี้ยนะครับคนนั้นเขาก็อาจจะหายไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมก็จะไม่โดนมาตรการในการในประเทศละ
1: ใช่
2: ครับก็อาจจะหนีไปหรือว่าอาจจะตามจับเขาได้ยากแหละนะครับเราก็เลยเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ว่าเป็นข้อบกพร่องของเรื่องข้อมูลตัวเนี้ยระเบีย
1: ค
2: บ
1: ่
2: ต
1: ะ
2: ัวนี้ก็เลยมีเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ด้ว
1: ซ
2: ย
1: ึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างชาติที่ทําความผิดถึงขนาดต้องติดคุกเนี่ยแปลว่าคนคนนี้ต้องเป็นภัยต่อการมีอยู่ของ
2: จะ
1: เข
2: มัน
1: า
2: เข้า
1: อ่ะในประเท
2: อ
1: ศ
2: าจจ
1: ไท
2: ะเข้าย
1: อ่ะ
2: มันเข้า
1: ถู
2: เง
1: ก
2: ื่
1: ไ
2: อ
1: ห
2: น
1: ม
2: ไข
1: คะ
2: แหละภ
1: ค
2: าย
1: ื
2: ใ
1: อ
2: นความ
1: พ
2: ผิ
1: อ
2: ด
1: เราพักโทษเสร็จเนี่ยแปลว่าถ้าเราปล่อยเขาออกมาเราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครจะควบคุมดูแลเขาต่อแต่แทนที่เราออกจากเรือนจำปั๊บจะเนรเทศส่งกลับบ้านเกิดเขาไปเลยเนี่ยพอมันขาดการเชื่อมต่อข้อมูลมันก็เลยทําให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องของการเนรเทศไม่ว่าจะเป็นตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพอเราขาดการเชื่อมต่อข้อมูลปั๊บแน่นอนเราก็ออกจากเรือนจําแล้วก็คงไม่ได้นั่งรอให้ใครมาเนรเทศเนาะเขาอาจจะคือถ้าโชคดีเขาก็ออกจากประเทศเราไปเองแต่ถ้าโชคไม่ดีก็คือเขาอาจจะยังวนเวียนอยู่ในประเทศเราแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีโอกาสที่จะทําความเดือดร้อนนะคะหรือเป็นภัยต่อประเทศเราเนี่ยต่อไปในอนาคตได้ซึ่งตรงเนี้ยพอมันขาดการเชื่อมต่อปั๊บอ่ะไอ้กระบวนการที่ควรจะเอาคนที่เป็นภัยออกนอกประเทศมันก็เลยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีนะคะ
2: ก็สมัยก่อนก็ยังไม่มีการบังคับเรื่องแบบกรอบเวลาอะไรอย่างนี้ให้ชัดเจนเหมือนกันเป็นว่าพอไม่มีกรอบเวลาเนี่ยทั้งในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลนะครับก
1: ค
2: าร
1: ่
2: ต
1: ะ
2: ่างด้าวออกนอกประเทศอย่างเงี้ยครับทําให้ไอ้กระบวนการมันก็ล่าช้าและอีกอย่างก็อาจจะเป็นช่องทางที่มีพอมันไม่มีการบีบเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการทุจริตหรือมีการประวิงถูกไหม
1: ค่ะก็
2: มัน
1: เป
2: ก
1: ็
2: ็
1: น
2: มี
1: ช่
2: ป
1: อ
2: ังญห
1: ท
2: า
1: างให้คนที่คิดจะ
2: ใช่
1: ทำผิดกฎหมายหรือทำไม่ดีอาเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเห็นแก่ประโยชน์มากกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเพราะความที่ไม่มีกรอบเวลาปั๊บมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการเอื้อให้มีการขอให้ช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออ่ะประวิงเวลาในการที่จะเนรเทศออกก็ได้ซึ่งอันนี้สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือในกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยไม่ได้มีกรอบเวลาที่จะกําหนดว่าต้องทําการเนรเทศภายในกี่วันหรือว่าต้องก่อนจะปล่อยตัวต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรคะแสดงเจตนาไปยังกระทรวงมหาดไทยเพราะว่ากรณีปล่อยตัวเนี่ยถ้าเป็นคนต่างด้าวเนี่ยณวันนี้กฎหมายฉบับใหม่ตัวระเบียบสำนักนายกนี่ก็คือมีการบังคับว่าถ้าจะมีการปล่อยตัวนักโทษที่เป็นต่างด้าวก็คงต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่จะพิจารณาต่อว่าจะนิรเทศไหมก็คือมหาดไทยแล้วก็ตม.นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ที่เป็นพระราชบัญญัติการนิรเทศปี2499เนี่ยเราก็อาจจะพอมองได้ว่าจริงๆแล้วเรามีกฎหมายฉบับใหญ่นะคะซึ่งเป็นกฎหมายหลักเนี่ยต้องมองว่าเป็นเหมือนกับอาวุธเลยถ้าจะมองว่าเป็นดาบเอาไว้เขาเรียกเลยคะอาจารย์ลงทันนักโทษหรือลงทันผู้ที่ทำความผิดที่เป็นต่างด้าวเนี่ยบังเอิญว่าดาบเล่มใหญ่ของเราอันเนี้ยอาจจะไม่ได้รับมีดหรือความคมบ่อยๆมันก็เลยทําให้มันยังเกิดช่องทางที่ไม่สามารถจะนำอาวุธฉบับเนี้ยนะคะหรือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมาดําเนินการกับคนทําความผิดที่เป็นต่างด้าวได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานเรื่องของการเชื่อมต่อหรือเรื่องของระยะเวลาก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ถึงเวลาในการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงว่าเอกฎหมายฉบับนี้เนี่ยทํายังไงหรือว่าเราควรจะมีเนื้อหาของกฎหมายในเชิงการปฏิบัติเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำให้กลไกในการผลักดันผู้ที่เป็นผู้กระทำความผิดชาวต่างชาติเนี่ยออกจากประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยน้อยที่สุดยังไงได้บ้างนะคะอาจารย์คะก่อนที่จะเริ่มส่วนต่อไปเนี่ยสงสัยเราต้องเบรกกันสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในส่วนของระเบียบสำนักนายกนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองทบทวนเนื้อหาสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันหลังเบรกนะคะ
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10 นาฬิกาจนถึง 11 นาฬิกาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: กลับมาในช่วงที่2นะคะซึ่งเมื่อกี้ในช่วงแรกเนี่ยเราได้มีการคุยกันเรื่องของพระราชบัญญัติการเนรเทศปี2499ซึ่งระบอบเป็นกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันผู้กระทำความผิดที่เป็นต่างด้าวออกจากประเทศไทยแล้วเราก็คุยกันว่าความอาจจะต้องบอกว่าความไม่เท่าทันหรือว่าความไม่เชื่อมต่อของข้อมูลเนี่ยมันสร้างปัญหาสําหรับผู้ปฏิบัติงานเหมือนกันแล้วณวันนี้เรามีจํานวนของชาวต่างชาติที่มากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนนะคะหรือกลุ่มที่เริ่มเป็นภัยต่อคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วนี่เองเนี่ยนะคะก็คือตัวระเบียบสำนักนายกนะปี2569ซึ่งตรงนี้ดิฉันต้องขอเรียนเชิญดร.นยศนะคะช่วยเล่าหรือเจาะลึกเรื่องสำคัญเกี่ยวกับระเบียบที่ออกมาใหม่สักนิดหนึ่งว่ามันมีสาระสำคัญยังไงแล้วมันช่วยแก้เพนพอยต์ของปัญหาเดิมของการเนรเทศของชาวต่างด้าวเนี่ยในประเทศไทยอย่างไรได้บ้างค่ะ
4: ครับผมระเบียบตัวนี้ก็เป็นระเบียบชื่อเนาะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569นะครับมีผลบังคับเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เนาะเป็นบังคับเร็วนะครับถือว่าปกติจะต้องทิ้งช่วงหน่อยอันนี้คือออกมาแล้วก็บังคับใช้เลยครับหลักที่เห็นชัดๆก็อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าอันเก่าเนี่ยเขาใช้คำกว้างๆใช่ไหมครับแต่คราวนี้ในระเบียบตัวนี้ก็จะมีการมากำหนดอย่างน้อยเป็นฐานเลยนะครับว่าถ้าคุณผิดความผิดเหล่านี้คุณก็ถือว่าต้องมีเหตุให้เนรเทศแล้วนะครับ อย่างอันที่เพิ่งที่หลักๆเลยนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นอยู่ในข้อ4นะครับอันนี้จะเป็นหลักที่ว่าเอามาใช้ต่อไปผมว่าคงเอามาใช้เยอะ
3: ใช่
4: เพราะมันเป็นเรื่องแบบถ้าเรียกคนทำผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วหูโทษจะโดนนะนะครับซึ่งมันจริงๆสมัยก่อนเราได้เชื่อว่าต้องโทษจำคุกต้องอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับเพราะนั้นก็มีการระบุอยู่นะครับแต่ในข้อ4อ่ะเรามาดูกันข้อ4เขาบอกว่าเป็นต่างด้าวต่างชาตินะที่มีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชน
3: เนี่ยคำนี้สำคัญนะอาจารย
4: ์มองมุมหนึ่งก็กว้างเป็นทุ่งเหมือนกัน ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าเรามองข้อดีนะข้อดีมันก็ทำให้เราสามารถคัดกรองนักท่องเที่ยวที่แบบมีพฤติการเช่นนี้มีพฤติการเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นคุณไม่ต้องไปเอาพัสดุมาก่อนถ้าเดี๋ยวเราดูต่อไปมันจะมีเรื่องของการลงโทษถ้าการลงโทษมันกลายมันต้องไปดูว่าคำพิพากษาถึงที่สุด
3: ต้องรอทิ้งช่วงเวลาอีก
4: ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นน่ะเป็น10ปีถูกไหมครับซึ่งมันเขาเรียกอะไรมันก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้หมายถึงนักท่องเที่ยวเหล่านั้นชาวต่างชาติเหล่านั้นก็ทำความผิดมันเป็นความทำความก่อความไม่รำคาญอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: นั้นต้องขออนุญาตว่าด้วยคำสั่งนี้แล้วกันนะคะก็เพิ่งจะมีการใช้ไปเมื่อวันที่4กันยานี้เองนะโดยท่านนายกของเราในอีกฐานะอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เพิ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟ โอไฮยอนซึ่งมีสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนซึ่งอันนี้สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนายยาคอฟเนี่ยก็คือพฤติการก็คือส่งข้อความไปข่มขู่ค่ะ
4: อืมใช่
3: ส่งข้อความไปข่มขู่คนไทยนะฮะที่เป็นน่าจะเป็นเจ้าของสวนสัตว์อะข่มขู่คุกคามประมาณแบบขู่ว่าจะก่อให้เกิดพยันตรายอะไรกับตัวเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ศาลก็พิพากษาลงโทษด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนจำคุกแค่ประมาณว่ามีการรับสารภาพก็เลยลดโทษลงจำคุกเหลือแค่15 วันตอนนี้พอพ้นจาก15 วันปั๊บเนี่ยก็จะเข้ากระบวนการนี้ต่อตามระเบียบสำนักนายกก็ถือว่าอาจจะเป็นเคสแรกๆเลยเพราะว่ากฎหมายเพิ่งมาเมื่อวันที่28
4: เป็นเคสแรกเลย
3: 28 สิงหาเพิ่งเอฟเฟกตีฟ28 สิงหาเนี่ยสี่
4: สี่กัน
3: กั
4: ย
3: น
4: าย
3: าเนี่ยนะคะก็เริ่มใช้เลยค่ะอาจารย์นี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่ง
4: ใช่เพราะอย่างอันนี้ในตัวคําสั่งอันนี้เขาก็พูดถึงพฤติกรรมเลยนะพฤติกรรมคือส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทําให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและเกิดความตกใจนะครับอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเห็นไหมคือดูแบบว่า
3: ใช่
4: พฤติการจริงก็ถามว่าร้ายแรงไหมมันก็
3: จริงๆคนไทยอาจจะคิดส่งข้อความข่มขู่ก
4: ใ
3: ั
4: ช
3: น
4: ่
3: เยอะเลยนะแต่ว่า
4: แต่กรณีเนี้ยคือกลายเป็นว่าเนี่ยพอคุณเป็นต่างด้าวเราก็เหมือนเราก็ป้องปรามมาแหละ
3: ค่ะ
4: ครับคือคุณเพราะหลังๆเราถ้าเราจะรู้สึกว่าเหมือนต่างด้าวตอนนี้มันมาข่มเหงคนไทยซึ่ง
3: โดยเฉพาะกลุ่มเนี่ยเรากำลังรู้สึกเหมือนกับว่าชาวอิสราเอลชาวยิวชาวอะไรมันเหมือนเป็นกลุ่มที่เรามีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าอาจจะด้วยมายาคติของเรามีความเชื่อว่าคนกลุ่มนี้
4: ใช่
3: อาจจะ
4: เพราะ
3: ส
4: ฉ
3: ร้
4: ะ
3: าน ง
4: ั้น
3: อั
4: ม
3: น
4: ัน
3: ตรายได้
4: แล้วก็คือกลายเป็นอย่างนี้แหละคือมันก็มีชนทุกชาติแหละที่เป็
3: ค
4: นอย
3: ่
4: ่
3: ะ
4: างนี้
3: ใช
4: นะ
3: ่
4: ครับคือต่อไปมันก็คงมีมากกว่านี้แหละหมายถึงว่าไอ้ตัวคําสั่งคงออกมาเรื่อย
3: ค่ะ
4: ๆเมื่อมีแนวนี้นะครับก็อย่างที่ว่าไปอันนี้แหละ
3: ลงดาบให้เห็น
4: ข้อสี่เนี่ยผมว่ามันน่าจะต่อไปน่าจะใช้เยอะแล้วค
3: ค
4: ือ
3: ่ะ
4: ต่างด้าวก็น่าจะเป็นการป้องปรามที่ดีนะ
3: ค
4: คร
3: ่
4: ับ
3: ะ
4: เพราะว่าอย่างเงี้ยคือทําให้เห็นเลยว่าคือแค่คุณไปข่มขู่คุณไปกลางเนี่ย
3: อืม
4: ความผิดศาลลงมันแล้วหูโทษอย่างเงี้ยมันก็ลงเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ถูกจำคุกแค่15 วันหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: อ
4: บ
3: อ
4: าง
3: ก
4: ที
3: เล
4: อาจจะ
3: ย
4: ไม่ได้โดนจำคุกก็ผมว่าก็โดนนะ
3: ใช่แล้วอันนี้ยังไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรนะคะเราสังเกตว่ามันไม่ได้มีลักษณะของการที่ว่าไปชกต่อยทำร้ายคนไทยไม่เลยเป็นลักษณะของการส่งข้อความข่มขู่ในเมื่อแบบลักษณะของการกระทำของคุณมันทำให้เกิดความหวาดกลัวของคนไทยหรือคนในสังคมเนี่ยคุณก็เข้าข่ายที่จะถูกในประเทศได้
4: กว้างคนอาจ
3: ค
4: จะ
3: ่ะ
4: ดูกันว่าคุณไปทําตัวเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพล
3: ค
4: ก่อ
3: ่ะ
4: เหตุข่มขู่คุกคามนี่คดีกระลุหูโทษกระโดดแล้วนะครับหรือมีพฤติกรรมไปสร้างความหวาดกลัวให้คนในพื้นที่ก็น่าจะเนี่ยผมว่าข้อสี่เนี่ยน่าจะมาใช้เยอะนะ
3: ค
4: คร
3: ่
4: ับ
3: ะ
4: แล้วต่อไปเป็นอันนี้เป็นในส่วนของข้อห้านะครับข้อห้านี่มีการเป็นกําหนดฐานความผิดให้มันชัดแปลว่าเป็นฐานความผิดประเภทเนี้ยอันแรกเลยอันเนี้ยมันนั่นอยู่แหละก็คือการเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3: อื
4: เน
3: ม
4: ี่ยจริงก็คือผิดอยู่แล้วนะครับเราก็และทางนี้ก็เลยนั่นเลยว่าตั้งไปเลยว่าเป็นหลักการหลักเลยนะ
3: หน
4: ค
3: ึ
4: ร
3: ่
4: ัง บ
3: ฐาน
4: เนี่ยพวกการลักลอบเข้าเมือง
3: ค
4: ตา
3: ่
4: ม
3: ะ
4: ช่องทางธรรมชาติและไอ้กรณีเนี้ยยังรวมถึงการโอเวอร์สเตย์คือการอยู่เกิน
3: วี
4: ระ
3: ซ
4: ยะ
3: ่า
4: เวลา
3: อ
4: นะค
3: ท
4: ร
3: ี
4: ั
3: ่
4: บ
3: ได้รับอนุญาต
4: ก็จะเข้าเงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นก็คราวนี้แหละก็คนก็น่าจะโดนเยอะอีกเหมือนกันช่องเนี
3: ค
4: ้ย
3: ่ะ
4: พวกที่โอเวอร์สเตย์นะครับถ้าจับได้ครับ
3: โอ้สเตย์เมื่อก่อนก็จะเป็นค่าปรับเวลาจะออกนอกประเทศถ้าออกนอกประเทศแล้วเห็นว่าอยู่เกินวีซ่าก็จะมีค่าปรับอยู่นะคะ
4: ค่ะ อันนี้คือเป็นฐานความผิดที่สามารถจะมีคําสั่งในประเทศได้
3: ค่ะ
4: ครับอันที่สองเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับการทํางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็คือกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการทํางานมันจะมีการมีข้อกําหนดไว้ว่าทํางานบางประเภทเนี่ยต้องเ
3: ค
4: ส
3: ่ะ
4: งวนไว้ให้เฉพาะคนไทย
3: ค่ะ
4: อย่างตอนนี้ไม่รู้แก้อย่างตัดผมอย่
3: ท
4: างก
3: ำ
4: า
3: หม
4: ร
3: ัด
4: ตัด
3: ละ
4: ผมการเป็นทนายความ
3: ออ
4: ะ
3: ่
4: ไรา นะครับต้องเสงวนไว้ให้คนไทยนะเพราะฉะนั้นถ้าต่างชาติต่างด้าวมาทําพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นการประกอบทํางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายน
3: ม
4: ะ
3: ั
4: ค
3: น
4: รับ
3: มีบางกรณีอะค่ะที่เข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวอะ แต่ว่ามาแอบทํางานในประเทศซึ่งแปลว่าวีซ่าที่เข้ามามันเป็นคนละแบบกันคนละประเภทคือวีซ่าที่ท่านได้รับเนี่ยให้อนุญาตให้เข้ามาเที่ยวนะแต่เวลาท่านเข้ามาท่านเข้ามาลักลอบทํางานก็ถือว่าท่านไม่มี work permit อ่ะในประเทศไทยหรือเคสที่ดิฉันเห็นปีนี้เองนะคือคนไทยเนี่ยผู้หญิงนะคะชอบตัดผมกับช่างเกาหลีอ่ะเพราะว่าอยากสวยมันนางเอกซีรีส์คราวเนี้ยเราก็เลยพอมันมีความนิยมเนาะเกี่ยวกับช่างตัดผมวิธีการตัดวิธีการดัด
4: ก็
3: เลย
4: ดั
3: ฮ
4: ง
3: ะ
4: ของเขา
3: เขาดังของเขาแต่คราวเนี้ยดิฉันเองเนี่ยไม่มีความสามารถไปตัดผมดัดผมที่เกาหลีได้นั้นตอนนี้ที่เห็นก็คือจะมีชาวเกาหลีนะคะเข้ามาแล้วก็มาเป็นช่างตัดผมในประเทศไทยแต่อาจจะมาระยะเวลาสั้นๆเนี่ยตามวีซ่านักท่องเที่ยวดิฉันเห็นนะคะเขาไปจับที่ร้านตัดผมเลยนะ คือเป็นความแบบว่าแหมเฮงมากเลยคือคนอ่ะพอไปตัดผมเสร็จก็เช็คอินไงว่าตัดผมกับช่างเกาหลีสวย
4: เส
3: ม
4: ี
3: าย กเล
4: ไป
3: ยเรียกว่าเรียกเจ้าหน้าที่เข้าร้านเลยนะคะก็เพิ่งเห็นเพิ่งอยู่ว่าโดนไปแต่ว่าเคสนั้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายระเบียบในประเทศเรื่องนี้เองก็อาจจะโดนเหมือนกันค่ะ
4: คราวนี้ก็เป็นไออย่างแต่ทางความผิดที่สองเนี่ยนะคร
3: ค
4: ับ
3: ่ะ
4: ก็อาจจะเป็นกว้างๆของคนปกตินะครับส่วนที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอัน
3: ค
4: นี
3: ่
4: ้
3: ะ
4: อันนี้อันนี้ก็คือจะตามนั่นแหละที่เราคุย
3: ค
4: กัน
3: ่ะ
4: กฎหมายมันจะมีกฎหมายกฎพ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้าวอยู
3: ค
4: ่
3: ่ะ
4: นะครับเขาจะกําหนดไว้ว่าอะไรบ้างที่ว่าทําไม่ได้
3: ค่ะ
4: หรือว่าถ้าจะทําจะต้องขออนุญาตก่อนค
3: คร
4: ับ
3: ่ะ
4: ซึ่งกรณีนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของนิติบุคคลละเป็นเรื่องธุรก
3: บ
4: ิจ
3: ร
4: ข
3: ิน ษ
4: าด
3: ั
4: ใ
3: ท
4: หญ่
3: ตั้
4: ค
3: ง
4: รับ
3: บริษ
4: ท
3: ั
4: ํา
3: ท
4: เหมืองแร่ทําอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการมาถือครองที่ดินหรือว่าการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่
4: น
3: ะ
4: ะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นอันนี้ก็เป็นกรณีที่ไปทํานอมินีที่เราได้ยินบ่อย
3: ค
4: ๆช่
3: ่
4: ว
3: ะ
4: งหลังนะครับว่ามีการไปตั้งบริษัทนอมินีมาแล้วก็มาทํานู่นทํานี่ประกอบธุรกิจอย่างเงี้
3: บ
4: ย
3: างท
4: ค
3: ี
4: รับ
3: มากว้านซื้อที่ดินค่ะที่ดิฉันทราบข่าวมาบางจังหวัดตอนเนี้ยคือต่างด้าวนี่แหละแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาแต่ว่าใช้คนไทยเนี่ยเป็นผู้แทนก็คือเป็นนอมินีแล้วก็เอาบริษัทเนี้ยไปกว้านซื้อที่ดินน่ะของคนไทยในจังหวัดนั้นนะเป็นที่ดินการเกษตรนะคะไม่ใช่เป็นที่ดินแบบว่าในเมืองเนาะแล้วมันก็เลยมองกันว่ามันเหมือนกับเราเนี่ยอาจจะสูญเสียความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินของคนไทยอ่ะคือเวลาเข้ามากว้านซื้อก็ไม่ได้ให้ราคาที่สูงมากแต่มันก็สูงพอสําหรับเจ้าของคนไทยเนาะบางทีอยากได้เงินร้อนเงินใช้แต่กลายเป็นว่าตัวเองก็จะสูญเสียที่ดินที่จะอยู่หรือทํากินทําเกษตรอันนี้ก็เลยเป็น
4: มัน
3: สิ่
4: จ
3: ง
4: ะ
3: ท
4: ก
3: ี
4: ร
3: ่
4: ะทบ
3: ที่
4: ผล
3: เห็
4: ม
3: น
4: ันจะ
3: อย
4: ส
3: ู่
4: ูง
3: ว่า
4: ด้วย
3: ใช่ค่ะถ้าไปดูบริษัทเนี่ยชื่อคนไทยเป็นหุ้นส่วนนะคะเป็นกรรมการหมดแต่ว่ารับเบื้องหลังก็คือเป็นชาวต่างชาติ
4: แต่ไอ้ดอมินีเนี่ยมันเป็นปัญหาตอนนี้ก็เป็นมันเนี่ยเป็นปัญหามันเป็นก็เลยนะช่องทางที่หนึ่งก็คือเรื่องของทุจริตด้วยการทุจริตครับส่วนในช่องทางหนึ่งก็คือทํากันมานานทําจนเป็นจนณวันเนี้ยเขาเห็นแล้วแหละมันเป็นปัญหาไม่ใช่
3: ค
4: ปัญ
3: ่ะ
4: หามันมานานแล้วล่ะ
3: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้มันสั่งสมมาจนนั่นอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่อ่านมาก็เหมือนเขาก็จะเริ่มมาตรวจของกระทรวงพาณิชย์
3: อื
4: นะ
3: ม
4: ครับที่เขาจะมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนนิติบุคคลต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็เพิ่มเงื่อนไขอะไรขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วเพ
3: อ
4: ื่
3: ือ
4: ก
3: ม
4: รองพวกนี้เพราะสมัยก่อนเขาจะไม่ดูหรอกคือคุณแค่ว่าเป็นคนไทย59%เอ้ย
3: อื
4: ส
3: ม
4: ี่สิบเก้า51
3: ใช่เราต้องเยอะกว่า
4: คนไทย
3: 51
4: เราอยากจะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับหลักการก็คือ
3: มีคนไทยถือหุ้น
4: คนไทยถือหุ้นมากกว่า50%ถูกไหมก็คือ51น
3: ค
4: ะ
3: ่ะ
4: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นต่างด้าวจะเป็น49นะครับไอ้สิ่งที่เขาทํากันเนี่ยในการเป็นนอมินีเนี่ยเขาก็จะให้ถืออย่างนี้แหละบางทีเขาเอาทนายความหรือเอาคนขับรถอะไรต่างๆเอาชื่อมาแปะว่าเป็นผู้ถือหุ้นนะครับ51ส่วน49ก็เป็นต่างชาติเจ้าของนี่แหละ
3: อืม
4: นะครับเขาก็นั่นแต่คือเวลาที่
3: เบ
4: เข
3: ื้
4: า
3: อง
4: ใช
3: หล
4: ้
3: ังจริงๆค
4: เบ
3: ื
4: ื้
3: อ
4: องหลังจริงๆก็คือต่างชาติเนี่ยเขาคุมหมดนะครับ
3: ค่ะ
4: ในการบริหารในการที่เขาจะตัดสินใจต่างๆเขาจะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของ
3: อืม
4: หุ้นถึงแม้คนไทยจะมีหุ้น51แต่ในการโหวตเนี่ยเป็นเหมือนหุ้นได้สิทธิ์อ่ะ
3: อืม
4: คุณไม่ได้มีสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่ใช่50ไม่ห้าไม่ใช่51สามารถโหวตได้เท่ากับ51%
3: ค
4: ใน
3: ่ะ
4: การลงมติ
3: ค่ะ
4: เขาก็จะให้คนฝรั่งเนี่ย
3: ต่า
4: ต
3: ง
4: ่า
3: ช
4: ง
3: า
4: ชา
3: ต
4: ติ ิเนี่ย
3: อื
4: มี
3: ม
4: อำนาจในการโหวตมากกว่าเพราะฉะนั้นมติจริงๆอ่ะมันก็คือเป็นความเป็นอยู่ทุกอย่างก็คืออยู่ในการควบคุมของต่างด้าวนี่แหละ ซึ่งไม่ผิดกฎหมายเนี่ย
3: ใช่
4: ที่ผ่านมาคือเขาทำมันก็เลยทำเป็นอย่างเงี้ยช่องทางกันมา
3: ดิฉันเห็นบางบริษัทนะที่เป็นคดีเนี่ยคือผู้ถือหุ้นคนไทยอ่ะกรรมการบริหารเนี่ยเป็นแม่บ้านเป็นคนขับ
4: ใช่
3: รถเป็นลูกชายคือเป็นคนที่เราดูแล้วเนี่ยเรารู้แหละว่าเขาไม่สามารถจะคือไม่เกี่ยวกับสถานะนะแต่ว่าในความเป็นจริงคือเขาไม่ได้เป็นคนบริหาร
4: ไม่ได้
3: ท
4: บ
3: ำ
4: ริ
3: ส่
4: ห
3: วน
4: าน ร
3: ี้จ
4: แล้วก็
3: ริง
4: ไม่
3: ๆหรื
4: ม
3: อ
4: ี
3: บริษัทนี้
4: เอ
3: จ
4: กสาร
3: ริง
4: เงินมา
3: ๆ
4: ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยเพราะเวลาหุ้นเราเวลาจดทะเบียนมันจะมีทุ
3: จ
4: น
3: ดทะเบ
4: หุ้
3: ี
4: น
3: ย
4: จ
3: น
4: ดทะเบียนถูกไหม
3: ค่ะไปดูเลยแม่บ้านคนขับรถคนสวนคนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาอาจจะมีความสามารถแต่ต้องไม่ใช่เคสเนี้ย
4: แต่มันจะ
3: ไ
4: ร
3: มู่
4: ้
3: มี
4: แหล
3: เ
4: ะ
3: งินอ่ะ
4: เพราะว่ามูลค่าหุ้นมันจะแพงมาก
3: ใช่
4: ไอ้สิ่งที่เราที่ทํากันเนี่ยเวลาเขาจับเป็นนอมินีเขาก็พิส
3: ค
4: ูจน
3: ่
4: ์
3: ะ
4: อย่างนี้แหละว่าคุณไม่มี
3: เอาเงินจากไหนอ่ะ
4: คุณไม่มีทางที่จะมีเงินมาจ่ายค่าหุ้นได้น
3: ค
4: ะ
3: ่ะ
4: ถือหุ้นคือตอนนี้ที่เราทราบก็คือที่ผมพอจะทราบก็คือทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
3: ค
4: เข
3: ่
4: า
3: ะ
4: ก็เริ่มมีแนวโน้มแล้วล่ะว่าในการที่คุณจะมาเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณต้องไอดีนติฟายตัวเองด้วยว่าคุณมีสถา
3: เ
4: น
3: งิ
4: ะ
3: นมาจากไหน
4: มีส
3: อ
4: ถ
3: ่า
4: านะในการแบบว่าม
3: ีความ
4: ถ
3: สา
4: ื
3: ม
4: อ
3: ารถ
4: ห
3: ท
4: ุ
3: า
4: ้
3: ง
4: น
3: เศรษฐกิจ
4: สามารถทางเศรษฐกิจซึ่งเนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะครับ
3: ค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเนี่ยประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
3: ค่ะ
4: ก็ฐานความผิดต่อไปแค่เป็นเรื่องของการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมนะครับกับพวกที่ใช้พา
3: พา
4: ส
3: ส
4: ป
3: ป
4: อร์ต
3: อร์
4: ป
3: ต
4: ลอมวีซ่าปลอมตราประทับปลอมนะครับหรือการสวมสิทธิ์ใช้เอกสารราชการไทยปลอมนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานะพลเมืองหรือสิทธิ์ในการพำนักในประเทศนะครับอัน
3: บาง
4: ต่
3: ท
4: อ
3: ี
4: ไป
3: เคยเห็นนี่เหมือนกันนะคะเขาไปทําเอกสารแบบรับรองว่าได้รับการจ้างงานอ่ะเพื่อมาขอวีซ่าทํางานในประเทศไทยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่มีบริษัทนั้นก็ไม่ได้ไปทํางานจริงๆอ่ะแต่ว่าไม่รู้อีท่าไหนอ่ะไปปลอมขึ้นมาสมมติจ้างมาเป็นครูประจําโรงเรียนนานาชาติซึ่งจริงๆแล้วเปล่าไม่ได้ทําหรอกแต่ว่าออกเอกสารปลอมขึ้นมาเพื่อใช้
4: ไป
3: ปร
4: ใช
3: ะ
4: ้
3: กอบในเรื่อง
4: อย
3: ข
4: ู
3: อ
4: ่
3: งการขอวีซ่าทํางานจะอยู่ประเทศไทยนานๆนะคะแบ
4: นะ
3: บ
4: คร
3: เ
4: ัน บ
3: ี้ย
4: ก็จะเป็นความผิดนี้นะครับความผิดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการกระทำความผิดที่คดีเป็นการกระทำความผิดคดีอาญาร้ายแรงนะครับจะเคยมีโทษจำคุกตั้งแต่5 ปีขึ้นไปครับเช่นพวกคดียาเสพติดฆ่าผู้อื่นคดีเกี่ยวกับเพศโจรกรรมข้อมูลเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านี่ไงที่ผมบอกอ่ะอันนี้คือมันยากตรงที่ว่าไปติดเงื่อนไขว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดถูกไหมตอนนั้นไอ้กว่าคดีจะถึงที่สุดเนี่ยมันนานกว่าคุณจะไปเดินประเทศได้
3: ค่ะ
4: ฉะนั้นช่อง
3: มันก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่าอย่างน้อยก็ต้องรับโทษในประเทศไทยก่อน
4: ใช่
3: ถูกปะคือสังเกตนะคะว่าตัวระเบียบสำนักนายกไม่ได้ระบุว่าเป็นฐานความผิดไหนที่จะต้องถูกในประเทศนะคะ
4: เข้าอ
3: แ
4: ั
3: ต
4: น
3: ่
4: นี้
3: ม
4: ก็
3: อ
4: ได
3: ง
4: ้
3: มองเรื่องของว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลมีคำพิพากษาให้คุณอ่ะต้องรับโทษจำคุกเท่าไหร่คือถ้าเกิน5 ปีเนี่ยแปลว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันร้ายแรงแล้วเพราะนั้นจะฐานไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้ารับโทษจำคุกเกิน5 ปีเนี่ยดังนั้นเข้ากลุ่มที่จะเมื่อพ้นโทษแล้วต้องถูกในประเทศซึ่งดีแล้วที่ต้องจำคุกก่อนไม่ใช่ทำความผิดเสร็จแล้วแบบอ๋อโอ้สเตย์ขอออกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้
4: เขาก็
3: ต้อง
4: ม
3: ร
4: อ
3: ัง บ
4: ว
3: โ
4: ่
3: ท
4: า
3: ษก่อน
4: มันเป็นอันนี้คือจะเป็นกรณีที่เนี่ยแหละทําความผิดร้ายแรง
3: ค่ะ
4: อันนี้มันน่าจะเหมือนยังไงก็คือคุณยังไงคุณต้องถอดจําคุกอะแหละ
3: ถู
4: แต่
3: ก
4: มันเป็นเงื่อนไขให้ในการในประเทศออกไปด้วย
3: ว่าออก
4: ใช
3: จ
4: ่
3: าก
4: ไหม
3: คุกแล้วเนี่ยจะอยู่ประเทศไทยในฐานะผู้พ้นโทษในประเทศไทยต่อไม่ได้คือถ้าเป็นเคสเนี้ยก็เข้าลักษณะที่จะถูกเนรเทศภายหลังจากการปล่อยตัวทันทีนะคะซึ่งมันก็มีเรื่องของการจัดการวิธีการที่คราวนี้ที่เราบอกว่าเอ้าแล้วพอพ้นโทษก็เหมือนเดิมสิคะปล่อยตัวกันไปก่อนแล้วจะไปเนรเทศกันตรงไหน
4: ก็จะมีอีกเรื่องแต่
3: อ่า
4: เดี๋ยวขออีกนิดนึง
3: ค่ะ
4: ที่มันมีเพิ่มเข้ามาของกรณีของระเบียบอันเนี้ยคือเขาไปดูถึงเรื่องผู้ใช้และผู้สนับสนุน
3: อ๋อ
4: ด้วย
3: ใช่
4: ครับ
3: ใช่
4: ของทั้งสองกรณีเลยนะ
3: ค่ะ
4: ทั้งข้อ4ทั้งข้อ5เลยนะ
3: ค่ะ
4: คืออันเนี้ยเขามาบอกว่าขยายออกไปว่าถ้าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนเป็นข่มขู่ก็ได้แต่คุณเป็นแบบเนี้ย
3: หัวหน้า
4: เป
3: แ
4: ็
3: ก
4: น
3: ๊ง
4: ผู้ใช้
3: เป็น
4: เ
3: ห
4: ป
3: ั
4: ็
3: ว
4: น
3: หน้
4: ผ
3: า
4: ู้
3: แก
4: ส
3: ๊ง
4: นับสนุนแบบไปเชียร์เขาไปอะไรเงี้ย
3: เออ
4: เชียร์เนี่ยอาจจะสนับสนุนก็ได้นะเปิดช่อง
3: ค่
4: ท
3: ะ
4: างไปหา
3: ชี้ช่องให้
4: ลำโพงมาให้เขาเพื่อให้เขาว่าข่มขู่ได้อย่างเงี้ยครั
3: ค
4: บ
3: ่ะหรือ
4: ก็
3: ใช้ใครให้ไปข่มขู่
4: ใช่
3: ไอ้คนข่มขู่ถูกในประเทศด้วยผู้ใช้ก็ถูกในประเท
4: ก็
3: ศ
4: เนี่ย
3: ด้วย
4: ขยายไปถึงตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนด้วยครับแต่ก็เหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าเป็นคนไทย
3: ก็รับโทษจำคุก
4: รับ
3: ใน
4: โท
3: ปร
4: ษ
3: ะเทศไทยไม่
4: ก็
3: ถู
4: จะ
3: ก
4: ถ
3: ใน
4: ูก
3: ประเทศ
4: ในประเทศไม่ได้นะครับเพราะฉะ
3: ค
4: นั้
3: ่
4: น
3: ะ
4: กรณีเหล่านี้ก็สำหรับพวกต่างด้าวต่างชาติที่เขาเป็นเนี่ยแหละตัวการผู้ใช
3: บ
4: ้
3: าง
4: ผ
3: ท
4: ู้
3: ี
4: ส
3: พ
4: นั
3: ว
4: บ
3: ก
4: สนุน
3: ตอนนี้ที่เรากลัวก็คือกลัว แก๊งอิทธิพลนะคะที่อยู่ตามจังหวัดท่องเที่ยวนะคะก็บางทีตอนนี้การรวมกลุ่มกันก็มีลักษณะของการข่มขู่คุกคามรีดไถบางทีคนชาติของตัวเองแท้ๆเลยนะที่เจอ
4: ก็
3: กั
4: เป
3: น
4: ็
3: เ
4: น
3: นี
4: เ
3: ่
4: หย
3: ย
4: ื่
3: น
4: อ
3: ะค
4: ก็
3: ะ
4: คือคนเขาเ
3: ค
4: อง
3: นของเขาเองอ่ะเช่นสมมุตินะคะกลุ่มคนจีนมาทําธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องก็บางทีก็ไปโดนกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิทธิพลคนจีนอย่างเงี้ยไปข่มขู่รีดไถนะคะหรือว่าสร้างความเดือดร้อนเสียหายพวกเนี้ยกลุ่มที่บอกว่าไม่ได้ทําร้ายคนไทยทําร้ายคนจีนหรือคนต่างด้าวเนี่ยก็โดนเหมือนกันทั้งคนข่มขู่ทั้งผู้ใช้ตัวการผู้สนับสนุนโดนหมดนะคะ
4: อันนี้ก็จะเป็นการขยายเข้าไปด้วยนะว่าแ
3: ค
4: บบ
3: ่ะ
4: แบบนึงนี่แหละมันก็จะได้ไปถึงทั้งขบวนการเลย
3: อื
4: ถ้ามคุณทําเป็นกลุ่มก้อนคุณจะไปกันให้หมดอ่ะ
3: ใช่ใช่ถ้าเป็นองค์กรมองในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้นะคะ
4: เมื่
3: แ
4: อ
3: ล้ว
4: ก
3: ค
4: ี
3: ร
4: ้
3: าว
4: ก
3: น
4: ็
3: ี้ในส่วนของวิธีการค่ะถ้าเราดูว่าแล้วมันดีขึ้นจากตัวพรบการเนรเทศยังไงบ้างกับระเบียบตัวเนี้ยที่มันแก้เพนพอยต์ของมัน
4: ฮะก็มีการที่เราเมื่อกี้เราอ่ะเรื่องหนึ่งก็คือที่เราคุยกันแต่แรกเนาะอันเก่ามันติดขัดเรื่องการแบบใช้คํานิยามหรืออะไรไม่ชัดเจนส่วนที่สองก็คือเป็นเรื่องของนี่แหละกรอบเวลาคอขวดนะครับ
3: ค่
4: ก
3: ะ
4: รอบเวลาและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในการประสานกันนะครับอันนี้เขาก็เลยมีการกําหนดขึ้นมานะครับกําหนดระยะเวลา
3: อืม
4: ขึ้นมาครับ
3: นะคะก็จริงๆแล้วถ้าเราเทียบกันว่าไอ้ส่วนที่มันดีขึ้นหรือแตกต่างเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของตัวสถานะของกฎหมายที่ของเดิมนะคะของเดิ
4: ค
3: ม
4: รับ
3: เป็นเรื่องของตัวพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติยังอยู่เหมือนเดิมเนาะระเบียบออกมาเสริมเฉย
4: แต่อันนี้มีการกําหนดอย่างเนี่ยเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องราชทัณฑ์นะค
3: คร
4: ับ
3: ่ะ
4: เวลาปล่อยตัวนะครับเขาก็กําหนดว่าราชทัณฑ์

0: นี่แหละเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเตรียมเอาคําสั่งจากประเทศล่วงหน้าไปได
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: นะครับเมื่อต่างด้าวก้าวเท้าออกจากประตูปุ๊บปุ๊บเป็นไงก็สามารถล็อกตัวแล้วก็ส่งตม.
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วก็เอาออกไป
1: ผ
0: ไ
1: ล
0: ด
1: ั
0: ้
1: ก
0: เล
1: ด
0: ย
1: ันออกนอก
0: ใช
1: ปร
0: ่
1: ะเทศได้
0: คร
1: เ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ย
0: แล้วอย่างกรณีต่อไปก็เป็นกรณีศาลสั่งรอการลงโทษนะครับ
1: ค่
0: ห
1: ะ
0: รือสั่งปรับเนี่ยสำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องเป็นผู้ส่งข้อมูลและสำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกคำสั่งในประเทศเป็นการบังคับให้ตัวศาลยุติธรรมต้อง
1: ใช่
0: แจ
1: ต้อ
0: ้
1: งแจ
0: ง
1: ้งข้อมูลอย่
0: ก
1: าง
0: รณ
1: เค
0: ี
1: สของยาคอฟที่ว่าศาลเนี่ยพิพากษาลงโทษจำคุก
0: จ
1: สิ
0: ะ
1: บ
0: ให
1: ห
0: ้
1: ้า
0: ออ
1: วัก นเนี่ยจริงก็คือรอนะคะไม่ได
0: อ
1: ้
0: อก
1: ต
0: ก็
1: ิด
0: ไม่ได
1: ค
0: ุ้
1: ก
0: ติด
1: จ
0: ครุ
1: ิ
0: ก
1: ง
0: จริง
1: แต่ก็ต้องแจ้งมหาดไทยเพื่อให้ผลักดันออกเช่นกัน
0: ครับก็เนี่ยเขาก็บอกว่าแจ้งโดยเร็วที่สุดนะครับเป็นการกำหนดหน้าที่น
1: ค
0: ะคร
1: ่
0: ับ
1: ะ
0: หน้าที่ก็คือทำไมก็อาจจะต่างคนต่างไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่า
1: เออต้องท
0: ฉ
1: ำ
0: ั
1: ไ
0: น
1: ง
0: จะ
1: ต
0: ต้
1: ่
0: อ
1: อง
0: มาทำเรื่องในประเทศด้วย
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของ
1: ค่ะ
0: กระทรวงฉันอย่างเงี้ยนะครับก็มีการระเบียบเนี่ยมีการกําหนดว่าอ่ะเนี่ยพวกนี้คุณต้องรายงานไปที่กระทรวงมหาดไทยเขาจะได้ทําการมาตรการในประเทศได้ครั
1: ม
0: บ
1: ีการกำหนดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะ
0: แล้วก็กระบวนการขั้นตอนก็ในการออกก็คือทางปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่เรามองเป็นข้าราชการประจํา
1: ค่ะ
0: ก็คือจะมีหน้าที่รวบรวมเอกสารตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็เสนอไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: ค่ะ
0: ให้รัฐมนตรีเป็นคนเซ็นเพราะว่ากฎหมาย
1: ค
0: กําหน
1: ำส
0: ด
1: ั่ง
0: ว่าค
1: อ
0: ํา
1: อก
0: สั่งในประเทศต้องให้รัฐมนตรีคนเซ็นนะครับ
1: ค่ะ
0: กลับไปแล้วคราวนี้ก็มีเรื่องของนั่นการคุ้มครองสิทธิ์ตัวอย่างหนึ่งก็ปกติคําสั่งทางปกครองอะไรต่างๆออกก็จะมีเหตุให้อุทธรณ์นะครับ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: รณีนี้ก็มีการให้อุทธรณ์เหมือนกันครับ
1: คือมอง
0: ก
1: ว
0: ็
1: ่าเป็นเรื่องของการกระทบสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือส่วนหน
0: ค
1: ึ่
0: ร
1: ง
0: ั
1: เ
0: บ
1: ขาก็มองว่ามันเป็นคําสั่งที่เรากําลังผลักดันให้คนคนหนึ่งเนี่ยออกนอกประเทศเนี่ยมันกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนะคะนั้นก็เลยยังคงมีเรื่องของการให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์สําหรับผู้ที่ถู
0: ใช
1: ก
0: ่
1: เนรเทศได้
0: เขาก็อุทธรณ์แต่สั้นมากเลยนะยื่นให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีได้ภายใน7 วันนับแต่วันรับทราบคําสั่งนะครับ
1: ค่ะ
0: การอุทธรณ์ต้องส่งผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: อ่ะแสดงว่าตอนนี้เรามีกรอบเวลาสองอย่างก็คือกรอบเวลาแรกที่ว่าถ้าเกิดว่าราชทัณฑ์จะปล่อยตัวนักโทษที่เป็นต่างด้าวเนี่ยต้องแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยทราบเพื่อที่จะเตรียมออกคําสั่งก็คือแจ้งล่วงหน้า15 วันส่วนกรณีของคนที่ถูกคําสั่งในประเทศเนี่ยก็คงมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คําสั่งได้
0: คร
1: แต
0: ั
1: ่
0: บ
1: ต้องทําภายใน
0: เจ
1: เจ
0: ็
1: ็
0: ด
1: ด
0: ววัน
1: ันนะคะมีกรอบเวลาเข้ามา
0: ครับแล้วก็อ่ะขั้นตอนต่อไปก็ถ้าเป็นอันนี้คือเราขั้นตอนเสร็จแล้วแล้วพอ
1: ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บก็ตม.นะครับก็จะรับเรื่องและผู้ถูกในประเทศไปกักตัวไว้ที่สถานกักตัวนะครับเพื่อเตรียมส่งลงเรือหรือเครื่องบินกลับไปยังประเทศสัญชาติหรือประเทศที่เป็นถิ่นพำนักครั้งสุดท้ายนะครับหลักการนี้คือต้องทําให้เร็วที่สุดโดยมีกำหนดเบื้องต้นต้องทําให้เสร็จสิ้นหรือส่งต่อไปประเทศที่สามภายใน30 วัน
1: ค่ะ
0: ครับหากมีความจำเป็นขยายได้2 ครั้งครั้งละไม่เกิน30 วัน
1: ค่ะมี
0: เนี่ย
1: ระยะเวลาเข้ามาอีกแล้วว่าจะต้องเชิญออก
0: ใช่
1: ภ
0: ต
1: า
0: ้
1: ย
0: อง
1: ในสาม
0: ต
1: ส
0: ้
1: ิ
0: อง
1: บวัน
0: เร
1: เ
0: ี
1: ว
0: ย
1: ้
0: ก
1: น
0: ว่
1: แต
0: า
1: ่ว่ามีเหตุก็คือขยายได้อีก
0: คร
1: ส
0: ับ
1: ามสิบวันนะคะได้ไม่เกิน2 ครั้งส่วนใหญ่เหตุมันจะมีก็คืออะไรคะประเทศปลายทางไม่รับ
0: ใช่
1: ประเทศสัญชาติหรือเป็นคนไม่มีสัญชาติเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันพวกไร้รักไร้ดินแดนเนี่ยไม่รู้จะส่งกลับไปที่ประเทศไหนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสัญชาติคราวนี้มันจะมีเคสที่พูดถึงเรื่องของกรณีของสมมุติว่าเรารู้ว่าถ้าเขาถูกส่งกลับไปประเทศต้นทางแล้วเนี่ยเขาอาจจะได้รับการปฏิบัติอย่างที่ไม่เป็นธรรมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยมันเลยมีเคสเรื่องของการที่บอกว่าสามารถที่จะไปประเทศที่สามแทนประเทศสัญชาติของเขาได้ไหมหรือกรณีว่าเป็นบุคคลที่ไร้สัญชาติไม่มีประเทศจะกลับแบบเนี้ยเราสามารถส่งไปประเทศ
0: นะ
1: ที่
0: ต้
1: ส
0: อง
1: า
0: ห
1: ม
0: า
1: ได้ไหม
0: ประเทศที่สาม
1: ใช่ใช่คือเรายังมีเรื่องของมนุษยธรรมในการที่จะพิจารณาเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้บางทีเขาบอกว่าถ้าเล็งเห็นแล้วว่าส่งกลับไปน่าจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่มีประเทศจะกลับเนี่ยเขาก็จะให้ติดต่อกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ช่วยดูแลเรื่องของการลี้ภัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นเรียก UNHCR ไหมคะที่ดูแลในเรื่องนี้เพื่อที่จะหาประเทศที่สามหรือปลายทางให้ใหม่นะคะเราไม่ได้ว่าละเลยความปลอดภัยของชาวต่างของคนต่างด้าวนะคะ
0: ครับเพราะจริงอันนี้ก็เป็นหลักเลยนะหลักสากลเลยแล้วเราก็ยังถือว่าบางคนเขามาพูดเรื่องว่าในประเทศนี้แล้วกลายเป็นเหมือนกับว่ามันก็กระทบสิทธิ์กระทบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเห็นไหมเราจะรู้สึกว่ามันเร็วมากหรือว่า ม
1: เ
0: ั
1: จ
0: น
1: ็
0: เ
1: ด
0: ป็น
1: วัน15 วันอะไร

0: เนี่ย30 วัน
1: เราก็ยังคงนั่นนะและอย่างบ้านเราก็มีกฎหมายตัวกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้
0: ให
1: บุ
0: ้
1: คคลสูญหาย
0: ค่ะ
1: ปีพ.ศ .2565 นะครับเราบอกอุ้มหายให้เรา
0: เ
1: ต
0: อ
1: ัวพู
0: อ
1: ดเลยนะ
0: ใช่ชื่อที่
1: ท
0: ค
1: ี
0: น
1: เนี
0: ไ
1: ้
0: ท
1: ย
0: ยรู้จัก
1: มันก็ยังโยงกันอยู่นะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปกรณีที่เราเห็นว่าหากคนที่ถูกในประเทศเนี่ยถ้าเขาบอกมาว่าเขาหากก็ถูกส่งกลับประเทศต้นทางเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกซ้อมทรมานถูกอุ้มหายหรือถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายและมนุษยธรรมเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราอ่ะประเทศไทยก็คือต้องระงับการส่งกลับประเทศนั้นทันที
0: อื
1: น
0: ม
1: ะครับเราจะต้องหาจนกว่าจะหาอาจจะหาประเทศที่สามได้หรือเราอาจจะในประเทศไม่ได้ด้วยซ้
0: อืม
1: ำครับก็เป็นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่
0: ค
1: มั
0: ่
1: น
0: ะ
1: ก็เป็นข้อเหมือนกับข้อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนน่ะ
0: อืมคราวนี้มันก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าสมมติว่าเราบอกว่าให้เขาเนี่ยในประเทศเขาเรียกว่าเขาสามารถที่จะอุทธรณ์คําสั่งในประเทศของเขาเนี่ยภายใน7 วันใช่ไหมอาจารย์แต่ถามว่าถ้าระหว่างรอคําสั่งรอผลแล้วกันรอผลอุทธรณ์ว่าจะถูกในประเทศไม่ถูกในประเทศเนี่ยเขาจะถูกส่งกลับไปก่อนไหมคะ
1: ไม่ครับอุทธรณ์ยังไงก็ต้องนั่น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งการยื่นอุทธรณ์ก็คือเพื่อขอให้มหาดไทยเนี่ยทบทวนอีกทีใช่ไหมคะว่าคนคนเนี้ยแบบมีพฤติการที่ถูกจะสมควรที่จะถูกในประเทศหรือเปล่าคราวนี้ไอ้การเมื่อกี้เราบอกว่าเร็วมากเราต้องอุทธรณ์ภายใน7 วันแล้วเราจะต้องถูกในประเทศภายใน30 วันอะไรประมาณอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้ารอผลอยู่นะถ้ารอผลอยู่สิ่งที่เขาจะจัดการจะทำยังไงคะอาจารย์
1: ก็อยู่ใน
0: ชะลอเนาะ
1: ชะลอแต่คุณก็อยู่ในการควบคุมเหมือนตม.เขาก็ต้องคือประเด็นก็คือสมมติถ้าคุณมีคําสั่งในประเทศเ
0: ค
1: ขา
0: ่ะ
1: เนี่ยนะครับจะต้องถูกควบคือไม่งั้นเขาต้องไปนั่งตามจับ
0: ก็ยัง
1: แล
0: ก็
1: ้ว
0: ต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานที่
1: ถูกหลอก
0: ควบคุมตัวสถานกักตัวของตม.นะคะเพื่อรอคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีนะคะอีกครั้งว่า
1: คุณมีตัวคําสั่งในประเทศแล้ว
0: ใช่แต่ว่าไม่ส่งออกไปก่อนแล้วเรียกกลับมาไม่ได้นะคือแต่ก็ไม่ปล่อยนะก็ค
1: ไม
0: ื
1: ่
0: อ
1: ป
0: อ
1: ล
0: ย
1: ู่ อ
0: ่
1: ย
0: ในสถาน
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ี่กัก
1: ก็
0: ตั
1: ด
0: ว
1: ี
0: นะคะระหว่างการรออุทธรณ์ก็รอผลอุทธรณ์ก็สามารถที่จะยังอยู่ในราชอาณาจักรได้แต่ไม่ได้อยู่แบบสบายนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ขาเวลาเราจะหมดแล้วนะคะตรงนี้อาจารย์อยากจะมีข้อสรุปอะไรบางอย่างสําหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการในประเทศวันนี้ไหมคะ
1: ก็ผมว่าก็เป็นมาตรการที่เข้ามาตอบที่ตรงจุดนะครับเพราะตอนนี้ที่เราเห็นแล้วล่ะว่าช่วงนี้มันเริ่มปัญหาเรื่องนี้เยอะเยอะ
0: ค่ะ
1: เยอะมากครับแล้วก็กระทบต่อประเทศไทยแล้วมันเรื่องของถ้าคนไทยเราจะรู้สึกเรื่องของศักดิ์ศรีด้วย
0: อืม
1: นะครับว่าอยู่ประเทศไทยแต่กลายเป็นโดนต่างชาติ
0: คุกคาม
1: า
0: แ
1: คุกคามหรือมาบอกว่
0: ย
1: านี
0: ่
1: ่
0: ง
1: เป็นพื้นที่ของฉันอะไรเงี้ยเธอ
0: แย่งไอ้ที่ทำมาหากินแล้วก็บอกเขากลัวเรื่องการผูกขาดด้วย
1: ใช่แล้วมัน
0: ฮ
1: ก็
0: ะ
1: มันส่งผลแล้วล่ะก็คือส่วนหนึ่งก็เกิดจากความละเลยละของเราเนี่ยแหละนะค
0: คร
1: ับ
0: ่ะ
1: เราอาจจะมองในภาพบวกนะครับแต่คนที่เขาต่างชาติที่เขาเจตนาไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยเขาเข้ามาเขาแสวงหาผลประโยชน์นะ
0: ค
1: ครั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: ไม่ว่าจะแบบว่าเพื่อจะเป็นที่พำนักถาวรของเขาหรือเป็นเรื่องของการที่มาทําธุรกิจของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับไอ้ตรงนี้แหละที่มันทําให้ส่งผลต่อทั้งความมั่นคงของประเทศทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะ
0: ค
1: ครั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: แล้วก็ยังส่งผลถึงเนี่ยความรู้สึกของเราด้วยว่าเราเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาพอเยอะเยอะมากก็
0: คนไท
1: ใ
0: ย
1: หญ่
0: ตัวเล็ก
1: คนไทยก็ตัวเล็ก
0: ตัว
1: เข
0: เ
1: า
0: ล็
1: ก
0: ก
1: ็รู้สึกว่าเขานั่นนะครับก็
0: ค่
1: เป
0: ะ
1: ็นผมว่าน่าจะมาถูกทางนะครับ
0: ค่ะเพราะนั้นเราอาจจะสรุปกันได้ว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี2569เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นการกีดกันนะต่างชาติประเทศไทยนี่เรายังเวลคัมทูไทยแลนด์เสมอเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เป็นนักท่องเที่ยวที่น่ารักแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาซ้ำนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็คงเป็นแหล่งของการพักผ่อนหรือว่าเป็นที่พักใจของหลายๆประเทศแล้วเราเองเราก็พึ่งพาเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นเนี่ยอยากให้มองว่าระเบียบสำนักนายกเนี่ยไม่ได้กีดกันชาวต่างชาติแต่เป็นมาตรการในการจัดระเบียบบ้านเมืองซึ่งมาทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเชิงบวกเนี่ยได้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะยังคงอยู่ร่วมกันได้นะคะอย่างมีความสุขได้พึ่งพากันได้นะคะตรงนี้ดิฉันขอบพระคุณท่านอาจารย์นายกอาจารย์ภูธรเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับการมาร่วมพูดคุยในวันนี้แล้วก็ดิฉันเองนะคะก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมนะคะถ้าเกิดท่านมีเรื่องคําถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆที่อยากให้พวกเรามาเสนอข้อมูลหรือว่าเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook นะคะของ ของสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยได้เลยท่านพิมพ์คําว่าสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายมันก็จะขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการปรึกษาคดีนะคะเราสามารถที่จะให้คําปรึกษาคดีกับท่านได้โดย
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักโดยนำอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
9: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: อินโดนีเซียประกาศระงับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาใกล้กับกรุงจาการ์ตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอานักการากตัวกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 นของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากพบเท่าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟอนักการากตัวซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินในจำนวนนี้บางส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟอนักการากตัวในจังหวัดลำปุงทางใต้สุดของเกาะสุมาตราเริ่มปะทุตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรและมีกลุ่มควันสูงถึง 15,000 เมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะชวาขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่พบเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมที่เก็บน้ำให้มิดชิดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช้อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช้อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช้อปต่อที่ kingpower.com ช้อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช้อปโดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช้อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
7: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช้อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนพ.ศ.2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz วันอาทิตย์นี้นะคะเราก็ขออัปเดตสถานการณ์ภายในประเทศซึ่งก็มีเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆเนี่ยในช่วงของการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะใครจะไปเที่ยวไหนก็เช็คสภาพอากาศนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าลมแรงพอสมควรนะคะรวมไปถึงเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยนภายในประเทศที่จะจัดระเบียบเรื่องของนักเดินทางทั่วโลกที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเก็บค่าเหยียบแผ่นดินของไทยนะคะตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดเนี่ยก็ต้องกลับมาดูในเรื่องการทำประชาพิจารณ์ก่อนถึงจะสามารถนำกติกานี้มาใช้ได้นะคะสำหรับค่าเหยียบแผ่นดินที่คิดจะเก็บจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากทั่วโลกมาเข้าประเทศไทยนะคะประมาณ450บาทต่อคนต่อครั้งนั่นเองก็ลองมาติดตามว่าการทำประชาพิจารณ์เสร็จถึงจะมอบหมายว่าหน่วยงานไหนจะเป็นผู้ดำเนินการเพราะว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่าสนามบิน เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายการบินที่ต้องดูเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องปัญหาซ้ำๆวนๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆที่จะเป็นตัวสร้างรายได้เข้าประเทศที่ไม่ใช่ในส่วนของเฉพาะท่องเที่ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษคุณปริชัดเสวเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการทีเซฟภาคกลางและภาคตะวันออกนะจะมานำเสนอถึงแผนเรื่องของการวางกลยุทธ์ที่จะทำให้ไม้ในภาคกลางทั้ง26จังหวัดเนี่ยเติบโตได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคตด้วยกลยุทธ์ใดบ้างนะคะรวมไปถึงในช่วงของข่าวต้นชั่วโมงเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มบริษัท King Power ใครที่ยังช็อปต่อเนื่องและอยากได้ผลิตภัณฑ์ดิวตี้ฟรีคุณภาพราคาได้มาตรฐานก็ลองไปส่องดูได้ใน King Power ออนไลน์ตอนนี้เขามีแคมเปญช็อปฟินบินก่อนส่งท้ายหน้าฝนลดสูงสุดถึง 30% และอีกแคมเปญนึงก็เป็นที่ King Power ออนไลน์เขาเปิดให้เปิดสวยคุ้มค่ามีออร่ากว่าใครกับแคมเปญ Touch of Beauty นะคะทุกแบรนด์นี่มาเต็มนะคะเพื่อที่จะมอบความสวยและออร่าให้กับนักช็อปทุกคนเดี๋ยวลองฟังว่าจะมีแบรนด์อะไรและส่วนลดจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยก็นำทีมหารือกับประชุมหารือกับทางด้านของบริหารมิชลินไกด์ประเทศไทยนะคะในโอกาสเตรียมที่จะขยับหลังจากที่มิชลินอยู่กับประเทศไทยมานานถึง10ปีแล้วนะคะและใน9ต่อไปนี้ททต้องการที่จะมุ่งเน้นให้มิชลินเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนในเรื่องที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ World Gastronomy Global World Gastronomy ของโลกนั่นเองเราก็มาดูว่าพลังนี้จะใช้ได้ผลต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรแต่ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จที่คนมาใช้ใจ่ายเป็นค่าอาหารแล้วก็ชอบรอบรับประทานอาหารในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นร้านท้องถิ่นหรือร้านมิชลินก็ได้มีกระแสตอบรับที่ดีส่วนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีที่ได้นำพาบริษัท OKEA นะคะในประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่บางจากเข้าไปร่วมทุนอยู่ในนอร์เวย์ทางด้านของพลังงานล่าสุดก็ได้คว้ารางวัลระดับโลกคือรางวัล Improve Recover Award ก็เป็นที่มีจุดเด่นในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถยืดอายุแหล่งผลิตได้ยาวไปจนถึงปี2583เลยนะคะในช่วงนี้เราไปติดตามทางด้านสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการทีเซฟภาคกลางและภาคตะวันออกในปี2569ประกาศพัฒนาไม้26จังหวัดด้วย5กลยุทธ์1คือกระจายดึงงานไปจัดในพื้นที่ศักยภาพในจังหวัดต่างๆ2รีเริ่มจัดงานสัญลักษณ์ที่เป็นไม้ซิตี้3ชูกรุงเทพเป็นแม่เหล็กดึงงานไม้โลกเข้ามาในไทย4คัดแฟกชิปเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกเพื่อต่อยอดขยายรายได้กระจายเม็ดเงิน5ดันระยองสู่ไม้ซิตี้และผลักหัวหินขึ้นหัวหินชะอำเป็นพื้นที่นำร่องทำไม้คลัสเตอร์แห่งแรกของเมืองไทยพร้อมกับเดินหน้าโครงการไม้ Growth Industry Route หรือการสร้างเส้นทางกับกิจกรรมใหม่นำร่องในพื้นที่ EEC เพื่อตอบโจทย์ไม้เชื่อสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดีและโค้งสุดท้ายในปี2569นี้ก็จะใส่เกียร์แรงทำ3กิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกนั่นก็คือจัดประกวดไม้โปรดักต์พรีเมียมเพื่อคัดสินค้าพรีเมียมป้อนตลาด2จัดกิจกรรมที่2จัดระยองไม้พลัสดันสู่เมืองไม้ซิตี้แล้วก็เสนอหัวหินชะอำเป็นไม้คลัสเตอร์แห่งแรกและกิจกรรมที่3ร่วมโรดโชว์กับคณะใหญ่ของทีเซฟไปมิตไปจัดงานมิตรไทยพลัส2026เซินเจิ้นในวันที่90กันยายนนี้โดยมีกรุงเทพมหานครพัทยาเดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนกับเซินเจิ้นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกและก็นำทีมลูกเจาะตลาดไม้จีนควบคู่กันไปด้วยรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณปริชาติเสวเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการทีเซฟภาคกลางและภาคตะวันออกได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
7: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
9: สวัสดีค่ะผอ.ปุ้มปริชาติค่ะ
10: ค่ะ สวัสดีค่ะพี่โก
9: ค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับการมาดูแลทีเซ็ตในส่วนของภาคกลางซึ่งมีพื้นที่ที่น่าที่ท้าทายในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้ค่อนข้างที่จะกว้างพื้นที่กว้างอะเนาะคราวนี้อยากให้เล่าให้ฟังอะค่ะว่าในช่วงปี2569เนี่ยทางด้านของทีเซ็ตภาคกลางเราได้ปูพรมทำอะไรไปบ้างเพราะว่าจะปีงบประมาณแล้วและในปี2570เองเนี่ยเราจะทำไม้ในภาคกลางให้มันปังๆในเรื่องในด้านใดไหนบ้างคะ
10: ขอบคุณนะคะปู่คือที่มาดูในส่วนของไม้ในประเทศนะคะที่ครอบคลุมตอนนี้ก็ประมาณ26จังหวัดจริงๆแล้วก็รวมทั้งภาคกลางนะคะภาคตะวันออกด้วยนะคะตามนโยบายแล้วก็แนวทางของทางด้านของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของทางด้านของท่านผอ.แล้วก็ท่านรองเองก็คือว่าวันนี้เราอยากที่จะทำให้เห็นภาพของไม้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะของรัฐบาลเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จากภาพรวมของตัวไม้ในประเทศเองเนี่ยกว่า 90% เป็นงานแสดงสินค้านะคะงานที่เด่นที่เราได้ทำมาในส่วนของปี2569นะคะก็คือว่าเรามีการจับมือกับพันธมิตรนะคะอย่างสมาคมการแสดงสินค้าไทยนะคะในการดึงงานแสดงสินค้านะคะมาลงในพื้นที่นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นงานออโตเมชั่น Expo 2026นะคะจริงๆจัดไปเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็จัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะคะในส่วนของที่นงนุชนะคะซึ่งตรงนี้เป็นงานประเภทหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีประเภทโรงงานอัจฉริยะนะคะเราก็ต้องการที่จะดูในส่วนของอัตลักษณ์ของพื้นที่นะคะว่าตัวพื้นที่เองเนี่ยสามารถที่จะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอะไรได้บ้างมีโปรดักต์สินค้าบริการในพื้นที่นะคะที่เป็นอุตสาหกรรมไหนแล้วเราก็กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ใช้ไม้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในเชิงของพื้นที่ด้วยนะคะอีกงานหนึ่งที่ก็เพิ่งจัดนะคะเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งจริงๆแล้วงานนี้เคยจัดทั้งที่กรุงเทพขอนแก่นเชียงใหม่เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาจัดในส่วนของที่ชลบุรีนะคะที่พีชพัทยาก็คืองานบินไซเคิลเทคเอ็กซ์โปเป็นเรื่องของมหกรรมแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์หมุนเวียนเพื่อเศรษฐกิจนะคะอันนี้เราก็พยายามที่จะดึงงานแสดงสินค้านะคะเข้ามาลงในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของเมืองนะคะอีกประเด็นนึงที่เราได้มีความพยายามในการทำงานนอกเหนือจากที่เป็นงานแสดงสินค้าแล้วก็จะเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็งานไม้หลักๆในพื้นที่เองนะคะอย่างกรุงเทพในฐานะเมืองไม้ซิตี้เนี่ยเราก็มีการจัดงานไม้ซิตี้ซัมมิตซึ่งเป็นการรวบรวมในส่วนของเมืองไม้ซิตี้นะคะทั่วประเทศนะคะทั้ง10จังหวัดเองแล้วก็เมืองที่มีศักยภาพนะคะรวมแล้วก็กว่า20จังหวัดเพื่อที่จะมาพูดคุยกันหารือกันแล้วก็มาแสดงวิสัยทัศน์ของเมืองในการใช้ไม้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งงานนี้ก็จัดที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นการหารือในเชิงของนโยบายในการพัฒนาเมืองไม้ในภาพรวมนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเราก็ยังมีแนวทางนะคะในภาพใหญ่ในแง่ของการดึงงานระดับโลกในฐานะที่เป็นศูนย์กลางหรือว่าเกตเวย์ของประเทศไทยในเรื่องของไม้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็มีขับเคลื่อนในเรื่องของงาน World Prize 2030นะคะหรือว่าจะเป็นงานใหญ่ๆนะคะที่สร้างชื่อเสียงเองแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกในตอนนี้อย่างประเภท High Rocks นะคะหรือว่ามีงานประเภทแบบ Money 2020นะคะที่เข้ามาจัดนะคะในทั้งในเชิงของการดึงงานด้วยแล้วก็ยังมีการขับเคลื่อนงานในลักษณะที่เป็น Homegrown นะคะอย่างงานตัวที่ตอนนี้เราดูงานในส่วนของตัว Flagship อยู่นะคะก็เป็น Night of Museum นะคะของ Museum สยามที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนงานในฐานะที่อยากที่จะชูในเชิงของตัว Night Festival ของกรุงเทพมหานครเองด้วยนะคะในส่วนของพัทยาชลบุรีไม้ซิตี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่เป็นไม้ซิตี้ของเราในเขตพื้นที่ภาคกลางซึ่งตรงนี้เราก็จะมีงานพัทยาทราเวลมาร์ทนะคะเรามีการสนับสนุนงานนี้มาแล้วก็ปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่เรามีการพูดคุยกันแล้วก็เพิ่มในเรื่องของไม้เข้าไปคือพัทยาทราเวลมาร์ทแอนด์ไม้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะให้มีผู้ประกอบการหรือว่าผู้จัดงานนะคะในพื้นที่ที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเจรจาธุรกิจในเชิงของตัวงานไม้นะคะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะขยายองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งงานนี้เองก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานเยอะนะคะประมาณ150-200คนนะคะแล้วก็มีทั้งตัวของเซลเลอร์ที่เข้ามานะคะในพื้นที่อีกมากแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเมืองพัทยาซึ่งเมืองเองก็เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานด้วยนะคะแล้วก็อย่างเพิ่งไปงานนะคะล่าสุดมานะคะในส่วนของตัวพัทยาเองพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลวันนี้อีกประเด็นนึงนะคะในส่วนของตัวพัทยาเองก็คืออยากจะขับเคลื่อนในส่วนของเมืองสร้างสรรค์นะคะในด้านของภาพยนตร์นะคะซึ่งก็ตัวพัทยาเองก็เตรียมการที่จะยื่นในส่วนของเมืองสร้างสรรค์นะคะทีเซ็ตเองเข้ามามีบทบาทในการที่จะรวบรวมแล้วก็เ ็ดูแผนงานกิจกรรมเฟสติวัลต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของตัวฟิล์มซึ่งตัวพัทยาเองก็เตรียมการที่จะยื่นภายในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าปีหน้าก็คงจะทราบผลนะคะว่าเราจะสามารถที่จะเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่านี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งของพัทยานะคะในส่วนของตัวเพชรบุรีเองงานใหญ่ๆที่เราให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็มีการทำงานร่วมกับจังหวัดแล้วก็ผู้ประกอบการในเมืองอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเป็นงานแฟลกชิพก็คืองานพระนครคีรีนะคะวันนี้เราก็ช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนในส่วนของการวางแผนงานที่เป็นรถแมป5ปีในการที่จะพัฒนางานนะคะในฐานะงานแฟลกชิพของเมืองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในเรื่องของการพัฒนาในเชิงของการจัดงานที่จะเพิ่มในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพการโซนนิ่งงานต่างๆการยกระดับในรูปแบบของการจัดงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นการที่เราจะมีการใส่ในเรื่องของตัวการเจรจาธุรกิจนะคะในเชิงของไมซ์เพื่อที่จะไปเพิ่มมูลค่าของงานให้งานมีมูลค่างานเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นในพาร์ทของการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะอย่างที่เราได้มีการพูดคุยเกินไปบ้างในส่วนของพัทยาซึ่งเรามีแนวทางที่จะพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ผ่านการขับเคลื่อนงานไมซ์แล้วก็เฟสติวัลในภูมิภาคนะคะเราก็มีการทำแผนกิจกรรมแล้วก็งานไมซ์ของเมืองนำเสนอจังหวัดต่างๆอย่างเพชรบุรีวันนี้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารแกสโตรโนมีนะคะแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปร่วมขับเคลื่อนในการทำแผนงานบูรณาการแผนงานของจังหวัดทั้งหมดนะคะในส่วนของงานต่างๆที่มีอยู่ในสาขาทางด้านอาหารแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะร้อยเรียงกันขึ้นมาให้เป็นคาล endar year นะคะแล้วก็ให้มีการวางนะคะในส่วนของตัวปฏิทินเพื่อที่จะยกระดับนะคะเมืองในฐานะเมืองแห่งอาหารทางด้านเมืองสร้างสรรค์นะคะหรือว่าตอนนี้อีกอันนึงที่เราก็เพิ่งไปทำนะคะในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการมาก็คือสุพรรณบุรีนะคะวันนี้สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์นะคะทางด้านดนตรีนะคะเราก็ไปรวบรวมทำแผนกิจกรรมไมค์เฟสติวัลต่างๆในแง่ของดนตรีนะคะของเมืองเพื่อให้ใช้ไมค์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะคะทางด้านนี้ของเมืองนะคะแล้วก็รวมไปถึงการไปดูสถานที่ต่างๆเวอร์นูต่างๆนะคะที่จะเป็นเส้นทางไมค์แล้วก็ผนวกกันเข้ากับในเรื่องของเส้นทางสร้างสรรค์เข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเราที่เราก็มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของเมืองสร้างสรรค์เข้ากับเส้นทางไมค์แล้วก็งานไมค์ที่อยู่ในจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้มียุทธศาสตร์แล้วก็มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนนะคะให้กับตัวจังหวัดนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเตรียมการที่จะเพิ่มเมืองไมซ์นะคะเพิ่มเมืองไมซ์ซิตี้ที่อยู่ในขอบเขตงานตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินเมืองไมซ์ใหม่ก็คือระยองนะคะแล้วก็มีการประเมินเมืองที่เป็นไมซ์คลัสเตอร์ซิตี้แห่งแรกของประเทศไทยนะคะตอนนี้เรานำเสนอในส่วนของหัวหินชะอำก็เตรียมรอฟังข่าวดีด้วยนะคะพี่กูว่าเราจะสามารถที่จะขับเคลื่อนทั้งสองเมืองนี้ให้ผ่านการประเมินแล้วก็เป็นเมืองไมซ์ซิตี้แห่งใหม่ได้หรือไม่แล้วก็รวมคลัสเตอร์ซิตี้นะคะค่ะ
9: ค่ะนี่ก็เป็นแผนที่จะทำต่อเนื่องในปี2570ควบคู่กันไปเลยจากปี2569นะคะตอนนี้ถ้าอันนี้ในเชิงของเมืองสร้างสรรค์บวกกับไมซ์ถ้าในแง่ของเรื่องของไมซ์ในเชิงของความยั่งยืนตรงนี้เราจะมีโมเดลหรือเดสติเนชันที่เราจะเข้าไปปั้นหรือไปสร้างด้วยไหมคะ
10: อย่างที่เรียนนะคะพี่กูว่าตอนนี้เราอยากที่จะมาใช้ไมซ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของภาคเองนะคะแล้วก็เราก็ดูในแง่ของการจัดทำเส้นทางไมซ์ในการเชื่อมอุตสาหกรรมอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากเส้นทางไมซ์ที่เป็น EEC Mice Growth Industry Route นะคะในการที่เดิมทีเนี่ยเราอาจจะเป็นเส้นทางไมซ์นะคะที่เราอาจจะเน้นไปในเชิงของตัวสถานที่จัดงานนะคะหรือว่าชุมชนซึ่งยังไงก็ตามทีเนี่ยในแง่ของการที่เราจะมีเส้นทางในส่วนของตัวที่จะแวะเวียนไปในชุมชนสำหรับการประชุมสัมมนาต่างๆเนี่ยเรายังคงมีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นมาก็คือเส้นทางในเชิงอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นการที่เราจะดูในส่วนของโรงงานหรือว่าดูในส่วนของสถานที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเรากำลังเร่งทำในเรื่องนี้อยู่ซึ่งอาจจะออกมาเป็น directory ในส่วนของสถานที่แล้วก็เส้นทางนะคะที่สามารถที่จะให้กลุ่มประชุมสัมมนาเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ได้ในเชิงของตัวอุตสาหกรรมในเชิงของตัวธุรกิจนะคะนอกจากนี้เราก็มีการเพิ่มนะคะขยายในส่วนของตัวที่เป็นพันธมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองในการที่จะจับมือดูในส่วนของเส้นทางศึกษาดูงานในเชิงอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ในส่วนของภาคเนี่ยจะเริ่มต้นจากทางด้านของตัว EEC นะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของตัวเส้นทางที่เป็นในเรื่องของตัวชุมชนนะคะเราก็ยังจะมีเส้นทางนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการผนวกกันเข้าไปก็คือให้กลุ่มประชุมสัมมนาต่างๆที่เป็นกลุ่มในเชิงของคอร์ปอเรทมาดูในเรื่องอุตสาหกรรมมาดูในเชิงของเรื่องของการลงทุนแล้วก็ยังได้กลับคืนสู่สังคมแวะกลับไปที่วิสาหกิจชุมชนต่างๆยังมีการทำกิจกรรมต่างๆให้ต่อเนื่องแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการผนวกแล้วก็ใส่ในเรื่องของนโยบายและแนวทางในการจัดงานอย่างยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในส่วนของชุมชนเองนะคะหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของการจัดงานนะคะที่เราก็มีความเชื่อมโยงกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไหมในการที่นำองค์ความรู้ของฝ่ายนะคะมาพัฒนาทั้งในเชิงของสถานที่จัดงานแล้วก็ในเชิงของตัวที่เป็นในเรื่องของการพัฒนาชุมชนแล้วก็อีโคซิสเต็มทั้งหมดที่จะให้มีในเรื่องของการใช้ในเรื่อง sustainability ค
9: ่
10: ะ
9: แล้วอันนี้ก็คือเน้นในส่วนของที่เป็น EEC เป็นหลักหรือว่าในส่วนของ
10: เราเริ่มจากในส่วนของตัวถ้าในแง่ของเส้นทางเนี่ยเราเริ่มจากในส่วนของตัว EEC ในเชิงของตัวที่เป็นไมซ์ในแง่ของอุตสาหกรรมนะคะที่เราอยากจะเจาะในเชิงอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็จะใช้เส้นทางเหล่านี้ค่ะเริ่มขยายไปในแต่ละจุดนะคะอย่างที่เรียนพี่กูว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าในส่วนของเป้าหมายของแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้างอย่างที่เรียนว่าถ้าสมมติว่าเราลงไปดูในส่วนของเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยทางเพชรบุรีเองเน้นในเรื่องของแกสโตรโนมีเราก็เชื่อมโยงกับทางด้านของตัวเมืองสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นในปีหน้าเราก็เตรียมมองว่าเราจะสามารถทำงานที่เป็นลักษณะของการ cross จังหวัดกันได้ไหมในกลุ่มของจังหวัดที่เป็นแกสโตรโนมีด้วยกันแล้วก็จะเป็นเส้นทางไหมทางด้านของที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวอาหารนะคะในการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางไหมที่เป็นรูทที่ตรงกับแผนในส่วนของพัฒนาของตัวจังหวัดเองด้วยเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวพัทยาเองเน้นในเรื่องของ creative economy นะคะเราจะสามารถดูในเรื่องของตัวเส้นทางหรือว่าการพัฒนางานหรือว่าการดึงงานที่เหมาะสมนะคะกับพื้นที่ของพัทยาในเชิงของฟิล์มในเรื่องของตัวที่เฟสติวัลหรือแม้กระทั่งความเป็นสมาร์ทซิตี้ของเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางต่างๆเนี่ยเส้นทางไม้ต่างๆก็จะแบ่งนะคะแล้วก็เป็นไปตามจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายนะคะที่เราทำงานร่วมกับพื้นที่นะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วยค่ะพี่กูค่ะ
9: แล้วถ้าพูดถึงในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนส่งท้ายปีงบประมาณเองอะค่ะพอปุ้มอยากพูดถึงเรื่องการดึงพันธมิตรเข้ามาร่วมแล้วก็มีการจัดอีเวนท์ที่เป็นไฮไลท์สำคัญส่งท้ายปีงบประมาณยังไงบ้างนะคะ
10: ค่ะอย่างที่เรียนนะคะก็ในช่วงของการส่งท้ายปีงบประมาณแล้วก็จะมีการเปิดเส้นทางไมซ์ EEC นะคะ Mice Growth Industry Route นะคะในการตอบโจทย์กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่นะคะอันนี้ถ้าในส่วนของตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะพยายามรวบรวมนะคะในส่วนของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ของ EC ให้มีความแข็งแรงนะคะเป็นหลักด้วยนะคะในส่วนของเดือนกันยายนก็จะยังมีเรื่องของตัวการประกวดในเรื่องของ EC Mice Product Premium อย่างที่เรียนว่าเราต้องการที่จะยกระดับนะคะทั้งในเชิงขององค์โซ่คุณค่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประกวดในเชิงของตัวการเฟ้นหาตัว Mice Product Premium นะคะในการทำงานร่วมกับทางด้านของตัวพันธมิตรอย่างสถาบันอาหารเองอย่างตัวของ EECO เองนะคะเพื่อที่ว่าจะมาดูนะคะว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะสามารถตอบโจทย์นักเดินทางไมซ์ในระดับนานาชาติได้นะคะเพื่อที่จะทำในส่วนของตัวเส้นทางมีเรื่องของการเจรจาธุรกิจในการที่เราจะดึงโรงแรม นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการมาทำแมทชิ่งกับในส่วนของตัวโปรดักที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะยกระดับโปรดักให้สามารถที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมไม้ได้นะคะแล้วก็ยังมีงานที่เดี๋ยวพรุ่งนี้พุ่มมีต้องไปนะคะในช่วง31สิงหาถึง2กันยานะคะแล้วก็จะมีงานที่ชื่อว่างานระยองไม้พลัสก็จับมือกับทางด้านของสมาคมนะคะธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะก็จะมีการผนวกในเรื่องของการเพิ่มรูทเส้นทางต่างๆในการที่จะไปเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของPTT GC นะคะในพื้นที่ของตัวระยองนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราจะมีการทำในเรื่องของการเจรจาธุรกิจโดยมีในส่วนของผู้ขายนะคะที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยกว่า50รายแล้วก็จะมีการเชิญผู้ซื้อนะคะจากทั่วประเทศเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมศักยภาพของเมืองระยองในฐานะที่เป็นระยองไม้นะคะว่าในรูปแบบของณวันนี้เนี่ยมีการพัฒนาในส่วนของตัวสถานที่จัดงานโรงแรมหรือว่าพื้นที่ในส่วนของตัวโรงงานหรือว่าพื้นที่ในส่วนของคอร์ปอเรทที่ไหนที่สามารถที่จะให้มีการศึกษาดูงานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการไปร่วมงานในส่วนของมิตรไทยพลัสนะคะที่เซินเจิ้นนะคะโดยที่เราจะพาในส่วนของเมืองที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ที่อยู่ในขอบเขตแล้วก็เป็นเมืองไมซิตี้ก็คือจะพากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พัทยาชลบุรีแล้วก็รวมถึงเพชรบุรีด้วยนะคะไปที่เซินเจิ้นนะคะเพื่อที่จะมีการไปหารือนะคะไปพูดคุยการแลกเปลี่ยนในเชิงของเมืองสร้างสรรค์ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เซินเจิ้นเองก็เป็นเมืองทางด้านออกแบบซึ่งเป็นเมืองออกแบบนะคะเช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครก็จะมีการไปแลกเปลี่ยนนะคะองค์ความรู้กันนะคะแล้วก็ไปแชร์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีการเตรียมการที่ว่าเมื่อมีการจัดงานก็จะได้มีการครอสแล้วก็มีการเชิญกันเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาเมืองในส่วนของทางด้านที่แต่ละเมืองได้รับตัวที่เป็นเมืองสร้างสรรค์นะคะเพชรบุรีก็เป็นเมืองทางด้านอาหารแล้วก็พัทยาชลบุรีก็เตรียมการที่จะเป็นเมืองทางด้านของฟิล์มค่ะพี่กูค่ะ
9: ในส่วนของมิสไทยพลัสที่สนใจนี่ก็คือเดือนกันยาวันที่9วันที่10กันยาถูกไหมคะ
10: ใช่ค่ะพี่โกซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่นะคะของทางด้านขององค์กรที่จะมีการไปจัดงานแล้วก็ในส่วนของภาคเองก็ได้มีการพานะคะในแง่ของตัวเมืองต่างๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็มีการโปรโมทในภาพของเมืองไมซิตี้ทั้งหมดด้วยนะคะว่ามีจุดแข็งในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเองเนี่ยแบบไหนบ้างนะคะเมืองที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยาชลบุรีนะคะที่อยู่ในส่วนของภาคด้วยและในส่วนของภาคอื่นๆก็มีการที่จะไปโปรโมทด้วยนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆของ10เมืองไมซิตี้เพื่อที่จะไปดึงตลาดจีนเข้ามาลงในพื้นที่ค่ะ
9: ในส่วนสุดท้ายพอปุ้มอยากฝากอะไรไว้สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมไม้ของภาคกลางกับภาคตะวันออกที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไม้เติบโตอย่างมีพลังแล้วก็ยั่งยืนค่ะ
10: ค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของผู้ประกอบการเองนะคะในส่วนของจังหวัดนะคะแล้วก็พันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนสถาบันการศึกษาต้องเรียนว่าทุกจังหวัดที่ได้มีโอกาสได้ไปเยือนนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความตั้งใจมากๆนะคะทางด้านของทีเซฟเองเนี่ยก็พร้อมที่จะนะคะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกท่านนะคะโดยที่ในส่วนของเมืองไมซิตี้หลักแล้วก็จะทำงานผ่านในส่วนของคณะกรรมการไมซ์นะคะที่อยู่ในจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมกันนะคะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานนะคะณวันนี้เราได้มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องแผนของกิจกรรมไมซ์แล้วก็เฟสติวัลที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยให้กลายมาเป็นแผนอยู่ในแผนของแผนพัฒนาจังหวัดนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนในภาพใหญ่ไปด้วยกันแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดงานที่เกิดขึ้นได้จริงแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับนะคะทุกท่านก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ยังไงก็พร้อมที่จะเดินหน้ากันเต็มที่นะคะในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
9: ค่ะแล้วค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.ปุ้มปริชัดมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่โกสวัสดีทุกท่านค่ะ
11: คุณปริชัดเสวยเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการทีเซฟภาคกลางกับภาคตะวันออกในก็เปิดแผนที่ให้เห็นแล้วนะคะว่าการขับเคลื่อนตลาดไมซ์ภาคกลางกับภาคตะวันออก26จังหวัดนั้นจะมี5กลยุทธ์และในช่วงปลายปีนี้จะใส่เกียร์เร่ง3กิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะทำในหลากหลายรูปแบบเพื่อ ให้อุตสาหกรรมไม้เป็นสะพานเศรษฐกิจอย่างแท้จริงให้กับประเทศทั้งการเชื่อมตลาดในประเทศและต่างประเทศเข้ามาหากันนะคะถ้าเราร่วมมือกันก็จะมีพลังทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นจากอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นเส้นทางและกิจกรรมใหม่ๆนำเสนอกับผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางนั่นเองค่ะมาต่อที่ข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวช็อปฟินของ King Power Online บินส่งท้ายหน้าฝนมอบส่วนลดให้สูงสุดถึง 30% ผ่านแคมเปญที่เรียกว่า Every Export Tell Your Story Click and Collect Shopฟินบินส่งท้ายซีซั่นหน้าฝนสั่งล่วงหน้าออนไลน์กับสินค้าแบรนด์เนมในแผนกที่เข้าร่วมรายการสินค้าก็ซื้อเสร็จแล้วก็รับง่ายที่สนามบินขาออกพร้อมดีลสุดคุ้มจากแบรนด์ดังให้ทุกการเดินทางเริ่มต้นสบายกว่าเดิมวันนี้ไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569มาช็อปก่อนบินกับคอลเลกชันไอเทมตัวท็อปที่ทุกคนกำลังรอคอยมีทั้งสกินแคร์เมคอัพน้ำหอมไปจนถึงแฟชั่นแบรนด์ดังช็อปดิวตี้ฟรีได้เลยในก่อนเดินทาง60 วันและก่อนบิน2ชั่วโมงก็ได้เช่นกันคือซื้อได้จนถึง last minute ที่สนามบินขาออกประเทศมาดูส่วนลดกันนะคะว่าถ้าซื้อครบ 3,000 บาทจะได้ส่วนลด 15% โดยใส่รหัสส่วนลด 15SEP26 นะคะหรือจะลด 20% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทโดยใส่ส่วนลดก็คือ 20SEP26 นั่นเองและลดสูงสุดเมื่อช็อป 7,000 บาทจะได้ลดสูงสุดถึง 25% โดยใช้รหัสส่วนลด25SEP26 นั่นเองค่ะนี่ก็เรียกได้ว่ารู้วิธีช็อปก็จะได้สินค้าที่ตรงใจและก็ยังได้ส่วนลดที่คุ้มค่าเงินมากด้วยนะคะสำหรับวิธีการช็อป King Power ก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะได้ส่วนลดหรือได้ท็อปอัพหรือได้สิทธิประโยชน์เพิ่มโดยเฉพาะการมีบัตร Power Pass ก็จะได้คะแนนสะสมเป็นกลัดแล้วก็ไปแลกเป็นของหรือเป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะมาที่อีกข่าวนึง King Power Online เขาได้จัดอีกแคมเปญนึงเป็น Attach of Beauty สวยคุ้มมีออร่าตลอดนะคะสำหรับแบรนด์ดังที่พาเลทกันมาลดราคาในวันนี้ไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569บิ๊กแบรนด์ที่จัดเต็มในเรื่องความสวยความงามความออร่าก็จะมีคิวลาโรเช่ไบโอเทอร์มลาแมคลีเดอร์พัวบิวตี้ลังโคมออกัสซินัสบราเดอร์ยิปแซงวอร์เรนล็อกซิทานเกอร์แลงและก็มีสินค้าดีลพิเศษให้เข้าไปชมใน King Power Online สำหรับแคมเปญ Every Export Tell Your Story ผนวกเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีส่วนลดที่น่าสนใจมากมายรออยู่และส่วนลดที่ยังยืนพื้นอยู่ก็คือถ้าช็อป 3,000 บาทลด 15% ช็อป 5,000 บาทลด 20% ช็อป 25% ช็อป 7,000 บาทลด 25% รวมไปถึงสามารถช็อปแล้วแบ่งจ่าย 0% ได้ที่สนามบินนานถึง6เดือนและยังสามารถรับเครดิตเงินคืนสูงสุดได้ถึง 62,800 บาทและก็ยังมีรับฟรีของสำนักคุณพิเศษจากแบรนด์ดังกับการรวมไปถึงการสมัครสมาชิกKing Power เมื่อช็อปขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบัตร Power Pass ของ King Power สามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านได้โดยสมัครเพิ่มเพื่อนแอดไลน์แล้วก็พิมพ์คำว่า King Power ภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็ไปสมัครได้หรือจะซื้อสินค้าช็อปขั้นต่ำที่ King Power 1,000 บาทตามที่ได้นำเสนอไปก็จะได้ส่วนลด 1,000 บาทก็จะได้เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกันนะคะบัตรก็จะไล่ระดับกันไปเรื่อยๆตามสิทธิ์ต่างๆนะคะมาต่อที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าล่าสุดได้เป็นประธานประชุมหารือกับคณะผู้บริหารมิชลินไกด์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ10ปีมิชลินไกด์ประเทศไทยโดยททมุ่งใช้ความร่วมมือกับมิชลินเป็นแพลตฟอร์มกลยุทธ์ในการยกระดับอาหารจากซอฟต์พาวเวอร์สู่การขับเคลื่อนท่องเที่ยวมูลค่าสูงหรือที่เรียกว่า High Value Tourism Driver นะคะก็จะเน้นเชื่อมโยงอาหารวัฒนธรรมที่พักและประสบการณ์ท้องถิ่นเป็นพลังสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวคุณภาพได้เดินทางและใช้จ่ายเงินอยู่ในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการกระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศได้ด้วยททก็จะเดินหน้าผลักดันกลยุทธ์โดยพุ่งเป้าทำ3กลยุทธ์พุ่งเป้าตรง3กลยุทธ์กลยุทธ์ที่1ก็คือทำ Global Gastronomy Destination ยกระดับประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลกผ่านการต่อยอดมิชลินไกด์ทั้งร้านอาหารระดับมิชลินและบิ๊บกูมองขยายเรื่องราวอาหารไทยสู่ผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า Global Audience และกลยุทธ์ที่2เป็น Michelin Key and Hospitality Excellence ก็จะผลักดันมิชลินคีย์โดยผู้ว่า าการทท.ก็ให้ความสำคัญกับการใช้มิชลินไกด์เรสลองซีเลคชั่นเป็นตัวเสริมจุดขายให้พลังยกระดับโรงแรมและที่พักคุณภาพของไทยสร้างประสบการณ์ตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นไปจนจบเพื่อที่จะทำให้ครบทั้ง stay dine experience นะคะก็คือที่พักการรับประทานอาหารและประสบการณ์ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพและตลาดลักชัวรี่กับตลาดไฮเอนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบกลยุทธ์ที่3ก็คือมุ่งสู่การทำ high value and sustainable tourism นั่นก็คือการเชื่อมโยงร้านอาหารโรงแรมเชฟผู้ผลิตวัตถุดิบและชุมชนทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศการเดินทางเพื่ออาหารหรือ gastronomy ecosystem โดยมีตัวชูโรงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปยังทั่วประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความหมายผนวกกับความยั่งยืนที่ตอบโจทย์นักเดินทางด้วยผู้ว่าธบนีย้ำว่าในโอกาสที่มิชลินไกด์ประเทศไทยครบรอบ10ปีก็จะไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ก็คือจุดเปลี่ยนสู่บทต่อไปของประเทศไทยในการใช้พลังของอาหารและการบริการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารของโลกหรือ World Class Destination for Gastronomy โดยมีเรื่องของอัธยาศัยไมตรีคนไทยทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงและก็จะใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จในด้านอาหารอย่างสมบูรณ์แบบทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไปนี่เป็นเป้าหมายนะคะใน10ปีเดี๋ยวโครงการในแต่ละกลยุทธ์นี้ก็จะทยอยออกมาเป็นละลอกละลอกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใครที่เป็นแฟนของมิชลินไกด์ก็รอดูเพิ่มเลยนะคะว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละกลยุทธ์ในช่วงปี2570นี้จะมีอะไรออกมาบ้างเพราะครบรอบ10ปีและกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่11แล้วนะคะมาต่อที่บริษัท OKEASA ซึ่งเป็นธุรกิจสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในนอร์เวย์ภายใต้กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มบริษัทบางจากล่าสุดได้รับรางวัล Improve Recover Award ประจำปี2569จากสำนักงานทรัพยากรนอกชายฝั่งแห่งนอร์เวย์หรือ Norwegian Offshore Directorateเป็นหน่วยงานเฉพาะทางของภาครัฐภายใต้กระทรวงพลังงานของนอร์เวย์และจากความสำเร็จในการที่ทางด้าน OKEASA ของกลุ่มบางจากได้ใช้นวัตกรรมเพิ่มปริมาณน้ำมันโดยสามารถนำขึ้นมาผลิตได้จากแหล่ง Dragon and Breed บนไหลทวีปนอร์เวย์ตามโดยมีมิสเตอร์สเวียนจาคอบไลเนสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OKEA เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลจากมิสเตอร์โตเกียสโตดอนเป็นไดเรคเตอร์เจเนอเรลของ Norwegian Offshore Directorate รับไปเมื่อเร็วๆนี้และในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในงาน Offshore Northern Sea หรือ ONS 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานชั้นนำของโลกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีที่เมือง Stavanger ประเทศนอร์เวย์นะคะทำต่อเนื่องมาแล้วกว่า50ปีเป็นเวทีที่ผู้นำในธุรกิจพลังงานให้ความสนใจและให้ความสำคัญเพราะเป็นเวทีแห่งการรวบรวมนำผู้นำของภาครัฐผู้บริหารอุตสาหกรรมนักวิชาการนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสภาพภูมิอากาศเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งในเวทีปีนี้ที่ทาง OKEA ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมจาก92ประเทศรวมจำนวนถึงกว่า 70,000 คนด้วยกันและ OKEA ก็เป็นผู้รับดำเนินการหรือเป็นโอเปอเรเตอร์ในแหล่งเดดราเกนนะคะเมื่อปี2561และ2ก็คือแหล่งบาสในปี2565ซึ่งบางจากก็เข้าไปร่วมทุนและก็ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจในเครือของบางจากด้วยและก็OKEA ก็ได้พัฒนาประสิทธิภาพของแหล่งต่อเนื่องทั้ง2แหล่งโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมทิศทางการเจาะตามข้อมูลทางธรณีวิทยามาใช้ร่วมกับการบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์ก็มีการเจาะหลุมแนวนอนที่ระยะขุดเจาะยาวเป็นประวัติการณ์และก็ยังมีการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงจากแหล่งผลิตเดิมได้อย่างตรงเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวนั้นช่วยเพิ่มปริมาณสำรองและทรัพยากรปิโตรเลียมเพิ่มปริมาณการผลิตและคาดจะช่วยยืดอายุการดำเนินงานของทั้ง2แหล่งคือดราเก้นกับแหล่งบราสได้ยืดอายุได้ไปถึงปี2583สำหรับแหล่งดราเก้นนะคะ Recovery Factor ก็หรือมีอัตราส่วนของน้ำมันที่คาดว่าจะสร้างขึ้นนำมาผลิตได้เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันทั้งหมดในแหล่งช่วงปี2569เนี่ยทำได้ 67.3% ในปี2569สามารถเพิ่มเป็น 72.6% แล้วกลยุทธ์การขุดเจาะของ OKEA ก็ยังช่วยสร้างข้อมูลกับองค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ใต้ดินนำไปสู่การค้นพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ทำให้มีทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองค่ะนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัล Improve Recover Award ของ OKEA ในเครือของบางจากด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องพักสักครู่และช่วงที่2เพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมานำเสนอกันด้วยนะคะจะพาไปเที่ยวใครที่เป็นแฟนคลับพนมรุ้งนะคะรอดูแสงตรง15ช่องจะเริ่มแล้วในเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมนี้และก็ข่าวในเรื่องสุขภาพและข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
7: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็งรุ่งยายสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
7: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งยายสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
12: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
11: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์ที่มีมายาวนานนับพันปีสำหรับสายท่องเที่ยวสายถ่ายภาพก็เตรียมเคลียร์คิวให้พร้อมไปรอชมดวงพระอาทิตย์เคลื่อนตรงผ่านแนวช่องประตูที่ปราสาทพนมรุ้งทั้ง15ช่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์นะคะก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมในปีส่งท้ายปีนี้จะมีอยู่2ช่วงคือตอนพระอาทิตย์ขึ้นและ าทิตย์ตกสำหรับพิกัดแรกในช่วงชมตอนพระอาทิตย์ขึ้นตรงกัน15ช่องที่ปราสาทพนมรุ้งก็จะเกิดขึ้นในวันที่18ถึง10กันยายนนี้ช่วง 5:57 นาทีปราสาทพนมรุ้งเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้ตั้งแต่ 5:30 เพื่อรอเวลาโดยสามารถขึ้นไปตรงบริเวณลานด้านหลังปราสาททางทิศตะวันตกเพื่อรอสัมผัสแสงอาทิตย์ขึ้นในช่วงเวลาประมาณ

และอีกรอบหนึ่งเป็นช่วงชมพระอาทิตย์ตอนชมตอนพระอาทิตย์ตกตรงกันทั้ง15ช่องในวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ในช่วงเวลา 17:55 นที่เดียวกันก็คือที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะก็เปิดปิดให้บริการในช่วง 18:30 นสำหรับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นสาดส่องตรง15ช่องที่พนมรุ้ง1ปีจะมี4ครั้งครั้งที่1เป็นพระอาทิตย์ตกในช่วงวันที่5ถึง7มีนาคมช่วงเวลา 18:15 นครั้งที่2พระอาทิตย์ขึ้นวันที่3ถึง5เมษายนช่วงเวลาประมาณ 6:03 นครั้งที่3เป็นพระอาทิตย์ขึ้นวันที่8ถึง10กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเวลา 5:57 นและครั้งที่4พระอาทิตย์ตกวันที่5ถึง7ตุลาคมเดือนหน้านะคะก็เวลาประมาณ 17:55 นถ้าใครจะไปเที่ยวแล้วก็อยากขอข้อมูลเพิ่มก็โทรไปถามอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือที่บุรีรัมย์ได้นะคะโทร044666251หรือทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาบนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วและอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติห่างอยู่จากตัวเมืองบุรีรัมย์ประมาณ77กิโลเมตรมีจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวนิยมไปและชื่นชอบก็คือจุดที่1ทางขึ้นที่ทำจากศิลาแรงกับเสานางเรียงหินทรายพานักท่องเที่ยวเดินเข้าสู่ตัวปราสาทจุดที่2ก็จะเป็นสะพานนาคราชตามความเชื่อก็คือถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อมิติที่มีราวสะพานจำลองเป็นลำตัวพญานาค5เสียนเปรียบเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์สู่แดนเทพเจ้าหรือเขาไกรลาศจุดที่3ก็จะเป็นซุ้มประตูโคปุระทางเข้าชั้นนอกชั้นในสลักลวดลายเทพเจ้าประณีตงดงามแล้วก็มีระเบียงคดหรือที่เรียกว่าช่องประตูทั้ง15ช่องที่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเกิดปรากฏการณ์ดังพระอาทิตย์ส่องทะลุช่องประตูจุดที่4ก็จะเป็นปราสาทประธานศาสนสถานที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางแผนผังและเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมีทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่บริเวณมณฑปที่ตะวันออกแล้วก็มีศิวลิงกับท่อสุโสมสูตรนะคะอยู่ภายในห้องคันคะคฤหะนะคะเป็นห้องแกนกลางที่มีร่องน้ำมนต์หรือท่อสมสูตรทอดยาวออกมาจุดที่5จุดสุดท้ายก็คือเป็นปรางน้อยตั้งอยู่ข้างปราสาทประธานและบรรณาลัยเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2หลังคาดว่าในอดีตใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเมื่อไปถึงพนมรุ้งแล้วก็เที่ยวให้ครบเลยนะคะแล้วก็จะได้โพสต์ภาพชวนกันไปเที่ยวคนอื่นไปเที่ยวด้วยกันส่วนเรื่องสุขภาพมาดู4กลุ่มผักและผลไม้กินแล้วช่วยลดไขมันในเลือดได้นะคะนี่เป็นเรื่องง่ายถ้าเราทำต่อเนื่องก็จะมีผลดีต่อการทำให้อายุเรายืนยาวเพิ่มมากขึ้นอย่างแรกก็คือแอปเปิลมีสารแพคตินซึ่งเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำช่วยดักจับคอเลสเตอรอลในระบบย่อยอาหารและขับออกจากร่างกายช่วยลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแนะนำให้รับประทานเป็นแอปเปิลสด 1-2 ลูกต่อวัน2ก็คือเบอร์รี่ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ก็จะมีสารต้านมูลอิสระช่วยลดความเสียหายของหลอดเลือดและการสะสมของไขมันเคล็ดลับในการรับประทานก็คือใส่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ลงไปในโยเกิร์ตหรือน้ำสมูทตี้ก็จะเพิ่มความสดชื่นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายชนิดที่3ก็คือผักใบเขียวคะน้าบรอกโคลีมีคุณสมบัติเป็นแหล่งของไฟเบอร์มีวิตามินเคแคลเซียมที่ช่วยลดไขมันเลวอย่าง LDL แล้วก็ช่วยเสริมสร้างหลอดเลือดให้แข็งแรงเคล็ดลับในการรับประทานก็คือนำไปปรุงนึ่งไปปรุงด้วยวิธีนึ่งหรือจะใส่ในสลัดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารก็ได้ชนิดสุดท้ายที่4ก็คือเป็นผลไม้รสเปรี้ยวทั้งส้มหรือเกรปฟรุตในผลไม้รสเปรี้ยวก็จะมีวิตามินซีกับสารฟาโวนอยด์ที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของหลอดเลือดและลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดเคล็ดลับก็คือให้ทำเป็นน้ำดื่มผลไม้สดหรือนำไปทำเป็นสลัดผักผลไม้ก็ได้นะคะนี่ก็4ผัก4ชนิดซึ่งเมืองไทยเราหารับประทานได้ง่ายมากทีเดียวเลยนะคะมาต่อที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เปิดเผยว่าททท.ได้ให้การต้อนรับริยัดแอร์ไลน์ที่เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยัดมายังกรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิก็นำโดยมิสเตอร์โทนี่ดักลาสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของริยัดแอร์เป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงคู่คนและเศรษฐกิจสนับสนุนการขยายโอกาสการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับและก็
ยังสามารถรองรับบริการให้กับนักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นตลาดระยะไกลกลุ่มคุณภาพที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเพราะมีการใช้จ่ายเงินสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้จะเป็นช่วงฤดูร้อนในซาอุกับตะวันออกกลางจึงถือเป็นเดือนไฮซีซั่นในการเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศและก็มองหาจุดหมายปลายทางนั่นก็คือประเทศไทยซึ่งตอบโจทย์เพราะมีอากาศที่เหมาะสม

0: ที่ชาวตะวันออกกลางชื่นชอบสำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ริยัดกรุงเทพเนี้ยบินมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่3กันยายนที่สุวรรณภูมิมาถึงประมาณ 10:35 นาทีในช่วงแรกเขาจะบิน3เที่ยวต่อสัปดาห์จากริยัดทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็ออกจากกรุงเทพทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์จากนั้นในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเพิ่มเป็น7เที่ยวต่อสัปดาห์นะคะเพื่อให้บริการเครื่องบินด้วย Boeing 787-9 Dreamliner จุผู้โดยสารได้290ที่นั่งและเส้นทางนี้ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยได้เฉลี่ยเกือบ 3,800 ที่นั่งต่อเดือนแล้วก็ยังเพิ่มทางเลือกโดยเที่ยวบินดังกล่าวนี้จะไม่แวะผ่านต่อเครื่องที่โดฮาดูไบหรืออาบูดาบีเลยก็คือบินตรงจากริยัดมาไทยได้เลยนั่นเองสำหรับซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดที่มาพักในประเทศไทยเฉลี่ย 10-12 วันต่อคนต่อทริปและก็มีการใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปก็เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีเลยนะคะและชื่นชอบในการช้อปปิ้งเที่ยวทะเลชอบกินอาหารชอบการท่องเที่ยวเชิง medical wellness และก็จะกระจายการท่องเที่ยวจากกรุงเทพภูเก็ตพัทยาต่อไปยังกระบี่พังงาสมุยเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นสำหรับอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ทันสิตาอัครฤทธิ์พิรมผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์สายการบินแอร์เอเชียก็เปิดเผยว่าไทยแอร์เอเชียได้ทำแคมเปญเอาใส่ใจวัยเก๋ารองรับกลุ่มผู้โดยสารที่อายุ60ปีขึ้นไปที่พร้อมจะซื้อตั๋วแอร์เอเชียเดินทางในประเทศทั่วเมืองไทยได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นก็ได้จัดเป็นแคมเปญรับสิทธิพิเศษเช็คอินช่องทางพิเศษและก็รับกระเป๋าก่อนใครที่ปลายทางหรือมีบริการที่นั่งติดกันนะคะตามซีที่สแตนบายว่างอยู่โดยบริการใหม่นี้ก็จะไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างใดเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์เมื่อเช็คอินก็จะได้สิทธิ์พร้อมกับผู้ติดตามอีก1คนในช่วงที่ผ่านมาแอร์เอเชียเขาได้ฝึกอบรมและอัปเดตความรู้เพิ่มให้กับพนักงานภาคพื้นกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องให้คอยดูแลผู้โดยสารวัยเก่าและเข้าใจผู้โดยสารกลุ่มสูงวัยเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับการมอบสิทธิพิเศษการเดินทางในประเทศทุกเที่ยวบินซึ่งจะเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี2569แล้วก็จะมีผู้โดยสารหนาแน่นเพราะฉะนั้นการเพิ่มช่องทางพิเศษพร้อมบริการพิเศษให้รับกระเป๋าก่อนใครถึงในสนามบินปลายทางก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับวัยเก่าที่จะหันมาสนใจใช้บริการของแอร์เอเชียเพิ่มมากขึ้นสำหรับที่สนามบินดอนเมืองผู้โดยสารวัยเก่าสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์พิเศษหมายเลข 10J นะคะอยู่ตรงอาคารผู้โดยสารในประเทศ2ก็มีเคาน์เตอร์ก็จะมีสัญลักษณ์ของวัยเก่าผู้สูงอายุกับพนักงานภาคพื้นคอยดูแลส่วนสนามบินอื่นๆในประเทศก็ให้สังเกตสัญลักษณ์ของวัยเก่านั่นเองก็เป็นบริการใหม่ก็ลองไปใช้กันดูสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือเข้าไปฟังในออนไลน์สถานีวิทยุประเทศไทย FM 97.0 หรือเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือเข้าไปอ่านใน Blogger Guru ทัวร์ซ่าอ่านในเพจ Facebook เป็นลุงใหญ่3เสนหรือฟังได้ทุกข่าวในเพจ Facebook เป็นลุงใหญ่3เสนและขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาฟังรายการดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำนี้ประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน DOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
1: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนโซนภาคเหนือ
3: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนโซนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับ1มูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า1ล้าน1แสนตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทยพร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะ ะร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมป์เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
5: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NetGen Commerce ได้ทันทีปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า1,140,000ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9 โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ 2,570 กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6 หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
6: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: นายแพทย์ยงผู้วรวรรณคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้ง2โรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
7: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525โดยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงส่งชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือนในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526 ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฐฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่าเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
11: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์พาก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
10: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
12: พระพันปีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับเพราะชาวเขาเขาทำลายป่าไม้แรงต่างสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์เข้ามาปลูกผลไม้ทำสวนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
0: ช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ลาดเชิงเขากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
13: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
14: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
15: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากาตั้วที่มีการปะทุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักรากาตั้วดังนี้ภูเขาไฟอนักรากาตั้วซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาได้เริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสำหรับวันนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 9:30 น.ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสตีฟวิทคอฟและนายจาเร็ดคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลโดยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 รายศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือน NDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1-0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ2-2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0-0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ไบรตันเสมอลีดส์ยูไนเต็ด1-1และฮัลซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0-0ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีเอลเวิร์สแบกน้องใหม่ลีกสูงสุดฤดูกาลนี้บุกไปพลิกเอาชนะโบรุสเซียมุนเช่นกลัดบัก4-3หลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อน1-3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3โดยในเกมนี้นิโคลัสมิเคลซันกองหลังทีมชาติไทยลงสนามมาในนาทีที่75และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในฤดูกาล1979ถึง1980ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4-0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2-3พาเดอร์บอนแพ้ไฟบวก0-1แวเดอร์เบรเมนชนะไลป์ซิก3-1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0-0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3-1ราศีสไลแพ้การท่าเรือ1-2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1-0การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซต25-22 25-19 และ25-14คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชัยชนะมาได้
20: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเก็บได้ครับ
19: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกแบดมินตัน World Tour Super 100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาสุวิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเช่าถิ่นที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3-2เซตด้านนาดิวเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3-0เซต6-4 6-4 และ6-4และฟันเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3-0เซต6-4 6-2 และ6-4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโนงกริตตินวรวาดนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต ISU จูเนียร์กังปรีแบงคอก2026ที่ iWith International Training Center ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU จูเนียร์กังปรี หลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้ 81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้ 147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวริศเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคานิชิเกะจบอันดับ15ฐานภาชุมพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตทิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤตนัทเลิศสัตยาธรอันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเอาชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีอันดับ27ประเทศไทยไปได้4-2เฟรมผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์อันดับ3ประเทศไทยที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเอฟสากลสงขลาจิงจิตอันดับ16ประเทศไทย4-1เฟรมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์เช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบันสิงห์จากสโมสรจินตนาบีโดยสโมสรจินตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
24: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
23: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถ ต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

0: คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตาสาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกันอาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกตได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกรอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจักษุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัย แม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรค

0: จำตัวงดสูบบุหรี่ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพร้อมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังรายการกันนะครับชมพร้อมฟังฟังพร้อมชมนั้นคือวันที่เราจัดรายการออกอากาศพร้อมภาพพร้อมเสียงแต่วันนี้ครับฟังอย่างเดียวส่งเสียงมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับที่จะเป็นการพูดคุยกันส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาแชร์เรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างกันนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมติดภารกิจนะครับการสักเล็กน้อยนะครับก็ทำให้ได้ว่าไม่สามารถที่จะเอาภาพมาออกได้นะครับก็ประสบการณ์จากหน้างานนะครับประสบการณ์จากหน้างานที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับนำไปสู่เรื่องของการหาคำตอบให้กับทุกท่านที่ติดตามรายการได้แน่นอนนะครับวันนี้ครับคุยกันเรื่องราวต่างๆนะครับที่เราจะพูดคุยนะครับมาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามกันนะครับจะมีผมนะครับเป็นหลักแหละนะครับในการจัดรายการนะครับแล้วก็จะมี คุณสุวิชานะครับที่จะเข้าสายมาคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังกันได้นะครับฟังรายการนะครับก็จะมี2วันนะครับที่ให้ท่านได้ติดตามกันนะจะมีวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา13วันเสาร์นั้นพบเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับวันเสาร์อ่ะ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับ2วันหยุดนะครับวันละ1ชั่วโมงนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับเนื้อหาสาระที่เราจะนำมาแชร์กันนะครับท่านที่ติดตามหรือว่าท่านที่ฟังรายการนะครับก็จะสงสัยว่าเอ๊ะนะครับวันนี้นะครับเป็นการส่งเสียงตามสายนะครับแต่ยังมีเสียงกระดิ่งแบบนี้นะครับจริงๆพกเริ่มกระดิ่งเนี่ยนะครับเริ่มพกพกติดตัวติดรถติดบ้านนะครับไว้นะครับเวลาไปเผื่อกำลังคิดว่าตอนนี้ผมกำลังจะลองดูว่าพอไปหน้างานนะครับก็จะลองไลฟ์สดดูนะครับไลฟ์สดหน้างานเลยนะครับเป็นการก็เรียกว่าเป็นการนำประสบการณ์จากหน้างานที่ทำเนี่ยครับมาแชร์นะครับจริงๆก็พยายามลองหลายรอบแล้วนะครับแต่พอลองเป็นการก็เรียกว่าเป็นการไลฟ์สดผ่านบน YouTube เนี่ยนะครับเข้าทีไรเนี่ยมันสะดุดทุกครั้งเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่เผื่อมีใครมีความชำนาญหรือใครบอกได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมหรือเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็นเนื้อที่นะครับอะไรนะครับสัญญาณเน็ตเนี่ยนะครับจริงๆผมก็จ่ายค่ามือถือเดือนหนึ่งนี่ก็ 3,000 กว่าบาทนะครับเพื่อที่จะซื้ออินเทอร์เน็ตเนี่ยครับประมาณ95กิกมันถ้าจำไม่ผิดนะครับคือใช้เน็ตนะครับไม่เคยหมดหรอกครับแต่ให้มันเยอะเพราะว่า1ไหนผมจะใช้มือถือ1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องนะครับแล้วมันก็ใช้เป็นก็เรียกว่าเป็นมัลติซิมนะครับบวกกับเราแชร์บน iPad หรือบนคอมมันจะได้แบบไม่ต้องกลัวว่าไอ้ไม่กี่กิกแล้วเดี๋ยวมันจะหมดนะครับตอน95กิกเนี่ยไม่เคยหมดแต่ปัญหาคือเวลาเข้าไลฟ์บน YouTube ทีไรนะครับมันค้างทุกทีเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยผมไม่ได้ลองไลฟ์บน Facebook นะครับส่วนใหญ่ผมจะไปบน YouTube เพราะว่าถ้าบน YouTube เนี่ยพอหลังจากที่เราไลฟ์แล้วเนี่ยมันยังคงเก็บอยู่บนช่องแต่บน Facebook เนี่ยนะครับพอไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะถูกลบทิ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะลองใช้นะครับโปรแกรมเหมือนกับตอนที่เวลาที่ผมจัดสดเข้ารายการภาพพร้อมเสียงนะครับผ่านตัว StreamYard เนี่ยนะครับจะลองดูนะครับยังไม่มีโอกาสลองเดี๋ยวจะลองดูด้วยระบบปรับอะไรกันเนี้ยนะครับว่ามันจะหลุดไหมนะครับแต่วันนี้ครับก็ส่งเสียงมาพูดคุยกันนะครับก็จะนำมาพูดคุยเมื่อวานนะครับจริงๆต้องบอกว่าเมื่อวานก็เป็นอีกวันนึงที่ผมส่งเสียงตามสายมาเนื่องจากว่าอยู่หน้างานนะครับสองช่วงเนี้ยนะครับวันหยุดเนี่ยเนื่องจากว่า หน้างานที่ทำนะครับมันเป็นหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีคนทุกพล่านนะครับมันธรรมดาเนี่ยทำได้แต่ว่ามันจะทำงานที่ไม่เขาเรียกว่าไม่มีผลกระทบคือเนื่องจากงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับงานปูนงานอิฐงานหินงานทรายนะครับแล้วก็งานอีพ็อกซี่พอมันไปอยู่ใกล้กับคนที่จะสัญจรหรือใกล้กับจุดที่จอดรถเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การทำงานค่อนข้างลำบากนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าคุยกับผู้รับเหมาว่างานนี้ถ้าทำได้เนี่ยครับเป็นวันหยุดก็จะดี1การจอดรถสะดวก2เวลาเราทำนะครับพวกอีพ็อกซี่พวกเนี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปโดนใครยังไงเข้านะครับก็เลยคุยกันนะครับก็เลยได้ทำกันในช่วงของวันหยุดนะครับเพื่อให้เสร็จเพราะฉะนั้นทำ2วันหยุด5วันแต่ผู้รับเหมาไม่ได้หยุดนะครับคือผู้รับเหมาเขาก็ไปทำอย่างอื่นต่อเหมือนกันผมก็ไม่ได้หยุดนะครับผมก็ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับมันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าพอที่จะมีเวลานะครับในการทำงานนะครับก็จะนำประสบการณ์เหล่านี้นะครับที่จะมาแชร์หรือมาพูดคุยกับทุกท่านที่ติดตามนะครับหรือว่าที่ฟังรายการกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับส่วนวันนี้นะครับท่านที่ฟังรายการนะครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับไม่ว่าท่านฟังอยู่ทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือท่านที่จะฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับท่านสามารถนะครับสามารถที่จะสอบถามหรือว่าเตรียมคำถามไว้ได้นะครับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับช่องทางนะครับช่องทางที่ท่านจะสอบถามกับผมได้นะครับช่องทางหนึ่งที่จดไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งโทรในช่วงนี้นะครับให้หลังจบรายการหรือวันธรรมดานะครับส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับนอกจากผมจัดรายการแล้วนะครับก็จะอยู่หน้างานแบบนี้บางทีจะไม่สะดวกรับสายนะครับแต่ท่านสามารถจดเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ไว้นะครับไว้เป็นช่องทางในการสอบถามได้นะครับไลน์ผมก็จะเป็น ID line สันชัยนะครับ ID line นะครับ S I แล้วก็ S U N C H A I นะครับ S U N C H A I เครื่องหมาย S I แล้วก็ S Singapore U United N Norway C China H Hong KongA America I India @sanchai นะครับแล้วแต่ท่านจะอ่านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับLINE นะครับLINE เข้า LINE ได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับผมบอกเบอร์โทรไว้แต่ว่าอย่าโทรตอนนี้นะครับเบอร์ผมนะครับคือ0917893563นะครับ0917893563 LINE นะครับ LINE จะสะดวกที่สุดเลยครับท่านส่งมานะครับผมอาจจะตอบช้าตอบเร็วบ้างขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ 9,000 กว่าสมาชิกนะครับเวลาท่านถามบางทีก็อาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าถ้าท่านถามมาเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการใช้วัสดุเนี่ยนะครับผมตอบเองคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพอตอบเองคนเดียวนะครับมันก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับที่จะต้องเขาเรียกว่าบางทีก็อ่านทันหรือบางทีก็อาจจะอ่านไม่ทันนะครับแต่ว่าจะทยอยตอบนะครับทยอยตอบให้ครบทุกท่านที่ถามกันเข้ามานะครับหรือบางท่านนะครับมีคำถามก็จะส่งรูปมาอย่างบางท่านถามเรื่องของการอยากสร้างบ้านใหม่นะครับผมก็จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือบางท่านนะครับถามเรื่องของปัญหารอยร้าวอย่างเงี้ยนะครับเวลาท่านถามเนี่ยนะครับท่านก็ส่งรูปมาด้วยนะครับท่านส่งรูปแล้วนะครับท่านส่งรูปแล้วนะครับอันนี้ฝากก็เผื่อบอกไว้นะครับว่าเวลาท่านส่งรูปมาแล้วเนี่ยนะครับนอกจากส่งรูปมาท่านก็บอกนะครับไอ้จุดที่ท่านเจอปัญหาสักนิดนึงแล้วก็ท่านต้องการอะไรนะครับจะถามวิธีการซ่อมหรือจะถามว่าต้องใช้อย่างไรจะถามว่าอะไรนะครับคือตั้งคำถามมาให้ผมรู้ว่าผมจะให้ตอบท่านในเรื่องอะไรบ้างนะครับคือบางท่านเนี่ยส่งรูปมาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ถามนะครับไม่บอกว่าเป็นบ้านแบบไหนคือเวลาท่านส่งมาส่วนใหญ่ท่านก็จะส่งรูปมุมแคบนะครับมานะครับเราก็จะเห็น นะครับบางจุดก็วิเคราะห์ออกอย่างบางท่านส่งมานะครับท่านส่งมามีรอยร้าวและท่านก็วงมาตรงรอยร้าวผมอ่ะรู้แล้วนะครับแบบนี้ท่านต้องการว่าถามว่าปัญหารอยร้าวแบบนี้จะแก้ยังไงอันนี้ผมคิดเองนะครับรอยร้าวแบบนี้จะแก้อย่างไรอันนี้ผมตอบได้ว่ารอยร้าวแบบนี้ท่านจะแก้แบบไหนแต่ถามว่าแล้วรอยร้าวนี้มันจะอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยจากรูปนะครับมันจะไม่สามารถบอกได้ ก็ไปครับไม่สามารถบอกได้เพราะว่านะครับตำแหน่งหรือจุดของอาคารเนี่ยเราไม่เห็นภาพมุมกว้างนะครับแต่ก็สามารถบอกได้ว่าถ้ารอยร้าวแบบนี้นะครับควรรีบแก้ไขนะครับหรือว่าใช้วัสดุอะไรในการแก้ไขนะครับอันนี้ก็จะตอบได้เบื้องต้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาท่านถามบางทีส่งรูปมาปั๊บนะครับท่านก็จะถามว่าค่าซ่อมเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงครับเพราะอะไรครับเพราะ1เรายังไม่รู้เลยว่านะครับความเสียหายทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่เราตั้งคำถามแรกคือค่าซ่อมเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่า1ความเสียหายหรืออะไรต่างๆนะครับเราไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับแต่นะครับถ้าท่านถามว่าปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไรใช้อะไรแก้นะครับผมจะตอบเบื้องต้นได้นะครับว่าปัญหาแบบนี้จะใช้อะไรแก้นะครับเพราะวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับเมื่อวานนะครับอยู่หน้างานพร้อมกับการทำงานนะครับผมก็พูดถึงวัสดุในการแก้ไขนะครับทีเนี้ยนะครับพอพูดไปบางท่านก็ถามมาทางไลน์เพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นการส่งเสียงตามสายนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับพูดถึงแนะนำวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับที่ผมจัดรายการไปนะครับก็เป็นการแนะนำเรื่องของการใช้วัสดุนะครับก็วันนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของวัสดุกันอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับวัสดุที่เราใช้ในงานแก้ไขปัญหาหรือในงานซ่อมนะครับต้องบอกว่างานซ่อมนั้นนะครับวัสดุที่จะใช้ในงานซ่อมนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านะครับวัสดุนั้นมันมีหลากหลายนะครับมีความหลากหลายนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีความแตกต่างหรือความเสียหายที่ไม่เท่ากันนะครับความเสียหายที่ไม่เท่ากันนะครับบวกกับเรื่องของหลายๆปัจจัยนะครับเรื่องของพื้นที่อาคารนะครับความเสียหายความรุนแรงของความเสียหายนะครับจนสาเหตุของที่จะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่เท่ากันนั้นนะครับการเลือกใช้วัสดุนั้นมันจะต้องทำความเข้าใจผมก็จะพูดบ่อยครั้งพูดซ้ำอาจจะพูดทุกชั่วโมงด้วยซ้ำไปว่าหลายครั้งที่เราใช้วัสดุผิดประเภทไปทำงานหายผมทำมาเยอะผมทำมานานไม่เคยเจอปัญหานะครับตั้งแต่ทำมาไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงอาจจะเป็นอย่างที่ท่านคิดหรือพูดแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดหรือพูดเพราะอะไรครับบางครั้งนะครับเจ้าของบ้านบางหลังหรือผู้ว่าจ้างบางคนนะครับเวลาว่าจ้างแล้วนะครับแล้วปัญหามันเกิดขึ้นซ้ำเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ตามผู้รับเหมาคนเดิมนะครับแต่ไปหาผู้รับเหมาคนใหม่หลายครั้งเลยนะครับบางท่านที่ส่งมาบอกเนี่ยแก้ปัญหาแบบนี้3รอบแล้วนะครับเปลี่ยนช่างมา3ชุดแล้วนะครับยังไม่หายเห็นไหมครับว่าช่างชุดที่1มาซ่อมไม่หายเกิดขึ้นอีกก็ไปหาช่างชุดที่2มาซ่อมก็ไม่หายก็ซ่อมอีกพอซ่อมชุดที่2ยังไม่หายก็ไปหาชุดที่3เขาเรียกว่าทำมา3รอบ3ครั้งเปลี่ยนผู้รับเหมาไป3ทีมแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะแต่ละทีมที่ทำนั้นคำถามคือ1การเลือกใช้วัสดุนั้นถูกต้องไหมนะครับขั้นตอนในการทำงานเป็นอย่างไรนะครับวัสดุที่ใช้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือความยากที่เราไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าเขาทำถูกวิธีหรือเขาทำผิดวิธีแต่วันนี้ครับท่านรู้คู่บ้านนะครับผมก็จะนำจากสิ่งที่ท่านถามนี่แหละครับแล้วก็สิ่งที่ผมไปทำหน้างานนะครับเพราะว่านะครับช่วงนี้มีการทำหน้างานอย่างอาทิตย์หน้าก็ ไปอยู่แถวพระราม2นะครับส้มคานนะครับก็ไปน่าจะพอได้ภาพได้คลิปมาท่านเห็นตั้งแต่การซ่อมนะครับการเสริมกำลังด้วย CFRP นะครับวันนี้นะครับไหนๆที่ท่านถามหรือที่ท่านคุยกันเข้ามานะครับก็จะมาคุยกันว่าแล้วในงานซ่อมนะครับหรือเราจะใช้วัสดุอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับบางท่านสอบถามเสร็จทำความเข้าใจเสร็จนะครับก็จะมีการสั่งวัสดุเพื่อไปใช้ตามขั้นตอนที่เราอธิบายแต่นะครับก็จะมีส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนน้อยคุยเสร็จอะไรเสร็จนะครับแล้วท่านก็มีการสั่งวัสดุไปนะครับผมใช้คำว่าส่วนน้อยจริงๆนะครับส่วนใหญ่นะครับนะครับส่วนใหญ่คือจะเจอว่าท่านไปซื้อวัสดุมาแล้วหรือท่านมีวัสดุในใจแล้วแต่แค่ไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหมนะครับท่านก็จะโทรมานะครับอย่างท่านหนึ่งนะครับโทรมาอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเป็นผู้รับเหมาเพราะผมพูดไปเนี่ยผมว่าเขาผมพูดไปวันนี้เขาไม่ได้ยินแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้พูดไม่ได้ยินแน่นอนนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมฟังเนี่ยคือเขาโทรมาถามว่าอันแรกคือโทรมาถามว่าอันนี้เล่าจากประสบการณ์นะครับเพื่อให้ท่านได้เป็นตัวอย่างว่าเวลาท่านจะถามนะครับควรท่านจะตั้งหลักอย่างไรแล้วก็คิดอย่างไรนะครับตอนนี้โทรมาถามว่าน้ำยาแปลงสนิมขวดละเท่าไหร่นี่นะครับซึ่งผมพอถามมาขวดเท่าไหร่ผมก็จะบอกว่าน้ำยาแปลงสนิมขวดละเท่านี้แล้วมันขนาดเท่าไหร่450กรัมไปใช้แล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าถ้าทำถูกวิธีนะครับทายถูกวิธีก็แล้วก็ปล่อยเปลือยก็จะอยู่ได้ประมาณ 3-5 ปีนะครับวิธีการทำยังไงก็ไปถึงก็ทาใช่ไหมผมบอกอย่างนี้การใช้น้ำยาแปลงสนิมอันที่หนึ่งคือเราจะต้องสกัดนะครับปูนในจุดที่มันเกิดปัญหาเนี่ยออกก่อนนะครับไปจนถึงเหล็กที่เป็นสนิมและขยายไปจนถึงเหล็กที่มันมีความแข็งแรงหรือคอนกรีตที่อยู่ในสภาพดีนะครับซึ่งตอนที่คุยเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็ต้องทำแบบนั้นพี่ก็ต้องคุยกับช่างให้เขาสกัดอย่างนี้นะครับมีการค้ำยันสกัดเปิดแผลนะครับจากเหล็กที่มันเป็นสนิมเยอะๆไปจนถึงเหล็กที่มันไม่ค่อยเป็นสนิมหรือคอนกรีตที่มันแข็งแรงหลังจากนั้นพี่ก็น้ำยาแปลงสนิมนะครับทาก่อนทาย้ำก่อนทาพี่หลังจากสกัดเสร็จผมสกัดเสร็จพี่ก็แปรงลวดปัดเพื่อให้เศษปูนเศษสนิมมันออกนะครับหลังจากนั้นพี่ก็ใช้น้ำยาแปรงสนิมทานะครับก็จะช่วยหยุดการขยายตัวของสนิมได้ประมาณ 3-5 ปีนะครับทีนี้คำถามคือแล้วพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะทำไงต่อพี่จะทาสีหรือพี่จะซ่อมอ๋อก็จะซ่อมซึ่งถามว่าการซ่อมพี่จะซ่อมยังไงนะครับก็น่าจะเอาปูนเขียวปูนเขียวฉาบซ่อมนะครับเพราะว่าไอ้ที่สกัดแล้วมันหนาน่าจะเป็น 2-3 นิ้วนะครับมาใช้ปูนเขียวฉาบซ่อมความหนา 2-3 นิ้วแค่ทาแปรงสนิมเหล็กแล้วเสาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยครับมันใช้ปูนเขียวได้ไหมนะครับเสาเนี่ยคือโครงสร้างปูนเขียวเนี่ยคือปูนฉาบนะครับหรืออาจจะหรือจะไปเอาปูนเขียวแบบไหนมาฉาบซ่อมแต่การฉาบซ่อมนะครับปูนที่เราใส่ฉาบซ่อมมันต้องมีความแข็งแรงกว่าปูนเดิมนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าพี่จะซ่อมอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับผมก็ถือว่าอันที่หนึ่งพี่ใช้น้ำยาแปลงสนิมเนี่ยนะครับทาไปบนเหล็กที่มันเป็นสนิมแล้วก็รอมันแห้งนะครับพอรอมันแห้งเสร็จแล้วนะครับพี่ควรใช้อีพ็อกซี่นะครับประสานคอนกรีตทาอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแล้วก็ฉาบซ่อมนะครับอาจารย์ตอนฉาบซ่อมใช้ปูนเสือไอ้ก็เรียกปูนเขียวได้ไหมผมบอกว่าคือเสาอะนะครับมันมีความเสียหายแล้วเพราะในการซ่อมเราต้องใช้ปูนที่มันมีความแข็งแรงในการซ่อมแต่มันหนาผมบอกว่าหนาบางนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วิธีการและขั้นตอนในการซ่อมเนี่ยคือตั้งแต่ท่านต้องน้ำยาแปรงสนิมนั้นนะครับท่านต้องเขย่าเทใส่ถ้วยเอาไปทาแล้วก็รอมันแห้งเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับถึงจะทำงานต่อแล้วก็ถ้าเกิดจะฉาบซ่อมนะครับท่านก็จะต้องทำความสะอาดผิวคอนกรีตก่อนแล้วก็ผสมในส่วนของอีพ็อกซี่ทาลงไปแล้วก็ผสมปูนฉาบซ่อมนะครับนั่นคือวิธีการในการฉาบซ่อมแต่มันหนาคืออย่างนี้ครับตอนเนี้ยผมอะนะครับอันนี้ผมเล่าสู่กันฟังเลยนะครับว่าเวลาที่ท่านถามมานะครับอันเนี้ยทำไมถึงผมบอกว่าเวลาไปสำรวจผมถึงเก็บตังค์หรือบางครั้งทำไมถึงผมบอกว่า ขายพร้อมสอนนะครับพอคุยไปคุยมานะครับท่านก็ค่อยๆบอกว่าคือมันหนาหนายิ่งหนานะครับนะครับเราควรจะใช้ปูนซ่อมหรือไม่ก็เข้าแบบแล้วก็เทปูนนั้นจริงแล้วแต่ไม่ควรใช้ปูนเขียวไปฉาบนะครับผมก็อธิบายไปอย่างนี้เพราะการซ่อมเราต้องการความแข็งแรงนะครับแล้วก็อีพ็อกซี่ก็ถามมาถามก็อธิบายไปนะครับคำถามคือแล้วถ้าเกิดเราใช้ไอ้ปูนซ่อมไปก่อนชั้นแรกแล้วที่เหลือเป็นปูนเขียวได้ไหมนะครับผมก็บอกเนี่ยไอ้นี้ครับเอาตรงตรงสิ่งที่พี่ถามอะทำได้ไหมทำได้ครับแต่จะแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ที่ใจของคนทำนะครับคือบางครั้งอย่างที่ผมอยากจะบอกงี้ครับบางครั้งท่านมีธงอยู่ในใจแต่ธงในใจนั้นถ้าถูกก็ถือว่าเข้าเส้นชัยแต่ถ้าธงที่อยู่ในใจมันผิดอย่างเงี้ยครับธงที่อยู่ในใจคือต้องการเอาปูนเขียวมาฉาบซ่อมเสานะครับไอเนี้ยไม่ถึงขั้นกับผิดแต่ธงอ่ะมันเอียงนะครับเพราะปูนที่เราใช้นะครับมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นครับการเลือกใช้วัสดุเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการนะครับวันนี้ครับท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสันชัยขนานทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับวันนี้ครับท่านฟังเสียงตามสายที่เข้ามาพูดคุยกันเพราะผมติดภารกิจอยู่ข้างนอกนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาภาพพร้อมเสียงได้นะครับก็เลยส่งเสียงมานะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับจากการที่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านหนึ่งที่คิดว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับผมก็แนะนำว่าถ้างั้นท่านต้องทาน้ำยาแปลงสนิมแล้วก็ร้อยมันแห้งทิ้งไว้แล้วก็ทาอีพ็อกซี่แล้วก็ฉาบซ่อมนะครับถ้าพื้นที่มันหนามันกว้างมันใหญ่เป็นเสาท่านก็อาจจะเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนนอนชิงเกลาทำได้นะครับก็สามารถทำได้ก็อธิบายกันเสร็จปุ๊บแต่ท่านก็วนกลับมาว่าแล้วใช้ปูนเขียวฉาบต่อได้ไหมนะครับคุยไปคุยมาก็ท่านก็วนกลับมาว่าใช้ปูนเขียวฉาบต่อได้ไหมผมก็เลยฟันธงว่าได้ครับท่านอยากทำอะไรได้หมดเลยแต่จะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าท่านอาจจะเป็นเจ้าของบ้านและจะไปคุยกับช่างให้ทำเพราะธงของเจ้าของบ้านแบบนี้นะครับถ้าช่างไปทำถูกวิธีนะครับมันก็ยากเพราะธงของผู้ว่าจ้างคิดในใจว่าเป็นแบบนี้เพราะผมคิดว่าเขาคือเจ้าของบ้านตามที่คุยหลังจากที่คุยรายละเอียดว่ามันต้องใช้น้ำยาแปลงสนิมนะครับมันต้องมีการกำยันมันต้องมีอีพ็อกซี่ในการทามันต้องมีปูนสำหรับฉาบซ่อมนะครับระยะเวลาในการทำงานคุยจบเสร็จจบก็เรียกว่าคุยเสร็จสับปั๊บนะครับท่านก็บอกเดี๋ยวขอเอารายละเอียดไปคุยกับเจ้าของบ้านก่อนผมอ้าวนะครับสุดท้ายคือท่านคือใครท่านเป็นผู้รับเหมาผมบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านที่มีโอกาสได้ใช้ผู้รับเหมาแบบนี้เหนื่อยแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งยังมีความคิดในการใช้ปูนเขียวไปฉาบซ่อมเสาที่มันเสียหายจากเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับการที่เราจะซ่อมเสาแบบนี้นะครับหรือว่าซ่อมโครงสร้างเนี่ยครับถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้ติดตามนะครับคุณสุวิชาเองก็เคยกล่าวหรือว่าเคยพูดไว้ในรายการว่าปูนที่เราจะใช้ในการซ่อมนั้นต้องมีความแข็งแรงนะครับมากกว่าคอนกรีตเดิมคอนกรีตที่เราจะซ่อมนะครับให้มันมีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตเดิมนะครับส่วนการที่จะเสริมกำลังรับน้ำหนักไม่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนะครับการทำงานหรือว่าการใช้นะครับของผู้ใช้งานนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าใครได้ผู้รับเหมาท่านนี้ไปนะครับผมก็คิดว่าคงเหนื่อยแทนเพราะท่านมีธงอยู่ในใจผมอธิบายอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็ยังคงปักธงอยู่ในใจว่าแบบนี้ได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่ตอบว่าได้นะครับคุยไปคุยมาท่านก็วนมาที่เดิมคุยไปคุยมาท่านก็วนมาที่เดิมผมตอบว่าได้แต่เป็นพื้นฐานว่านะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับอันนั้นคือความยากนะครับอันนั้นคือความยากอันนั้นคือความละเอียดอ่อนที่ท่านต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมาแชร์กันนะครับในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุ นะครับเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับท่านก็สามารถส่งคำถามหรือส่งข้อสงสัยของท่านมาที่ไลน์ผมได้นะครับที่ ID ไลน์นะครับ @สันชัยนะครับ ID ไลน์ @sai แล้วก็ SUN CHAI นะครับ @สันชัยนะครับก็สามารถที่จะส่งภาพปัญหามาได้นะครับมาพูดคุยหรือมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างวัสดุต่างๆนะครับท่านที่ติดตามนะครับก็วันนี้นะครับท่านฟังรายการส่งเสียงตามสายโดยสันชัยขนานนะครับมาพูดคุยกันในรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือจะฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับก็จะพูดคุยกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะพบกันเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับวันละ1 ชั่วโมงนะครับเรื่องราวผมก็จะนำมาพูดคุยกันนะครับบางครั้งก็ต้องขอประทานอภัยนะครับท่านที่โทรมาที่นำมาแชร์นะครับแต่ขออนุญาตว่าที่มันต้องมาแชร์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือจะได้เป็นแนวทางนะครับเวลาท่านเจอปัญหาหรือจะไปปรึกษาใครไม่จำเป็นต้องคุยกับผมแล้วครับท่านควรจะนะครับได้มีโอกาสนะครับวิเคราะห์ก่อนว่าเราควรจะคุยกับเขาแบบไหนหรือส่งข้อมูลอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดท่านไม่ได้วิเคราะห์เลยนะครับเวลาท่านส่งมาบางครั้งนะครับคนปลายทางเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำความเข้าใจของเราทั้งหมดนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดนะครับเกิดความสับสนได้หรือเกิดคำถามที่อาจจะตอบไม่ตรงคำถามได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับก็สำหรับท่านติดตามรายการนะครับจะสอบถามหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับส่วนท่านที่ถามก็ต้องบอกว่าฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านนั้นต้องมาที่ไลน์นะครับเพราะถ้าเกิดท่านไปที่สถานีนะครับสถานีเขาตอบไม่ได้นะครับเรื่องบ้านนะครับแต่ละเรื่องนะครับท่านฟังรายการไหนก็สอบถามที่รายการนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็พูดคุยกันนะครับไอ้ช่วงแรกอย่างที่ผมบอกนะครับว่าท่านฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับด้วยความที่ FM 97นั้นมีสาระนะครับมีเรื่องราวนะครับหลายๆรูปแบบนะครับทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับเรื่องพระเครื่องซึ่งผมก็ฟังอยู่บ่อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวัยนี้นะครับอายุมาขนาดนี้นะครับเลยหลัก6มาแล้วนะครับนอกจากทำเรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านที่ทำไปก็คงเป็นเขาเรียกว่าระยะถดถอยเพราะอะไรครับเพราะอายุเรามากขึ้น เราจะไปปีนป่ายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับคือผมเองก็ต้องยอมรับว่าแต่ละงานผมก็จะถามก่อนว่าถ้ามันมีความเสี่ยงมากเกินไปด้วยวัยของเรานะครับเราก็จะชะลอดีกว่านะครับไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะวันนี้การที่ไปดูแล้วก็ประเมินนะครับพวกนี้นะครับจะฝากให้คนอื่นไปดูและช่วยประเมินมันก็จะเป็นความยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูแล้วก็ประเมินด้วยตัวเองนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเราก็จะคุยก่อนละเอียดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ได้ว่าแท้จริงแล้วนะครับปัญหานั้นเราควรจะเข้าไปจัดการไหมนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับท่านฟังรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับด้วยความหลากหลายของรายการของทางสถานีนะครับท่านชื่นชอบหรือสอบถามแต่ละรายการก็จะมีช่องทางให้ท่านได้ปรึกษานะครับปรึกษาสอบถามพูดคุยกันนะครับท่านไปถามสถานีตอบไม่ได้นะครับเพราะสถานีเขามีหน้าที่ในการจัดการนะครับเรื่องของหลายๆอย่างนะครับแต่ไม่สามารถที่จะตอบแทนทุกรายการได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านฟังรายการไหนก็ติดตามแล้วก็สอบถามนะครับสิ่งที่ท่านอยากรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการนั้นนะครับท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเนี่ยนะครับถึงแม้ผมจะคุยเรื่องบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะถามเรื่องบ้านเนี่ยถามผมได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านคุยเสร็จแล้วผมดันไปเรื่องพระอย่างเงี้ยท่านจะมาถามเรื่องพระผมไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะผมไม่ได้มีความรู้ความชำนาญที่เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องแต่ผมมีความชอบมากด้วยนะครับเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับที่ชื่นชอบนะครับนะครับอย่างวันก่อนนะครับก็มีเขาเรียกว่าผมมีเช่าบูชานะครับพระเครื่องจากที่หนึ่งนะครับที่เป็นซึ่งเป็นพระเครื่องใหม่นะครับไม่ได้เป็นพระเครื่องเก่านะครับแล้วผมชอบเช่าบูชาที่นี่หนึ่งราคาจองอันที่สองนะครับเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นชโลกของที่นี่นะครับหลายครั้งนะครับที่ผมจองในราคา100กว่าบาทนะครับ100 150 200ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ได้มาอย่างวันก่อนนะครับเช่าในราคาจอง200บาทได้พระปิดตาหน้ากากทองคำอย่างเงี้ยนะครับหรือได้พระปิดตาหุ้มทองคำนะครับหรือได้พระอย่างอันล่าสุดนะครับได้เป็นเหรียญหลังเรียบจานยันนะครับแล้วก็ติดอีโวนอย่างเงี้ยนะครับหรือแล้วแต่ละจังหวะนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าพอเราที่นี่เราเช่าที่นี่เราก็ได้พระที่มันมีความเซอร์ไพรส์มากขึ้นวันก่อนเช่าแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์เสือมา1ตัวอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันมีโอกาสได้สิ่งดีๆมานะครับแล้วก็เป็นความชอบนะครับไหนๆคุยเรื่องของความชอบเรื่องพระแล้วนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับก่อนที่ประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะไปคุยต่อกันเรื่องของวัสดุที่เกี่ยวกับบ้านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วนะครับแล้วก็ออกพรรษาก็ปลายเดือนตุลานะครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นการนะครับงานทอดกฐินต่างๆนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็เป็นอีกปีนึงที่ผมจะเป็นตั้งกองนะครับตั้งกองกฐินไปเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับตั้งกองกฐินนะครับกองกฐินช่างรู้คู่บ้านนะครับเราจะตั้งกองกฐินนะครับรวบรวมเผื่อใครที่นะครับมีจิตศรัทธานะครับที่จะสะสมบุญกับการทอดกฐินนะครับท่านทอดกฐินนะครับทำบุญร่วมบุญทอดกฐินณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับท่านได้บุญแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะครับพระอาจารย์ก็ปรับปรุงนะครับต้องบอกว่าพระอาจารย์ปรับปรุงผมมีโอกาสได้เห็นภาพนะครับของที่ประสงค์ควรไว้บ้องตั้งแต่รุ่นก่อนนู้นนะครับมาจนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับออกพรรษาปลายตุลานะครับวันที่เดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นการทอดกฐินนะครับของที่ประสงค์ควรไว้บ้องนะครับก็ฝากบอกบุญนะครับเผื่อใครที่ติดตามแล้วจะร่วมบุญกับช่างรู้คู่บ้านนะครับผมก็ตั้งเป็นกองกฐินนะครับช่างรู้คู่บ้านไปจากกรุงเทพนะครับเผื่อใครที่จะร่วมบุญกองกฐินนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญผ่านนะครับบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับชื่อบัญชีผมสัญชัยขนานนะครับส่วนเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ไว้ในเพจ นะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ไว้ในเพจนะครับเผื่อใครที่ต้องการที่จะร่วมบุญกฐินนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับซึ่งงานกฐินรอบนี้นะครับที่พักสงฆ์คนไม้บ้องนะครับก็จะเป็นวันที่1นะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับออกพรรษาปุ๊บนะครับก็ทอดกฐินเลยนะครับซึ่งปีนี้นะครับท่านที่ร่วมบุญนะครับผมก็จะมีนะครับผมก็มีทำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมีแจกนะครับผมก็จะมีแจกภาพนะครับผมจะมีแจกภาพภาพเป็นภาพแม่นางกวักภาพแม่นางกวักทองมานะครับสำหรับท่านที่ร่วมบุญนะครับสำหรับท่านที่ร่วมบุญนะครับผมก็จะนำภาพแม่นางกวักทองมาแจกนะครับมาแจกเป็นที่ระลึกแต่นี่เป็นภาพที่ผมต้องบอกว่าเป็นภาพที่ผมได้มาตั้งแต่ตอนทอดกฐินปีที่แล้วนะครับซึ่งเนื่องจากกองบุญครั้งที่แล้วนะครับไปพระอาจารย์ก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับคือท่านอื่นเขาเอาไปก็เรียกว่าเขาเอาไปขายนะครับไปหารายได้กันแต่ผมไว้สำหรับแจกให้กับผู้มีจิตศรัทธานะครับย้ำว่าผมเอาไว้สำหรับแจกผู้มีจิตศรัทธานะครับที่จะร่วมบุญกันนะครับก็เลยนะครับก็จะเตรียมมานะครับแจกให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญกันนะครับเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครที่กำลังมองอยู่นะครับว่าจะนะครับจะร่วมบุญกันนะครับก็ติดตามได้นะครับผมก็จะเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมจะมีประกาศหรือโพสต์ไปในเพจนะครับในเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าสอบถามได้นะครับท่านที่จะร่วมบุญนะครับท่านที่จะร่วมบุญกฐินนะครับกฐินสามัคคีรอบนี้นะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับท่านสามารถที่ร่วมบุญได้นะครับกับผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชีคือ216นะครับ384429 26นะครับเลขบัญชีนะครับ216นะครับ216384429 26นะครับชื่อบัญชีผมเลยครับสันชัยขนานนะครับชื่อบัญชีนะครับจะเป็นสันชัยขนานเพื่อทำบุญบัญชีนี้ผมเปิดไว้สำหรับสะสมบุญร่วมกันนะครับแล้วก็จะไปรวมกองเป็นทอดกฐินนะครับแต่กำลังคิดว่าปีนี้นะครับถ้ามาสักก้อนนะครับก็จะแบ่งนะครับร่วมบุญกับที่อื่นบ้างนะครับแต่หลักๆนะครับหลักๆเนี่ยนะครับผมก็จะไปร่วมบุญเพราะว่าปัจจัยรอบนี้นะครับพระอาจารย์จะใช้ในการบำรุงนะครับสถานที่ที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับก็จะมีทำหลายอย่างนะครับมีทำหลายอย่างนะครับสำหรับท่านที่มีทำนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับมีทำหลายอย่างเลยนะครับที่จะใช้นะครับในส่วนของการปัจจัยแล้วก็พระปัจจัยที่พระอาจารย์ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ทอดกฐินเสร็จนะครับใช้ปัจจัยในการพัฒนาวัดนะครับไปล้วนๆเลยนะครับบางครั้งก็พัฒนาไปก่อนนะครับร้านค้านะครับร้านค้าก็นะครับให้นะครับให้พระอาจารย์นะครับเอาวัสดุมาใช้ก่อนอะไรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บตังค์ทีหลังนะครับก็ยังมีเลยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านที่นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าท่านใดที่จะร่วมบุญนะครับสามารถร่วมบุญกับช่างรู้คู่บ้านได้นะครับผมตั้งเป็นกองกฐินนะครับหรือท่านจะมาร่วมบุญโดยตรงที่ร้านช่างรู้คู่บ้านนะครับก็มาได้นะครับร้านอยู่ที่ปากซอยพิบูลสงครามนะครับ9นะครับอยู่ปากซอยพิบูลสงคราม9ถนนพิบูลสงครามนะครับเสื่อไกลที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับหรือมาร่วมบุญกันได้นะครับเผื่อใครที่กำลังมองอยู่นะครับหรือว่าใครท่านที่จะร่วมบุญนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้นะครับอันนั้นคือเรื่องของการร่วมบุญนะครับก็ติดตามได้ที่หน้าเพจช่างรู้คู่บ้านได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยไปทำประชาสัมพันธ์เพราะมีเวลาเดือนกันยาตุลานะครับพอวันที่1พฤศจิกาก็ทอดเลยนะครับเรื่องบุญแล้วนะครับทีนี้เรามาเรื่องบ้านกันต่อนะครับเรามาคุยกันเรื่องบ้านกันต่อนะครับเมื่อวานที่ผมคุยเรื่องของการซ่อมนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับพอคุยไปท่านก็ถามมานะครับเรื่องของวัสดุนะครับวันนี้นะครับช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ท ที่มันมีความหลากหลายในการนำไปใช้งานนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำไปใช้ในการซ่อมนะครับมันมีความหลากหลายนะครับในการซ่อมไม่ว่าเสาคานหรือทองพื้นนะครับวันนี้ผมยังคงเน้นเรื่องของการใช้ซ่อมที่เกี่ยวกับงานโครงสร้างนะครับเผื่อท่านที่ฟังรายการแล้วนะครับแล้วก็มีคำถามว่าที่บ้านฉันก็เป็นนะครับหรือที่บ้านฉันก็กำลังหาอยู่นะครับก็สามารถที่จะทักทายมาทางไลน์ผมได้นะครับไลน์ผมที่ ID line @สันชัยนะครับ ID line นะครับ @sai แล้วก็ sunchai นะครับ @สันชัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามนะครับหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับในส่วนของวัสดุในการซ่อมนะครับสิ่งหนึ่งที่ในการใช้ซ่อมนะครับเขาเรียกว่ามันมีแบบฉาบกับแบบเทนะครับแบบฉาบกับแบบเทในการที่เราจะใช้แบบฉาบเนี่ยก็จะเป็นงานที่การสกัดเข้าไปไม่ลึกนะครับแล้วก็ความเสียหายอาจจะทำให้การเทนั้นนะครับมันมีความยุ่งยากหรือมันต้องไปทำให้โครงสร้างบางส่วนมันเสียหายมากขึ้นเราก็จะเลือกแบบฉาบแทนการเทนะครับทีนี้ในการฉาบหรือเทนะครับเราจะเลือกแบบไหนดีนะครับการที่จะเลือกแบบไหนนะครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับความเสียหายของโครงสร้างนั้นๆ นะครับบางส่วนนะครับไม่ควรฉาบต้องใช้วิธีการเข้าแบบและเทบางส่วนอาจจะฉาบก็ได้หรือเทก็ได้นะครับฉาบได้เทได้ได้หมดเลยนะครับฉาบได้เทได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะได้แบบไหนนะครับบางส่วนขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกนะครับแบบไหนมาใช้งานนะครับทีนี้ถามว่าแล้วจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับความเสียหายอีกเห็นไหมครับความเสียหายแผลไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่ลึกเราก็อาจจะใช้วิธีการฉาบได้หรือแผลใหญ่ลึกแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่เข้าแบบเทยากลำบากเราก็ใช้แบบฉาบได้แผลไม่ใหญ่แต่ฉันอยากเทก็ได้นะครับได้หมดครับวันนี้ขอเพียงแค่ท่านเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ว่าจ้างที่ต้องการใช้วัสดุที่ถูกต้องหรือเหมาะสมท่านก็จะนะครับสามารถที่จะนะครับใช้งานได้นะครับนั่นก็จะเป็นใช้วัสดุนะครับในการแก้ปัญหาได้อ่ะนะครับทีนี้ผมที่ผ่านมาเราคุยแบบฉาบบ่อยอ่ะเรามาดูแบบเทกันบ้างนะครับการเทนะครับคือการเข้าแบบแล้วก็เทนะครับคอนกรีตหรือเทปูนในงานซ่อมในงานซ่อมนะครับเราจะไม่ค่อยได้ใช้คอนกรีตเพราะงานซ่อมนะครับมันก็จะเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่หรืออาจจะไม่ได้เสียหายถึงขนาดต้องใช้คอนกรีตนะครับเพราะงานซ่อมมันจะมีวัสดุที่ใช้เทแล้วก็เป็นเคมีพันหรือเคมีก่อสร้างหรือเป็นคอนกรีตสำหรับงานซ่อมนะครับที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีนะครับวัสดุที่เราใช้ในการเทนะครับส่วนใหญ่เราจะเรียกกันในชื่อว่าปูนนอนชิงเกลานะครับปูนนอนชิงเกลานะครับจะเป็นปูนสำหรับงานซ่อมเสาซ่อมแซมซ่อมคานแต่แท้จริงแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับปูนนอนชิงเกลานะครับเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นวัสดุที่ใช้หลักๆในการเทเสริมฐานเครื่องจักรนะครับปูนนอนชิงเกลาจะเป็นปูนที่มันมีความเหลวนะครับในงานการทำฐานเครื่องจักรเช่นนะครับเวลาเราเทพื้นเทเสาเทฟุตติ้งเทต่อหม้อจุดเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะขึ้นเสาถ้าเราต้องการความเป็นระดับเดียวกันสม่ำเสมอนะครับบางครั้งนะครับถ้าเสาต้นนั้นเป็นเหล็กนะครับเขาก็จะเทไว้แล้วก็มีเพลทไว้สำหรับยึดเสาที่เป็นเหล็กนะครับพอการเทพวกนี้นะครับความเขาเรียกว่าระดับมันอาจจะไม่เป๊ะการที่เรามีเพลทแล้วเสาต้นบนเป็นเหล็กแล้วมาอยู่บนเพลทนั้นปูนดังชิงเกลามันจะกลายเป็นปูนที่ไปเสริมช่องว่างระหว่างเพลทของเสากับพื้นคอนกรีตให้มันมีความแนบแน่นและเป็นการรับน้ำหนักหรือถ่ายน้ำหนักได้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับอันนั้นคือการใช้นะครับปูนดังชิงเกลาทีนี้ปูนดังชิงเกลานะครับหลักๆส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูนะครับปูนดังช่องมอนปูนดังชิงเกลาก็จะบอกว่าเป็นปูนที่ใช้สำหรับเทฐานเครื่องจักรนะครับทีนี้ เราก็นำปูนพวกนี้นะครับมาใช้ในการ ซ่อมเสาซ่อมคานนะครับหรือแม้กระทั่งทองผืนแต่วิธีการที่จะใช้และการซ่อมนั้นมันจะขึ้นอยู่กับความเสียหายของบริเวณนั้นความเสียหายของอาคารนั้นๆ นะครับมันถึงจะมาเลือกดูว่าเราจะเข้าแบบแล้วก็เทปูนนันชิงเกลากันอย่างไรนะครับปูนนันชิงเกลานั้นนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อจริงๆครับยี่ห้อจริงๆยี่ห้อมีเยอะมากเลยนะครับที่ผลิตปูนจริงๆแล้วมีทั้งยี่ห้อดังๆยี่ห้อที่ไม่ดังยี่ห้อที่มีคนรู้จักยี่ห้อที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มียี่ห้อที่กำลังจะเกิดใหม่หรือมีบางยี่ห้อที่เกิดจากนะครับผู้ผลิตคนนั้นนะครับคือคนที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวกับการผลิตพวกนี้แล้วออกมาแล้วก็ทำเองไม่แปลกนะครับว่าจะทำกันไม่ได้ทำได้ครับแต่เพียงการที่เราจะนะครับใช้ว่าเราจะใช้ปูนนอนชิงเกลาแบบไหนนะครับเราต้องศึกษาก่อนนะครับปูนนอนชิงเกลาด้วยความที่มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับอันที่1ปูนนอนชิงเกลามีหลายยี่ห้ออันที่2 1ยี่ห้อก็มีมากกว่า1รุ่นนะครับแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเวลาที่เราใช้ปูนนอนชิงเกลานะครับหลายคนนะครับอาจจะไม่เคยนะครับดูคุณสมบัติขั้นถุงด้วยซ้ำไปนะครับแค่บอกว่าฉันมาซื้อปูนนันชิงเกลานะครับจะไปเทไปทำงานนะครับก็อาจจะได้ปูนนันชิงเกลามาที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้นะครับปูนนันชิงเกลาในแต่ละยี่ห้อแล้วก็ในแต่ละรุ่นนั้นอันที่หนึ่งที่มีความแตกต่างคือเรื่องของค่ากำลังอัดนะครับปูนนอนชิงเกลาแต่ละรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อมีค่ากำลังอัดของคอนกรีตนั้นไม่เท่ากันนะครับจะเป็นกี่ร้อย kc ก็ขึ้นอยู่กับนะครับปูนนอนชิงเกลาของยี่ห้อนั้นนะครับเวลาที่เราเทปูนนอนชิงเกลาลงไปนะครับมันก็จะทำให้นะครับปูนนั้นนะครับมันไปเสริมช่องว่างนะครับกรณีเป็นฐานเรื่องจักรก็คือไปเสริมช่องว่างระหว่างเหล็กเพลทกับตัวคอนกรีตแล้วก็ที่สำคัญคือการรับน้ำหนักการกระจายน้ำหนักก็จะทำได้ดีขึ้นของหลังจากการเทนะครับแต่ทีนี้นะครับปูนชิงเกลานะครับมันจะมีเรื่องของกำลังอัดนะครับที่แตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อแล้วที่สำคัญครับไม่ใช่แตกต่างในแต่ละยี่ห้อที่กำลังอัดอย่างเดียวนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นกำลังอัดนะครับเมื่อแห้งหรือว่าเซตตัวแล้วกี่วันนะครับมันถึงจะทำให้เวลาที่เราเลือกใช้นะครับเราจะได้เข้าใจนะครับปูนนอนชิงเกลาอันที่หนึ่งท่านดูกำลังอัดอันที่สองนะครับท่านดูในเรื่องของการผสมนะครับการผสมสัดส่วนการผสมน้ำที่ต้องใช้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับหลายครั้งเวลาที่เราผสมพวกนี้นะครับเราจะใช้ความคุ้นเคยนะครับก็คือกะเอานะครับกะเอาครับเทกะเอาเทกะเอานะครับความคุ้นเคยเทกะเอานั้นนะครับมันอาจจะส่งผลได้เพราะอะไรครับเพราะความคุ้นเคยที่เรากะนั้นนะครับเราใส่ไปอาจจะเหลวพอเหลวปุ๊บเติมปูนนอนชิงเกลามันก็อาจจะข้นข้นก็ใส่แล้วอีกหน่อยนึงนะครับมันทำไปทำมาจนกว่ามันจะพอดีแต่ความพอดีแบบการเติมไปเติมมานะครับไม่ได้สัดส่วนแบบนี้นะครับมันก็อาจจะความแข็งแรงหรือนะครับสเต็งหรือว่าค่ากำลังอัดของมันอาจจะไม่ได้ตามที่กำหนดนะครับอันนั้นคือเรื่องของค่ากำลังอัดนะครับนอกจากนี้นะครับ

หนึ่งท่านดูกำลังอัดอันที่สองท่านต้องดูว่าปูนนอนชิงเกลารุ่นนี้ที่ท่านใช้เนี่ยนะครับต้องผสมอย่างไรนะครับปูนนอนชิงเกลาเทเปียวๆหรือเทอย่างไรอันที่สองปูนนอนชิงเกลาที่ใช้เนี่ยนะครับมันมีสัดส่วนในการผสมน้ำเท่าไหร่ให้ใช้น้ำตามสัดส่วนเป๊ะๆแล้วก็ไปดูว่าปูนนอนชิงเกลาตัวนี้นะครับถ้าไปเทแล้วเนี่ยครับมันจะมีความหนาเท่าไหร่นะครับความหนาที่เราต้องใช้ปูนนอนชิงเกลานั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ละรุ่นบางรุ่นนะครับอาจจะบอกว่าเทหนาได้ตั้งแต่3มิลถึง10มิลบางรุ่นอาจจะบอกว่าเทได้หนาตั้งแต่4มิลจนถึง20มิลแล้วแต่นะครับความหนาของปูนนอนชิงเกลา10มิลนะครับ5มิลเดี๋ยวนะความหนาของปูนอนชิงเกลานะครับ10มิลนะครับ10มิลนะครับ10มิล15มิล20มิลนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าความหนาของมันแต่ละอย่างนะครับจะใช้เท่าไหร่ทีนี้การเลือกความหนาเลือกยังไงครับก็ต้องดูอย่างนี้ครับว่าจุดที่เราจะไปเทเนี่ยนะครับเช่นสมมุติเราเทพื้นแล้วเรากำลังตั้งเสาเราต้องดูว่าช่องว่างระหว่างเพลทของเสากับพื้นเนี่ยนะครับมันมีช่องว่างอยู่หนาเท่าไหร่เรานะครับเข้าแบบรอบๆฐานของเสาต้นนั้นนะครับแล้วเราก็เทปูนนอนชิงเกลาเพื่อให้ปูนนอนชิงเกลาเข้าไปอยู่ในพื้นและช่องว่างระหว่างของนะครับฐานเสาต้นนั้นทีนี้พอเป็นงานบ้านนะครับพอเป็นงานบ้านเราจะไปเทเสาเทคานเราก็ต้องไปคำนวณว่าไอ้เสาที่ถูกสกัดนั้นมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับความลึกของเสาความกว้างของเสานะครับแล้วก็นำมาสู่การคำนวณว่าเราจะต้องเทหนาเท่าไหร่เราก็จะได้ไปดูว่ารุ่นนี้ของปูนนอนชิงเกลาเทได้หนาเท่าไหร่5มิลถึง10มิลนะครับหรือ5มิลถึง50มิลนะครับแต่ละรุ่นนะครับมันจะบอกว่ารุ่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ความหนาหรือช่องว่างระหว่าง10มิลถึง50มิลรุ่นนี้ใช้ระหว่างความหนาตั้งแต่5มิลถึง50มิลนะครับหรือว่ารุ่นนี้นะครับใช้ความหนาตั้งแต่10มิลจนถึง70มิลนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นครับเพราะอะไรครับเพราะในเนื้อของปูนนอนชิงเกลานั้นมันจะมีในส่วนของนะครับซีเมนต์ไม่เหมือนกันนะครับการเลือกใช้วัสดุนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเรื่องของปูนนอนชิงเกลาเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราเข้าแบบและเทไม่ใช่งานฉาบครับเราไม่สามารถเอาปูนนอนชิงเกลาไปฉาบข้างเสาได้นะครับเมื่อไหร่ที่มันเป็นแนวตั้งนะครับอาจจะทำได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่มันก็จะไหลนะครับไปหมดนะครับเพราะปูนนอนชิงเกลานะครับมันใช้สำหรับการเติมเต็มช่องว่างหรือโพรงนะครับที่จะป้องกันหรือนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับไอ้นั้นคือในส่วนของปูนนอนชิงเกลานะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีตั้งแต่เทได้ตั้งแต่หนา10มิลถึง50มิลนะครับหนา5มิลถึง50มิลหรือจะเป็นหนา10มิลถึง70มิลนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละตัวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับเพราะวันนี้ครับการที่ท่านจะเข้าแบบแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลานะครับท่านต้องทำความเข้าใจว่าปูนที่ท่านใช้นะครับมันจะได้หนาเท่าไหร่ทีนี้สมมุติว่าเราต้องการเทปูนนอนชิงเกลาให้มันมีความหนาขึ้นนะครับทำยังไงสามารถผสมเติมหินเกล็ดได้ครับเราสามารถใช้หินเกล็ดในการเติมไปพร้อมกับปูนนอนชิงเกลาแล้วก็ไปเทนะครับแต่การเติมหินเกล็ดนั้นเวลาเทนะครับท่านต้องคอยสังเกตดีๆนะครับว่าหินเกล็ดที่เราเทลงไปนะครับมันจะขยายตัวเต็มที่นะครับมันจะไม่การผสมหินเกล็ดนะครับมันจะต้องไหลขยายตัวไปเต็มพื้นที่นะครับไม่ใช่หินเกล็ดมันไปวางไว้อย่างนั้นไม่ได้นะครับเวลาเราเทนะครับเราต้องคอยสังเกตด้วยนะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมพูดถึงวันนี้นะครับเรื่องของปูนนอนชิงเกลานะครับก็มีตั้งแต่เลือกได้นะครับอ่ะนะครับถ้าเราเลือกนะครับมันมีตั้งแต่700นะครับกว่า KC 800กว่า KC นะครับหรือ700ท่านจะเลือกใช้700กว่าหรือ800กว่านะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับในการที่นำทีเนี้ยถ้าเราไปเทแล้วหนาเกินสมมติเราบอกว่ารุ่นเนี้ยใช้หนาได้ประมาณ50มิลนะครับก็คือ5เซนนะครับ
เราจะไม่สามารถที่จะ

0: นะครับเทเกินกว่านี้ได้แต่เราสามารถผสมด้วยหินเกล็ดลงไปนะครับแล้วก็ไปเทแล้วก็จี้คอนกรีตให้ดีเพราะการผสมหินเกล็ดนั้นนะครับมันจะทำให้พื้นที่ความหนาของนะครับปูนมันก็จะได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับผมอาจจะไปไม่เร็วสักเท่าไหร่นักนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจเรื่องของปูนออนชิงเกาเพราะหลายท่านพอไปที่ตามร้านค้าที่เป็นโมเดิร์นเทรดนะครับความเข้าใจว่าใช้ตัวนี้แทนได้คือใช้แทนได้ไหมเราต้องรู้ว่าจุดที่เราจะไปใช้งานนั้นมันมีความหนาความลึกเท่าไหร่นะครับถึงจะเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราไม่ได้ศึกษาละเอียดนะครับเราไปซื้อรุ่นที่มันเทได้หนาประมาณสัก50มิลแต่เราไปเทพื้นหนา60มิล70มิลอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเกิดผลกระทบได้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับฝากทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เจาะก็เรียกว่าไปหลายๆตัวนะครับแต่พูดถึงเรื่องของวัสดุที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมนะครับไว้ว่ามีช่วงไหนที่อาจจะไม่ได้จัดรายการสดแบบนี้อีกนะครับเราก็จะต้องเป็นส่งเสียงตามสายหรือเป็นส่งเสียงมานะครับผมจะได้เตรียมไว้เพื่อที่จะส่งเสียงให้ท่านได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับมาถึงช่วงบ่ายสองเวลาหมดเวลานะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานก็ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้ง
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแม็กดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยและคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียน
8: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้หรือว่า Run Hide Fightให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองและเอาชีวิตรอดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาการปิดท่าอากาศยานานาชาติโซการ์โนฮัตตาเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกรากตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานานาชาติโซการ์โนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาจะขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากภูเขาไฟอนักกรากตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาท่าอากาศยานบูนิอาโตในจังหวัดบันเตนและท่าอากาศยานนานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงนายลุกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกและมีผู้โดยสารราว 23,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานด้านการบินของอินโดนีเซียยังคงติดตามการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากตัวอย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินตามสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเรียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังก็ฟังเราได้นะคะติดตามเราได้ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเริ่มก็ตั้งแต่ประมาณบ่าย2 โมงไปจนถึง4 โมงเย็นนะคะทุกๆเสาร์อาทิตย์อย่างที่บอกแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันล่ะค่ะก็เราก็จะอยู่กันไปจนถึง4 โมงเย็นนะคะโดยช่วงชั่วโมงที่2นะคะคุณรัฐกรอัสดรธีรยุทธจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วง Investment Talk นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะนอกจากฟังเรานะคะทางสถานีวิทยุ FM 97แห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะฟังออนไลน์ได้ด้วยนะทางเพจ Facebook ของทางสถานีนะคะก็คือ QFM นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ติดต่อประสานงานนะคะแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะทางเพจ Facebook QFM 97แห่งนี้นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะก็ SMS มาที่เบอร์4838133นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็กดส่งเลขมาที่4838133สำหรับติดต่อกับทางรายการนะคะหรือจะฝากข้อความนะคะเอาไว้เรื่องว่าปรึกษาเรื่องการลงทุนอย่างไรก็ช่วงปลายรายการเนี่ยนะคะก็จะให้คุณรัฐกรคุยกับคุณนาสิทธิ์แล้วก็ถามคำถามให้นะคะให้คุณนาสิทธิ์ตอบนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ในช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงบรรยากาศสถานการณ์ที่จะต้องติดตามนะคะก็นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่เดือนกันยายนแล้วนะคะก็คือเท่ากับว่าเป็นปลายที่เป็น low season ละนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะนะคะขยับนะเป็นไฮซีซันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะคะก็เรียกว่าเป็นหน้าข้าวหน้าน้ำเลยแหละนะคะสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเรานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องเรียกว่าผลักดันเต็มที่นะคะเพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวนะคะก็เป็นเหมือนกับพลังที่สำคัญนะคะของเศรษฐกิจประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงของธุรกิจเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะต่อยอดเป็นซัพพลายเชนกันไปเยอะแยะมากมายนะคะมีธุรกิจต่อเนื่องเยอะแยะนะคะที่พักอาหารรถรับส่งนะคะหรือของที่ระลึกต่างๆอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างมีผลหมดเลยแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างงานด้วยนะคะมันก็จะทำให้เงินหมุนเวียนสะพัดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็เชิญคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ฟังว่าอัปเดตกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็มีการเตรียมรับมือกันอย่างไรบ้างกับการท่องเที่ยวส่งท้ายปี69นะคะตอนนี้คุณเทียนประสิทธิ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะรบกวนถามตรงเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวช่วง8 เดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถูกต้องหรือไม่คะ
1: ก็เราได้เจอเหตุการณ์ที่ทางสหรัฐกับอิหร่านมีการทำสงครามกันนะครับทำให้มีอยู่ช่วงหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยพวก สนามบินหลักแล้วก็สายการบินที่จะต้องไปทรานสิตที่นั่นอะมีการปิดน่านฟ้านะครับทำให้การเดินทางถ้าจากยุโรปมาไทยเนี่ยมันจะต้องบินอ้อมเยอะเลยแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นราคาตั๋วแพงขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราได้รับผลกระทบนะครับคือนักท่องเที่ยวลดลงแต่ว่าพอเรามาดูตัวเลขสะสมจนถึง เดือนสิงหาคมนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันติดลบประมาณ 2.64% นะครับคือไม่ได้เยอะแบบที่เราวิตกกังวลขนาดนั้นครับแล้วก็ในจำนวนที่เราลดลงเนี่ยแต่ถ้าเราดูรายได้บันทึกที่เราได้บันทึกกันไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าในฝั่งรายได้เนี่ยเรายังบวกกว่าปีเดียวกันนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 0.81% นะครับ
0: ค่ะก็คือรายได้ยังพอไหวอยู่ค
1: ใช่ฮะจำนวนอาจจะลดลงก็ด้วยสถานการณ์นะแต่ว่าถ้ามันสถานการณ์เสถียรมีความเสถียรแบบนี้ก็คาดว่าตอนช่วงไฮซีซั่นเราน่าจะยังใกล้เคียงกับปีที่แล้วครับ
0: อืมค่ะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รับได
1: ้ครับก็ต้องรับนะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้แย่เหมือนที่เรากังวลกันตอนช่วงแรกๆที่เกิดสงครามครับ
0: ไม่ได้น่าหวาดวิตกน่ากลัวกันตอนแรกๆแล้วก็มันจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเทียบตอนกับแรกๆกับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นแล้วซะด้วยซ้ำไปไม่ใช่ทรงๆอย่างนั้นไหมคะ
1: ใช่ฮะใช่ฮะคือพอมันทิ้งช่วงระยะหนึ่งทุกคนก็จะปรับตัวกับสภาพใหม่ปรับตัวกับราคาเดินทางประมาณนี้แต่ช่วงสั้นๆตอนนั้นมันก็จะมีอาการช็อกนิดนึงแล้วก็ปัจจุบันอย่างที่บอกว่าตัวสนามบินของทางภาคตะวันออกกับสายการบินเนี่ยสามารถบินได้ตามเส้นทางปกติแล้วครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วทีนี้ในภาคธุรกิจนะคะโรงแรมของไทยเราอย่างเงี้ยค่ะก็เฉพาะธุรกิจโรงแรมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ธุรกิจโรงแรมภาพรวมคือโชคดีที่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่มันเป็นโลซีซันของเรานะครับคือปกติคนก็มาน้อยกว่าเดือนอื่นๆของทั้งปีอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เวลาผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้มากถ้าเผื่อว่าเราไปเจอไฮซีซันแล้วนักท่องเที่ยววูบหายอันเนี้ยก็คงได้รับผลกระทบมากกว่านี้นะครับเราถึงเห็นตัวเลขว่ามันติดลบไปประมาณ 2.64% แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ทางถ้าเป็นตัวโรงแรมเราก็จะปรับตัวนะครับแล้วก็โดยปกติเรามีบริหารการจัดการในช่วงโลซีซันอยู่แล้วว่าในแต่ละปีจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ดูว่าติดลบน้อยเนี่ยแต่ว่าคนที่เข้าพักโรงแรมมันบางจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยมันหายไปเยอะกว่าที่ตัวเลขที่เรามีความรู้สึกว่ามันหายไปแค่ไม่ถึง 3% อย่างเงี้ยครับ
0: อืมหมายถึงว่าแสดงว่าอัตราการเข้าพักอะไรมัน
1: ใช่ฮะบางพื้นที่แล้วก็เพราะว่าตอนในลักษณะที่ตัวเลขที่เวลาเราเอามาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าต่างชาติไม่ว่ามาด้วยวัตถุประสงค์ใดเนี่ยมันนับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆอาจจะมีบางส่วนเป็นเอ็กซ์แพดบ้างมาทำงานบ้างมาติดต่อธุรกิจโอเคมาติดต่อธุรกิจเขาก็ยังพักโรงแรมอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ครับ
0: อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปนับจำนวนหัวนักท่องเที่ยวบอกว่าไม่ได้ลดลงไปก็ดีขึ้นสัก20 ล้านคนก็เทียบกับปีที่แล้วก็เหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วธุรกิจโรงแรมยังมีความยากลำบากอยู
1: ่ใช่ครับแต่ว่าในกลุ่มโรงแรม4 ดาว 5 ดาวขึ้นไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับบางโรงแรมยอดไม่ตกด้วยแล้วก็ราคาขายก็สูงขึ้นด้วยนะครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่ตลาดลักชัวรี่ของเราแล้วกันนะคือเพอร์ฟอร์มได้ดีครับ
0: ค่ะค่ะที่มีการพูดกันตอนช่วงต้นๆมีสงครามอิหร่านนะคะแล้วก็ไปพูดถึงบอกว่าให้มองมุมบวกด้านหนึ่งบอกว่าจะอาจจะมีผู้พักอะค่ะที่เป็นฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยพวกทางตะวันออกกลางหรืออะไรก็ตามมาพักเมืองไทยเพื่อหนีสงครามเนี้ยมันจริงไหมคะมีคนเข้ามาพักแบบนั้นเยอะไหมคะ
1: มีบ้างแต่ไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญนะครับแต่ว่าปีเนี้ยซีซั่นของตะวันออกกลางคือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี้ยเราก็เห็นว่าจำนวนของตะวันออกกลางเนี้ยมามากกว่าปีที่แล้วนะครับมาเมืองไทยเยอะขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ยาวขนาดนั้นอะอย่างที่ตอนนั้นก็คนก็จะบอกว่าเหมือนเขากังวลคืออย่างที่ผมเรียนไปฮะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เซตเทิลเพียงแต่ว่าคนนอกอาจจะดูมัน ปกติแต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆเขาอาจจะยังมีความกังวลนะครับแต่ว่าการที่มาก็ยังเป็นด้วยเหตุผลเดิมๆว่าอากาศร้อนแล้วก็อาจจะเป็นช่วงปิดเทอมช่วงหลังจากรอมฎอนมาแล้วก็เขาก็จะมักมาเขาชอบหน้าฝนไทยด้วยซ้ำไปนะครับ
0: ชุ่มฉ่ำอะไรเงี้ยนะไม่งั้นเขาร้อน
1: เขาไม่เคยเจอจริงๆหลายโรงแรมเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าพอเวลาฝนตกเขาเดินออกไปตากฝนกันเลยฮะ
0: เขาไปเล่นน้ำฝน
1: ใช่
0: แบบเราเด็กๆไปเล่นน้ำฝนอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ฮะใช่ฮะแต่เขาแบบเขาไม่เคยเจอเหมือนคนไทยไปเห็นหิมะงั้นนะ
0: เข
1: าคล้ายๆกันอารมณ์คล้ายๆกันครับ
0: แต่ว่าปริมาณก็ไม่ได้มีนัยสำคัญเหมือนกันแล้วก็จำนวนวันที่อยู่พักอาศัยก็ไม่ได้มากขึ้น
1: ก็พวกนี้มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าอยู่ยาวกว่าชาติอื่น
0: ๆค่ะแล้วทีนี้ถ้ากลุ่มธุรกิจ4ดาว5ดาวขึ้นไปมันดีแล้วถ้าลงมาล่ะคะมันตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจที่ต่ำกว่า4 5ดาว
1: ก็ต้องเรียนว่าบางโรงแรมเนี่ยในอดีตคือเป็นโรงแรมที่รับกรุ๊ปทัวร์ที่เป็นแบบนั่งรถบัสมาแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยนักท่องเที่ยวก็คือว่าแบบกรุ๊ปลักษณะเนี้ยมันลดน้อยลงไปเยอะมากๆแล้วก็ปัจจุบันคือเขาเดินทางเองจองตั๋วที่เองจองที่พักเองเพราะฉะนั้นตัวโรงแรมก็ต้องมีความสะดวกสบายในแง่ของโลเคชั่นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตกลุ่มพวกนี้เขาก็จะทำคุณภาพประมาณ2ดาว3ดาวเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มาแย่งส่วนแบ่งตรงนี้เหมือนกันเมื่อกี้ที่เรียนไปครับอย่างลักชัวรี่พวกนี้มันแทบจะไม่มีโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตจะมาทำให้มันหรูหราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือคนที่ลงทุนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามทำให้มีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็ทำตลาดก็ตรงนั้นก็ถึงเป็นตลาดที่ดีในปัจจุบันครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้โรงแรมที่เป็น4ดาว5ดาวขึ้นไปก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามีมาตั้งเพิ่มขึ้นมีโรงแรมใหม่ๆในเมืองไทยเยอะขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะก็แยกตลาดกันพอสมควรใช่ไหมคะ
1: ก็จำนวนเยอะหมายถึงว่าโรงแรมใหม่ที่สร้างมีทุกปีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าโรงแรม5ดาวแล้วกันนะ5ดาวเราก็ค่อนข้างจำนวนผมว่ายังพร้อมรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่ครับ
0: ค่ะก็คือไม่ใช่ว่าเป็นเรียกว่าการแข่งขันไม่ได้สูงกดดันกันเอง
1: ใช่ครับคือพอไป5ดาวแล้วเนี่ยความเป็นโรงแรมใหม่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าระบบบริหารจัดการของแต่ละโรงแรมเนี่ยอย่างเอาง่ายๆโรงแรมโอเรนเทนเนี่ยเก่าเป็น100ปีคนก็ยังอยากไปเพราะว่า
0: โ
1: รงแรมใช่ๆแต่ว่าเขามีบริการที่ดีมีอาหารมีอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเขาย้อนกลับมาแล้วทุกคนก็อยากมีประสบการณ์ว่าเคยไปพักที่โรงแรมแห่งนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าเห็นมีบางโรงแรมถึงกับแบบว่าสภาพคล่องหายไปต้องซื้อคืนตัวเองยังไม่ได้เลยริมเจ้าพยาขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะก็เลยนึกว่าธุรกิจโรงแรมกำลังมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยสงสัยเลยต้องเรียนถามคุณเจนประสิทธิ์เนี่ยค่ะ
1: จริงๆกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นโรงแรมที่ทำตลาดค่อนข้างหรูเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เห็นตัวเลขนะแต่ว่าเวลาคุยกับทุกคนเขาก็ทำได้ดีนะครับอย่างกลุ่มไมเนอร์เท่าที่อ่านข่าวเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วก็ปิดยอดไตรมาสที่2ไปก็ดีกว่าปีก่อนเยอะใช่ฮะใช
0: ่ค่ะมันก็แล้วแต่สภาพธุรกิจด้วยเนาะค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราเทียบดูแบบเนี้ยนะคะถ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มโรงแรม4ดาว5ดาวขึ้นไปก็ค่อนข้างจะยังดีแล้วก็น่าจะมีอัตราการพักดีแต่ว่าถ้าต่ำลงมาเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะแล้วก็มีพวก ที่ไม่ถูกต้องไม่มีใบอนุญาตด้วยอันนี้ส่วนข้างล่างเนี่ยน่าเป็นห่วงมากในสมาคมนะคะได้มีการจัดเข้าไปจัดการดูแลตรงเนี้ยอย่างไรหรือเปล่าคะ
1: ตรงนี้เราก็พยายามประสานนะครับแล้วก็มีการเสนอในส่วนของภาครัฐว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการดูแลในเรื่องของสินเชื่อนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ในจุดนี้แต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ว่าให้กลุ่มโรงแรมซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของ SME เนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจที่ทางเข้าใจว่าธนาคารออมสินนะครับก็ดูแลอยู่แล้วก็วันก่อนก็ได้ไปปรึกษาทาง BOI นะครับว่ากลุ่ม SME เนี่ยที่เขายังแบบกระท่อนกระแท่นแล้วก็มาเจอวิกฤตด้วยแล้วก็สายป่านไม่ยาวเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่พัฒนาคุณภาพของโรงแรมคือโรงแรมพอเปิดสักพักมันมีอายุมันต้องการรีโนเวทนะฮะก็ยังไปคุยว่าอยากจะให้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ด้านภาษีหรืออะไรที่ทำได้เนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กเนี่ยเขาได้เอามาพัฒนาเพราะว่าต้องยอมรับว่าคู่แข่งขันของเราในเชิงการท่องเที่ยวก็คือเวียดนามปัจจุบันเนี้ยคือเนื่องจากเขาก็เป็น emerging market เพราะฉะนั้น product เขาก็ใหม่ใช่ไหมครับราคาก็ถูกเพราะฉะนั้นเราก้าวข้ามตรงจุดbase เขาเรียกอะไร base price ไปแล้วอะตอนนี้เราต้องการแบบ base value ใช่ไหมฮะเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้มันตรงกับคุณภาพที่นักท่องเที่ยวเขาจะจ่ายแต่ว่าถ้าเกิดโรงแรมที่เก่าคือปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าหมุนเดือนชนเดือนน่ะถ้าเป็นโรงแรมกลางกับเล็กนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเผื่อมีการสนับสนุนตรงนี้แล้วก็กระตุ้นให้เขาเอาไปลงทุนเพื่อรีโนเวทก็ดีหรือทำเป็นในด้านสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้ประหยัดพลังงานคือภาพลักษณ์ของประเทศก็ได้แล้วก็การแข่งขันเราก็จะสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยครับ
0: ค่ะทีนี้ปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องนอมินีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่มาทำธุรกิจตรงนี้แข่งกับคนไทยเราจะทำให้สงสารเราจะสู้เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็นอมินีนี่มันก็มีสองแบบคือบางแบบเขาก็ไปพัฒนาแบบเขาเรียกว่านอนไลเซนส์คือไม่มีใบอนุญาตหรือก่อนนู้นเราเคยเห็นแบบไปทำคอนโดเป็นเกือบจะทั้งตึกเป็นชั้นๆแล้วก็เอากุญแจมาอยู่ริมถนนอย่างเงี้ย
0: อันนี้
1: ใช่ไออย่างเงี้ยคือไม่ดีแน่ๆแล้วก็เข้าใจว่ามท.2ตอนนี้ก็เร่งปราบอยู่นะครับก็จริงๆก็ไม่อยากจะต้องให้เราดีใจนะครับแต่เรารู้สึกว่าโอ้โหเมื่อไหร่เราจะได้มท.2แบบนี้มาถึงจะมาปราบแต่จริงๆแล้วผู้ที่มีอำนาจจับเนี่ยมันจับได้ทุกวัน365วันอยู่แล้วทำไมต้องรอท่านมาถึงจะไปจับใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ก็ให้กำลังใจท่านแต่ว่าจริงๆแล้วการบังคับใช้กฎหมายเราอ่ะมันต้องเข้มแข็งนะครับส่วนกลุ่มที่สองก็คืออาจจะมาในแง่ของนอมินีในรูปแบบบริษัทแล้วก็ทำโรงแรมถูกต้องอันนี้ก็ต้องดูว่ากระทรวงพาณิชย์จะไปดำเนินการยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายที่กำกับดูแลต้อง
1: ใช่ใช่ใช่ก็คือต้องทำอ่ะไม่ใช่ว่าแบบโอ้เราก็โชคดีมีมท.สองท่านพลพีแบบนี้แล้วถ้าท่านไม่อยู่แล้วถ้าเปลี่ยนคนอื่นแล้วท่านจะไม่จับเหรอแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วครับต้องจัดการครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะเราต้องปล่อยให้มันขยายวงก็ไม่ได้อะเนาะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวกลายเป็นว่ามาอยู่เลยจะกลายเป็นมีสร้างวิถีชีวิตของเขากลายเป็นประเทศไทยเราไม่ได้อะไรเลยสินค้าอะไร
1: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่บอกไว้คือพอโรงแรมที่มีใบอนุญาตมันมีกฎเกณฑ์มีต้องมีการตรวจสอบแล้วก็พอเราจะไปอย่างที่ทท.หรือภาครัฐก็บอกว่าเราจะไปสู่ high value แล้วเราจะไม่เน้นปริมาณแล้วเพราะฉะนั้น high value เนี่ยก่อนคุณจะทำดีทุกเรื่องเนี่ยคุณจะต้องมีความปลอดภัยความเชื่อมั่นตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับทั้งในแง่บริการหรือความแข็งแรงความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุไฟไหม้มีระบบป้องกันยังไงมีระบบหนีไฟยังไงอันนี้เ ป็นเรื่องที่มันละเลยมาตรฐานไม่ได้ครับ
0: ค่ะเข้าใจเนาะทีนี้ขอถามไปเผื่อเลยนะคะเดี๋ยวเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องของไฮซีซั่นที่โรงแรมเราก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะรับมือกับช่วงไฮซีซั่นใช่ไหมคะมันยังมีงานใหญ่อย่างเช่นงานประชุม IMF World Bank ของที่แบงค์ชาติเขาจัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ทราบว่าทางฝ่ายของธุรกิจโรงแรมอะไรเงี้ยเรารับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงเนื่องจากเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการทำบุ๊กกิ้งโรงแรมสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานเนี่ยผมว่าเขาทำข้ามปีตั้งแต่ปีที่แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเฉพาะผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยก็เข้าใจว่าบุ๊กกิ้งน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็น่าจะเป็นเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงจริงๆนะฮะรอบนี้เพราะฉะนั้นโรงแรม5ดาว4ดาวโรงแรมริมแม่น้ำต่างๆเนี่ยน่าจะได้ยอดจองที่ค่อนข้างดีแล้วก็เวลาเขาประชุมใหญ่แบบนี้บางส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการประชุมย่อยในแต่ละทีมงานเขาก็จะใช้ห้องประชุมในโรงแรมด้วยหรือในสถานที่จัดงานที่จะต้องมีเป็นเซสชั่นเล็กๆมีคณะทำงานเขาครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าอกเข้ามาช่วยเติมเต็มแล้วก็ได้เยอะเลยทีเดียวอัตราการใช้ห้องน่าจะเต็มโรงแรมน่าจะเต็ม 100% มั้ยคะในกรุงเทพ
1: ถ้าอยู่ในโซนที่เดินทางใกล้กับศูนย์ศิริกิติ์นี่น่าจะเต็มฮะแต่ว่าไกลออกไปหน่อยก็น่าจะยังได้อยู่หรือว่าอาจจะไปอยู่แถวริมแม่น้ำซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดราชการใช่ไหมฮะช่วงที่จัดงานเพราะฉะนั้นการเดินทางโดยรถยนต์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
0: ค่ะทีนี้เรามีความคาดหวังไหมคะว่าจะต่อยอดไปพักมาประชุมแล้วไหนๆมาแล้วก็ไปเที่ยวด้วยจะไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้ธุรกิจทางต่างจังหวัดได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างไหมคะ
1: คงมีบ้างครับก็อาจจะเป็นคือปกติพวกนี้ถ้าบางครั้งมาโดยเฉพาะมาประเทศไทยซึ่งมันเป็นประเทศที่ทุกคนในโลกแล้วกันเนาะก็อยากมาหรือมาแล้วก็มาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะพาครอบครัวเข้ามาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้พักอยู่กับทีมงานแต่ว่าก็มาด้วยหรือว่ามาก่อนด้วยแล้วก็เก็บวันไว้ก่อนจะกลับประเทศตัวเอง3วันอาทิตย์นึงเนี่ยอยู่ต่อก็อาจจะไปอยู่ตามเมืองต่างๆได้แต่จริงๆไม่อยากให้มองแค่ว่าผลที่เราจะได้รับมาจากจำนวนคนที่มางานแล้วก็อยู่ต่อหรือจำนวนห้องพักตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ดีใจว่ามีงานที่ใหญ่ระดับนี้มาจัดที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าตรงนี้ในห้วงเวลา7วันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆแล้วก็ทำให้เขาประทับใจนะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริหารระดับเนี้ยในอนาคตเขาหนึ่งแน่นอนเขาอาจจะกลับมาเที่ยวไทยแต่ว่าสองเขาอาจจะรู้สึกว่าประเทศไทยน่าลงทุนก็ดีหรือว่าอีกหน่อยถ้าเขามีการจัดงานอะไรของเขาที่อาจจะไม่ได้งานใหญ่เท่า IMF World Bank แต่ว่าประเทศไทยก็จะอยู่ในจุดที่เขาจะระลึกถึงว่าเป็นออปชั่นในการที่จะมาจัดงานกับเราใช่
0: ให้เราเป็นตัวเลือกค่ะฉะนั้นเราก็ก็คือมันจะมีการต่อยอดได้ในเชิงธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เฉพาะหน้าปีนี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมการวางแผนอะไรกันไหมคะร่วมมือกับแบงก์ชาติหรือกระทรวงช่างไปดูสักอย่างว่าจะมีโครงการพิเศษอะไรไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นเรื่องของการเข้าพักตามต่างจังหวัดหรือท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยค่ะมีโครงการเหล่านี้ไหมคะ
1: กับธนาคารประเทศไทยไม่ได้มีโครงการโดยตรงนะครับแต่ว่าเราถ้ากับตัวแบงก์ชาติเนี่ยเราก็จะมีทุกเดือนเราก็จะอัปเดตสถานการณ์กับทีมงานแบงก์ชาติแล้วก็ความคาดหวังเป้าหมายแต่ละปีเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าจะกระจายไปเมืองรองแล้วกันเนาะที่เราพูดกันเนี่ยก ก็คงต้องไปดูภาครัฐอาจจะต้องพยายามสนับสนุนในส่วนของ connectivity ก็ดีหรือว่าก่อนก็ได้คุยกับทางการรถไฟนะครับซึ่งการรถไฟยุคใหม่เนี่ยเขาก็เหมือนมีหน่วยผมเรียกไม่ถูกนะมีแผนกหนึ่งที่ทำด้าน marketing แล้วก็พยายามจะขยายตลาดของให้ใช้รถไฟเป็นเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้นใช่คือในอดีตเนี่ยมันก็ใช้แบบสัญจรของผู้คนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับรถไฟไทยแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามจะปรับแล้วก็อย่างง่ายๆก็คือว่าเอ๊ะถ้าจะไปนั่งรถไฟไปหัวหินอย่างเงี้ยซึ่งระยะทางไม่ได้ไกลมากแต่ปัจจุบันคือออกจากกรุงเทพบ่ายสามอย่างเงี้ยนะฮะไปถึงก็ไม่ได้ไปเช็คอินคือมันไม่ค่อยสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวก็ได้มีการคุยกันครับอาจจะไปช่วยกันวางแผนว่าจะทำยังไงแล้วก็ถ้าเขาไปถึงสถานีรถไฟแล้วเขาจะไปต่อกันยังไงอันนี้ภาครัฐต้องกับอาจจะเอกชนบางส่วนนะครับก็ต้องมาช่วยสนับสนุนว่าให้เขาสามารถเดินทางได้จริงๆแล้วมันจะเพิ่มยอดตรงนั้นจริงๆครับ
0: ค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ว่าไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราจะมีพลังเบ่งกล้ามได้เยอะจนทำให้ธุรกิจหมายถึงธุรกิจท่องเที่ยวนะคะจนทำให้ธุรกิจโรงแรมของไทยเราเนี่ยก็เติบโตได้ดีสำหรับปี69ไม่ช้าด้วย
1: ก็คิดว่าปีนี้น่าจะดีไม่แพ้ปีที่แล้วนะครับไม่รู้จะมากกว่าหรือเปล่าอย่างน้อยน่าจะเทียบเท่าแล้วก็ช่วงปลายปีมันมีเทศกาลดนตรี Tomorrowland นะครับในเดือนพฤศจิกายนก็ไปที่โซนพัทยาตรงนั้นก็น่าจะรับค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่เรียนไปครับไฮซีซั่นมันเป็นช่วงที่เขาเดินทางกันอยู่แล้วแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยข้อดีไม่ใช่ข้อดีคือเราเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็อัตราการกลับมาเที่ยวซ้ำของประเทศเราเนี่ยสูงมากๆนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในเชิงของนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะเราพูดถึงเรามองไปที่ต่างประเทศนะว่าเข้ามาแล้วในประเทศเราเองเนี่ยเราจะกระตุ้นยังไงให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยค่ะไปเที่ยวมากขึ้นไปพักที่พักต่างๆมากขึ้นในโรงแรมในรีสอร์ทค่ะ
1: ก็ทางภาครัฐก็กำลังทำโปรเจกต์เรียกว่าอะไรไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับก็เข้าใจว่าจะเริ่มเดินทาง1พฤศจิกายนเริ่มลงทะเบียนประมาณ1ตุลานะครับก็คือแต่เขาเรียกอะไรเงื่อนไขการสนับสนุนจากภาครัฐนี่ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าครั้งแรกสุดคุยกันก็เหมือนว่าจะเป็นโคเพเมนต์นะครับก็คือเหมือนกับคนละครึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นข่าว 2-3 วันนี้ก็เหมือน
0: จะเปลี่ยนเป็นแฟลตเร
1: ทใช่จะให้เป็นแฟลตเรทก็มันก็จริงๆในรายละเอียดมันก็มีปัญหาทั้ง2แบบนะครับแต่นี่ก็มันก็ต้องพยายามจัดการให้ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าสรุปยังไงแต่ว่าเรื่องไทม์ไลน์ก็คือลงทะเบียนตุลาแล้วก็ เริ่มเดินทาง1พฤศจิกาหรือ1ธันวาเนี่ยครับครับ
0: แม่แต่บอกว่ามาเปลี่ยนเป็นแฟลตเรทเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวธุรกิจโรงแรมจะเขาเรียกอะไรนะฉวยโอกาสใช้คำนี้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะเพิ่มอัน
1: นี้คือจริงๆไม่อยากให้ใช้คำนี้เลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะถ้าเป็นโรงแรมจริงๆเนี่ยไม่มีใครฉวยโอกาสหรอกมันอยู่ที่แพลตฟอร์มว่าออกแบบยังไงแล้วก็ดีไซน์ยังไงเพราะถ้าเป็นระบบเก่ามันก็จะเป็นช่วงเรนจ์ของราคาห้องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆอยากให้เอาเงินก้อนนี้แล้วไปกระตุ้นตอนโลซีซันดีกว่าเพราะว่าช่วงไฮซีซันเนี่ยมันก็มีลูกค้าดีอยู่แล้วแล้วก็ราคาห้องพักเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่แทบจะสูงที่สุดของทั้งปีนะครับถามว่าโรงแรมที่มันราคาสูงมันก็เป็นดีมานด์ซัพพลายปกติเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คนก็จะเข้าใจว่าเราฉวยโอกาสอีกแล
0: ้
1: วแต่ที่ผมบอกไปเนี่ยคือระบบเดิมก็คือพอเราบอกเรนจ์ราคาแล้วก็ทางนักเดินทางก็จะโทรไปถามราคาห้องพักกับโรงแรมถ้าโรงแรมขายแพงเนี่ยบวกเข้าไปเนี่ยแต่โรงแรมคู่แข่งไม่ได้บวกเนี่ยผมไม่เชื่อว่า คนเดินทางเขาจะถามโรงแรมเดียวหรือเขาจะไม่ไปเช็คราคาบน OTA ว่าคืนวันนั้นขายเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็คนอาจจะมีบ้างแหละแต่ผมไม่รู้คือใครอ่ะนะแต่ว่าถ้าตั้งราคาสูงแต่ว่าตั้งราคาสูงแล้วมีคนไปพักนี่มันแปลกสำหรับพอสอนี้เนาะเพราะว่าทุกอย่างมันเช็คราคากันได้หมดครับมันต้องเป็นราคาจริงๆเพียงแต่ว่าก็รัฐบาลจัดในช่วงไฮซีซันก็ถ้าถามว่าเพดานเขาก็ต้องตั้งเต็มแม็กซิมัมอ่ะ
0: ต้องสูงอยู่แล้ว
1: ใช่เพราะว่ามันคัฟเวอร์ทั้งไฮซีซันคัฟเวอร์ทั้งปีใหม่คัฟเวอร์ทั้งวันหยุดมันต้องเป็นกรอบกว้างอยู่แล้วแต่ว่าในตอนเช็คราคาเนี่ยผมก็เชื่อว่าโรงแรมก็จะบอกราคาที่ขายวันนั้นๆบน OTA นะครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะให้ดีต้องเขาเรียกว่าทัมมิ่งมันไม่ใช่ถ้าจะช่วยต้องช่วยอีกตอนที่เป็นโลซีซันดีกว่าในมุมของคุณเชนประสิทธิ์
1: ใช่แล้วเราในกลุ่มท่องเที่ยวเราก็เห็นแบบนั้นแต่ว่าในแง่ของรัฐบาลกับกระทรวงคลังบอกว่าช่วยตอนไหนก็ช่วยเหมือนกัน
0: ค่ะนะก็บอกบางคนบอกค่ะงั้นช่วยดีกว่าไม่ช่วยอย่างนี้นะคะ
1: ไม่แล้วก็อย่างสมมติแฟลตเรทเราก็ไม่รู้ตัวเลขสมมติเราคุยกันเล่นๆว่าถ้าเผื่อสนับสนุนแฟลตเรท1,500บาทต่อคืนแล้วโรงแรมที่เขาเคยขาย8-900ล่ะ
0: นั่น
1: แหละมันมีถูกไหมฮะยิ่งบอกว่าเราอยากจะไปกระตุ้นเมืองรองเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันก็พูดได้แต่ว่าอย่างเงี้ยประโยคที่บอกว่าโรงแรมฉวยโอกาสเนี่ยไม่อยากให้พูดแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขายแพงเพราะว่าทุกวันนี้มันขายบนตลาดราคาทุกคนก็รู้นะคร
0: ับค่ะค่ะเข้าใจละค่ะว่าเขาเหตุผลที่เขาเขียนมาเลยนะคะบอกว่าจะเปลี่ยนจากโคเปเมนต์มาเป็นแฟลตเรทนี่ก็เพราะว่าโรงแรมฉวยโอกาสอันนี้คือเหตุผลเลยที่เขาใส่ขึ้นมาในนี้อันนี้
1: ใช
0: ่ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะว่าเดี๋ยวแฟลตเรทที่เขาให้เท่าไหร่แล้วก็จะมีผลกระตุ้นได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยในเชิงของในประเทศนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้ธุรกิจโรงแรมเราก็กำลังเข้าหน้าน้ำแล้วล่ะเนาะค่ะค่ะแล้วค่ะถ้าแต่แล้วคุณเชนประสิทธิ์วันนี้ถ้าอย่างนั้นรบกวนแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดี
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณเชนประสิทธิ์ชัยพัฒนามูลนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวบ้างค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
7: ทิพยะประกันชีวิต
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
7: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
13: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงนะคะกับเสียงเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะคุยกับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชนะคะท่านเป็นเลขาธิการของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการการท่องเที่ยว SME นะคะก็มาพูดคุยกับเราคุณยุทธชัยอยู่ในสายเราด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแล้วก็
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: วัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับผม
0: ค่ะค่ะคุณยุทธชัยคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศนะคะในการท่องเที่ยวของไทยเราเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นแต่ว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของไทยเราตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าตรวจอาการอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะลุยไตรมาสสุดท้ายหรือว่าเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วในภาคธุรกิจท่องเที่ยวในส่วนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวอ่ะนะครับในหรือว่าเรียกว่าเป็นบริษัททัวร์นะฮะคือจริงๆเราก็คงมีอาการที่เรียกว่าเป็นอาการป่วยเรื้อรังมาตลอดนะครับสำหรับสมัยก่อนโควิดเนี่ยผู้ที่ประกอบธุรกิจขาเข้าที่เราเรียกว่าอินบาวอ่ะนะฮะคือนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวอ่ะอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีความสดใสหน่อยนะครับเพราะว่ามีรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมีความนิยมมาเที่ยวประเทศไทยเนื่องจากบางชาติเนี่ยก็อย่างเช่นชาติจีนเนี่ยนะครับยังไม่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของชาติอื่นๆด้วยนะฮะว่าเลยทำให้เศรษฐกิจด้านของอินบาวดีแต่ว่าธุรกิจของคนไทยเที่ยวไทยก็ไม่ค่อยดีมาตลอดนะครับแล้วส่วนขาออกเนี่ยนำนักท่องเที่ยวคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าดีหน่อยนะครับเพราะว่าคนไทยก็ยังมีสตางค์อ่ะในช่วงก่อนโควิดนะครับทีนี้พอหลังโควิดเนี่ยมิติการท่องเที่ยวทั้ง3ด้านเนี่ยดูเหมือนว่าจะทรุดตัวลงนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศหลักๆเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในส่วนของประเทศเขาอ่ะนะครับรวมถึงรูปแบบการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปการมาเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการมาเที่ยวเองในหมู่คณะของตัวเองกลุ่มเล็กๆลงอ่ะนะฮะก็เลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการขาดสภาพคล่องแล้วก็บางรายที่เป็นรายเก่าๆเนี่ยก็ทยอยปิดตัวแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาทำตลาดก็ยังเข้ามาจดทะเบียนประกอบธุรกิจทดแทนอยู่แต่ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความชี้นำว่าทรุดตัวลงหนักเพราะว่าอยู่ในระดับผู้ประกอบการทั้งประเทศน่ะเรามีประมาณ 13,000 คนอยู่เหมือนเดิมนะฮะเรียกว่าใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ว่าก็การเติบโตทางด้านการจ้างงานเนี่ยไม่มีเลยนะครับกลายเป็นธุรกิจขนาดเล็กมากอ่ะนะครับ
0: ค่ะคือบริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีจำนวนไม่มากแล้ว
1: ใช่ครับไม่เหมือนเมื่อสมัย20กว่าปีก่อนนะฮะหรือว่า10กว่าปีก่อนที่อาจจะมีพนักงานกันเป็นหลักร้อยนะครับปัจจุบันเนี้ยก็มีจำนวนหลักหลายสิบนะครับมีหลักร้อยเนี่ยก็อาจจะมีแค่ไม่เกิน10บริษัทอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยชะลอตัวนะครับจนกว่า1นะฮะรัฐบาลจะมีมาตรการในการที่จะฟื้นฟูนะมันเราไม่ได้เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจละเราเรียกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะติดต่อกันหลายปีทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อกลับมาเหมือนหลายปีก่อนนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจโลกเองภาวะสงครามระหว่างบางประเทศเนี่ยก็คนจะยุติลงได้แล้วนะฮะเพราะว่าเรามีจุดของการมีสงครามเนี่ยถึง2จุดสำคัญในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกไม่กระเตื้องอ่ะนะครับมันก็ควรจะที่คลายลงได้แล้วนักในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้า2ปัจจัยนี้ดีขึ้นเราก็คงจะเห็นว่าประเทศไทยเราน่าจะผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ที่เราดูจากสภาพธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ประกอบการอะนะคะก็คืออินบาวกับเอาท์บาวเนี่ยณขณะนี้เนี่ยรายได้ของบริษัทเราเนี่ยในส่วนของเป็นอินบาวหรือเอาท์บาวดีกว่ากันคะ
1: คือตอนนี้เนี่ยจริงๆผมว่าก็พอๆกันนะเพราะว่าขาเข้าก็ยังมีรายได้อยู่บ้างแต่ก็อัตราการเติบโตไม่มี

0: นะครับการเดินทางกับบริษัททัวร์เนี่ยอยู่ในภาวะที่ขายปิ่มปิ่มกับการขาดทุนจึงมีตัวเลขอยู่ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเลขของการขายได้อัตรากำไรมากกว่าเหมือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับตอนก่อนโควิดนะครับอีกทั้งเรื่องของการที่ไม่ให้ข้าราชการเดินทางออกต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากๆเนี่ยอย่างเช่นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างๆนะฮะที่จะต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศหรือว่าข้าราชการที่เขามีโครงการหลักสูตรอบรมต่างๆนะฮะหรือหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจที่จะพาพนักงานสำคัญไปเที่ยวเนี่ยหรือว่าสวสสต่างๆที่มีโครงการจะไปดูงานต่างประเทศเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้อีกด้านหนึ่งของรายได้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอาบ่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีการเติบโตนะครับครับ
1: ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันบอกว่ามีตามที่ดูตามช่องทางต่างๆเนี่ยก็มีบริษัทที่เขามาทำจะทำทัวร์เองได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีการแย่งตลาดแข่งขันทางตลาดสูงอยู่เหมือนกันนะคะใช่ไหมคะ
0: คือทุกคนก็คงจะต้องเจอภาวะการแข่งขันในทุกสาขาที่นะฮะสำหรับบริษัททัวร์ซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าหากว่าจะประกอบอาชีพท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องจดทะเบียนมีเงินค้ำประกันกับกรมการท่องเที่ยวนะครับทีนี้ในบางบริษัทเองอ่ะที่เขามีการสมนาคุณลูกค้าอยู่เป็นดิจิสินอยู่แล้วนะฮะเนืองๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะดำเนินการลดคอสด้วยการจัดเองนะครับเพราะว่าขนาดนี้ทุกคนต่างก็ดิ้นรนเอาตัวรอดหมดอ่ะโรงแรมต่างๆก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับบริษัทนำเที่ยวในเรื่องราคาที่พิเศษกว่าหน่วยงานของเอกชนหรือภาครัฐอื่นๆแล้วอ่ะนะฮะเหมือนในอดีตเราจะเห็นว่าให้ราคาบริษัทนำเที่ยวดีหน่อยนะครับลดราคาลงหน่อยแต่เดี๋ยวนี้บริษัทนำเที่ยวเผลอๆจะได้ราคาแพงกว่าบริษัทชั้นนำอ่ะนะฮะที่มีพนักงานหลายพันคนอ่ะนะที่เที่ยวกันบ่อยๆอ่ะเขาก็จะได้ราคาดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันด้วยนะฮะถ้าประชาชนเนี่ยจะไปเที่ยวเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช้รถตู้เนี่ยบางทีก็ไปจองในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยห้องพักสัก5ห้อง7ห้องเนี่ยก็ยังได้ถูกกว่าการจองกับเอเจนต์ทัวร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เจอคู่แข่งสารพัดสารเพเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็รัฐเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจที่จะช่วยเหลือประคับประคองธุรกิจของผู้ประกอบการ SME อย่างพวกเราเนี่ยเต็มที่ยังไม่มีนโยบายอะไรออกมาที่ดีพอเลยมีแต่นโยบายที่จะเขาเรียกว่าทำลายทางอ้อมอ่ะนะครับอย่างเช่นโครงการที่จะให้เที่ยวกันคนละครึ่งนะฮะต่างๆเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยเสียโอกาสทางการแข่งขันหมดเลยเพราะว่าได้รับการสนับสนุนเนี่ยก็คือสนับสนุนโรงแรมอ่ะนะฮะคือถ้าไปจองโรงแรมก็จะช่วยค่าห้องค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบางครั้งบางสมัยเนี่ยค่าตั๋วก็ยังช่วยด้วยเลยนะฮะมีคูปองท่องเที่ยวมีคูปองอาหารให้ด้วยแล้วอย่างนี้ใครจะมาจองกับทัวร์ใช่ไหมฮะเราก็ไปเดินทางจองเองมันถูกกว่ามากๆอยู่แล้วเพราะว่าได้คูปองได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยทำลายภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศมายาวนานเลยนะครับสำหรับบริษัทนำเที่ยวอ่ะการส่งเสริมช่วยเหลือมีครั้งเดียวนะครับมีครั้งเดียวคือทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจผู้ประกอบการว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาอ่อนแอมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้ตั้งเป้าไว้ประมาณ1,000 ล้านเนี่ยก็ไม่ถึงเป้านะครับต่ำกว่าเป้าอยู่หลาย 10% เลยก็เพราะว่าเนื่องจากว่าไม่เข้าใจสภาพธุรกิจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวว่าเขาอ่อนแอมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือในรอบนี้เปิดโครงการนำร่องมาเป็นไทยเที่ยวไทยพาสเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ช่วยท่องเที่ยวในภาคของบริษัทนำเที่ยวนะฮะก็เป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับโรงแรมอีกเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญก็คือทำให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จดจำรูปแบบการท่องเที่ยวในการเที่ยวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆลืมบริษัทนำเที่ยวไปในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับก็ค่อยๆลืมไปเรื่อยๆนะครับจะนึกถึงบริษัทนำเที่ยวก็คือจะไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะนะครับก็จะนึกถึงบริษัทนำเที่ยวทีนี้พอนึกถึงบริษัทนำเที่ยวในการไปเที่ยวในประเทศเนี่ยเขาอ่อนแอเกินกว่าที่จะมีทัวร์หน้าร้านให้เลือกเป็นประจำสัปดาห์นะครับพอจะนึกจะไปประจำสัปดาห์เนี่ยก็ไม่มีใครจัดให้นะครับ อันนี้เป็นปัญหาที่รัฐมนตรีเองอ่ะผมว่าก็อาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งรวมถึงไม่มีใครที่จะอธิบายให้ชัดเจนเลยว่า

0: แนวทางเนี่ยควรจะช่วยยังไงนะครับ
1: หรือเขาเห็นว่ามีจำนวนคนในธุรกิจนี้ไม่ได้มากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเพราะว่าผู้ประกอบการจริงๆมี 13,000 รายนะครับจริงๆใน 13,000 รายเนี่ยมีสิทธิ์จัดทัวร์ในประเทศได้หมดนะครับถ้าเขาคิดอยากจะจัดแต่ว่าทำไมเขาไม่คิดอยากจะจัดล่ะครับทำไมบางคนยังคงเลือกที่จะจัดทัวร์ไปต่างประเทศเอาคนไทยนะฮะไปต่างประเทศเพราะว่ามันมีกำไรมากกว่ามีโอกาสขายได้รายสัปดาห์มากกว่าความต้องการของประชาชนยังมีมากกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นบริษัทนำเที่ยว 13,000 รายเนี่ยซึ่งมีพนักงานเขาอยู่ในวงภายในประมาณหลายหมื่นคนอ่ะนะฮะแต่ว่าก็เขามีสิทธิ์ขายในประเทศอ่ะฮะทำไมเขาไม่อยากจะขายแล้วล่ะฮะทำไมเขาไม่อยากจะขายล่ะเพราะอะไรล่ะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าในเมื่อบริษัทนำเที่ยวไทยไม่อยากขายนำเที่ยวไทยมักคุเทศไทยก็ไม่มีงานที่จะพาไปคนไทยไปเที่ยวไทยนะครับมีโอกาสน้อยแล้วก็โครงการไทยเที่ยวไทยพาสเนี่ยเรียกว่า 0% ไม่ช่วยมักคุเทศไทยเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เอื้อให้มีรูปแบบในการที่จะให้มักคุเทศเข้ามาอยู่ในโครงการได้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะคุณยุทธชัยคะยังมีคำถามที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกเยอะเลยจะแต่ว่าจะต้องทางสถานีให้พักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้ไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับยินดีครับ
1: ได้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณยุทธชัยต่อค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่ากดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
12: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลหรือ AgriNex สุรินทร์ณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอเมืองสุรินทร์โดยร่วมกันขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางสมาร์ทฟาร์มิงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการดินน้ำและอากาศช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานและรักษาคุณภาพผลผลิตพร้อมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดดิจิทัลช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง TH AI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
13: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุนายโชคชัยกล่าวว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
6: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
14: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สาระสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Exportโคไพลอตที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้าชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
15: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรากำลังคุยอยู่กับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวชนะคะท่านเป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME นะคะก็บริษัททัวร์นั่นแหละค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีกำลังมีจุดที่ เมื่อสักครู่คุยกันนะก็เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์อยู่เลยนะคะว่าโอ้ธุรกิจไม่ได้รับการสนับสนุนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณยุทธชัยต่อเลยนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณยุทธชัยค่ะ
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
15: ค่ะคือฟังแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าการท่องเที่ยวหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มาคุยกันว่าจะพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไงอะไรแบบไหนเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME อะไรต่างๆเพื่อบริษัททัวร์อะไรเงี้ยอยู่ในสมการในการพัฒนาไปด้วยกันเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
16: คือเนื่องจากว่าท่องเที่ยวไทยเราเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นชาติแรกๆในเอเชียเนี่ยที่นำเอาเรื่องของธุรกิจภาคบริการนะฮะนำมาทำรายได้ให้กับประเทศนะครับก็ประสบความสำเร็จมายาวนานมากกว่า30ปีแล้วนะฮะแล้วก็โครงสร้างต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยดีไซน์ออกมาในประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของภาคเอกชนที่รวมตัวกันเป็นพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันนี้เราก็คล้ายๆกับภาคอุตสาหกรรมที่เขามีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้านะฮ
15: ะ
16: ซึ่งหรือว่าสมาคมธนาคารนะฮะเขาก็มีของเขาอะนะฮะซึ่งทั้ง 3-4 อันเนี้ยเขาก็มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีการพัฒนาบุคลากรทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับภาครัฐสะท้อนปัญหาของผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งนะครับมีการทำรายงานมีการทำวิจัยที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพอะนะครับแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยประกอบเรามีพระราชบัญญัติเนาะในเรื่องสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าปัญหาของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาเลยทั้งที่ตั้งกันมาเกือบจะ20ปีแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในการสะท้อนปัญหาของภาคเอกชนแล้วก็เชื่อมโยงให้ภาครัฐเขารับทราบปัญหาเอกชนเนี่ยมันขาดผู้มีความรู้ความสามารถในการเข้าไปทำหน้าที่ในช่วงประมาณสัก10ปีหลังอะนะครับในช่วง10ปีแรกเนี่ยก็ยังพอมีคนที่มีประสิทธิภาพมีฝีมือในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับผนวกกับว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นการตั้งโดยพระราชบัญญัตินะฮะแม้แต่กระทั่งที่ทำงานสำนักงานยังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยอ่อนแอมากทั้งที่ว่าในพระราชบัญญัติเนี่ยบอกหน้าที่เอาไว้ว่าจะต้องเป็นหน้าที่คือเป็นที่ปรึกษารัฐบาลในเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้คือหมุดตัวแรกเลยครับที่มีปัญหามากนะครับไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้ดีนะครับทีนี้สมาคมล่ะที่จะช่วยคอยเป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่มีประสิทธิภาพจริงๆก็คือสมาคมที่อยู่ในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครอ่ะนะครับสมาคมในต่างจังหวัดเนี่ยก็ขาดโอกาสในการพัฒนาขาดโอกาสในการสะท้อนปัญหาเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเวลาจะเรียกประชุมรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมักจะเรียกประชุมเฉพาะในกรุงเทพนะครับแล้วก็ภูมิภาคต่างจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคเล็กๆจังหวัดเมืองรองอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะส่งเสียงดังสะท้อนถึงรัฐบาลเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนมาถ้ายืดยาวเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าหมุดของภาคเอกชนเองเนี่ยอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอจริงๆแล้วก็ไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควรเมื่อมันอ่อนแอแล้วเนี่ยประกอบกับการพัฒนาในเรื่องความคิดต่างๆก็ไม่ทันการอ่ะทำให้ทำหน้าที่สะท้อนปัญหาได้ไม่ดีอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่2เนี่ยคือพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นะฮะอันนี้มองในแง่ของบริษัทนำเที่ยวนะฮะก็ออกมาก็ล้าสมัยละเพราะว่าธุรกิจปัจจุบันมันมีไปในยุค AI ไปแล้วอ่ะนะครับเพราะการส่งเสริมและการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยกว่าจะแก้พระราชบัญญัติครั้งนึงอ่ะต้องใช้เวลาเป็นมากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นมันไม่เร็วทันเท่ากับความก้าวหน้าของเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของโรงแรมเนี่ยเขาก็มีปัญหาในส่วนของธุรกิจโรงแรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนโรงแรมสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของมัคคุเทศก์เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องมัคคุเทศก์ค่าแรงค่าการคุ้มครองของมัคคุเทศก์ต่างด้าวที่เข้ามาเนี่ยภาครัฐเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งจริงๆแล้วคือภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็จริงๆอ่ะถึงเวลาที่ต้องรื้อปัญหาอย่างจริงจังนะครับแต่ว่านั่นก็อย่างที่บอกคือรัฐเองก็มองปัญหาในลักษณะของเชิงประชานิยมอ่ะนะครับการออกปัญหามาไอการออกแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นลักษณะในเรื่องของประชานิยมอ่ะนะครับ ไม่ได้มองในเรื่องของการหาแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีรูปแบบที่แท้จริงนะครับ
15: ค่ะคือเราอะเจริญเติบโตมาเศรษฐกิจก็ดีมากับการท่องเที่ยวนี่แหละแต่ว่าเอาข้อจริงพอมีการท่องเที่ยวที่ดีเป็นจุดขายกลับกลายเป็นว่าข้างในภาคต่างๆที่มาโยงใยกันเพื่อเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยวบริษัททัวร์โรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆมันมีปัญหาทุกๆจุดในมุมมองของคุณยุทธชัยมองแบบนี้ซึ่งจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องดูแลแล้วก็แก้ไขมันสักทีอย่างนั้นไม่ถูกไหมคะที่ฟังมา
16: ถูกต้องครับเพราะว่าลักษณะแนวนโยบายต่างๆที่ออกมาตลอดเวลา10ปีนะฮะตั้งแต่เกิดยุคสมัยลุงตู่ท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่มีนโยบายในเรื่องของความยั่งยืนนะฮะจะเป็นลักษณะเชิงในเรื่องของการช่วยเหลือชั่วคราวนะครับเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเมื่อได้รับความช่วยเหลือแค่ครั้งแค่คราวเนี่ยบางครั้งเนี่ยนโยบายออกมาไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงปัญหาผู้ประกอบการซึ่งแทบจะไม่มีพนักงานอยู่แล้วในออฟฟิศตัวเองอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรก็บางอย่างก็ไม่ได้ตั้งตอบสนองนโยบายของรัฐได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นความยั่งยืนในการสร้างความแข็งแรงให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องมีส่วนหนึ่งเป็นภาคบังคับในเรื่องการท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งผมเคยพูดถึงเรื่องกรณีเอาเรื่องของลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยแข็งแรงนะครับคือถ้าหากว่าเที่ยวเมืองไทยเอาไปเสร็จมาลดหย่อนปีละ 20,000 ไม่ว่าจะเที่ยวกับทัวร์หรือจะจองโรงแรมเองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเสร็จมาลดหย่อนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตัวเองได้เนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องเป็นประชานิยมรายครั้งรายปีรายงวดหรือว่าหาเสียงกันเป็นครั้งเป็นคราวอ่ะนะฮะพอเป็นกฎหมายไปเลยนะครับก็ทำให้บริษัทนำเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะคาดการได้ว่าจะเพิ่มพนักงานในส่วนของความรับผิดชอบในการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยหรือเปล่าเพราะว่าภาครัฐเนี่ยมีเงื่อนไขจูงใจออกมาแล้วว่าถ้าเที่ยวกันเนี่ยทุกปีเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าในการจูงใจให้กับคนเนี่ยมาจองทัวร์กับเราอ่ะนะฮะเพราะจองทัวร์ครั้งเดียวก็ได้ครบใบเสร็จเลยถูกไหมครับเพราะเราจะออกให้ตั้งแต่เรื่องของตั๋วเครื่องบินการจองโรงแรมมีรถบริการนำเที่ยวมีมะกุเทศนำเที่ยวครั้งเดียวจบเลยนะครับ
15: อ
16: ันนี้ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนครบทั้งทุกภาคส่วนอ่ะนะครับเราก็เลยจะเป็นเรื่องของการที่เกิดความยั่งยืนถาวรไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การออกนโยบายมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยบริษัทนำเที่ยวเขาไม่กล้าจ้างงานหรอกครับเพราะจ้างงานไปเดี๋ยวก็หมดวาระการออกเรื่องประชานิยมอันนี้แล้วพนักงานที่มีอยู่จะทำไงล่ะใช่ไหมฮะก็ไม่มีงานต่อเขาก็ไม่กล้าจ้างพอไม่กล้าจ้างก็เกิดความล้มเหลวในการตอบสนองนโยบายของรัฐอ่ะนะครับ
15: ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นนะอย่างเช่นจะมีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทแล้วก็จะตั้งเป็นกองทุนอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้มาพัฒนาการท่องเที่ยวอันนี้จะในมุมของคุณยุทธชัยมองยังไงคะ
16: คือจริงๆแนวทางของการที่จะเก็บเงินค่าเหยียบแผ่นดินอะเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือหลักการตอนแรกที่คุยกันในของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเรื่องการท่องเที่ยวอะนะฮะมันก็คือเพื่อเอาเงินรายได้ตรงนั้นอะมาคุ้มครองนักท่องเที่ยวมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรณีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บเสียชีวิตก็เอาเงินก้อนนี้แหละนะครับอาจจะไปซื้อประกันต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อที่จะจ่ายคืนให้กับนักท่องเที่ยวทำให้เกิดความมั่นใจว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันก็ได้รับความคุ้มครองดูแลนะฮะรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ฟุ้งเฟ้อก็จะเอาเงินก้อนนี้แหละนะฮะเอาไปช่วยแก้ปัญหาให้น้ำไหลไฟสว่างมีความปลอดภัยอ่ะว่างั้นเถอะนะครับแต่ดูเหมือนว่าพอจังหวะที่จะเรียกเก็บออกนโยบายมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันปั่นป่วนไปหมดรวมถึงเศรษฐกิจไทยก็ปั่นป่วนนะฮะพอจะบังคับใช้เนี่ยก็เกิดความพะวงหน้าพะวงหลังทุกครั้งเลยนะครับว่ามันเหมาะหรือเปล่าในเมื่อคนทั้งโลกกำลังจนลงแล้วเราจะเก็บค่าตรงเข้าประเทศไทยขณะที่ประเทศอื่นเขาไม่เก็บแต่ว่าความคุ้มครองด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานให้กับนักท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถามว่ามาตกทุกข์ได้ยากเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายในประเทศไทยเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะคิดถึงว่านักท่องเที่ยวเองก็ควรจะมีประกันการเดินทางของตัวเองเป็นการช่วยปัญหาบรรเทาปัญหาในการตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยในเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยนะฮะซึ่งประเทศยุโรปเขามีมาตรฐานในการซื้อมาอยู่แล้วนะฮะแล้วในประเทศเจริญในประเทศเอเชียเองเขาก็ซื้อมาอยู่แล้วอย่างสิงคโปร์นักท่องเที่ยวออกมาประเทศไทยเนี่ยทุกคนมีประกันการเดินทางอยู่แล้วถ้าหากว่าประเทศไทยต้องเก็บค่าตั๋วเพื่อไปซื้อซ้ำซ้อนเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าได้ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเองเขาก็มีประกันของเขาส่วนตัวอยู่แล้วอ่ะนะฮะแล้วมาใช้ประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ว่าพอจะใช้จริงแล้วเศรษฐกิจโลกมันไม่อำนวยในหลักการตลาดเนี่ยก็เรียกว่าทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ประทับใจในการมาเที่ยวในภาวะที่เม็ดเงินในกระเป๋าอ่ะมันมีน้อยกว่าปกติอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอเข้ามาแล้วต้องมาเสียอีก300 500หรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะใช่ไหมครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็จะพูดยากนะฮะเพราะจังหวะตอนนี้โลกมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเลย
15: มันไม่ดีจังหวะไม่เหมาะจังหวะไม่เหมาะไปหมดค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลจากคุณยุทธชัยมาเยอะเลยค่ะแล้วยังไงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงคืบหน้าแบบไหนจะคงจะต้องรบกวนคุณยุทธชัยมาพูดคุยกับเราอีกแต่ว่าวันนี้ได้ข้อมูลแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงที่มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็รบกวนแค่นี้ก่อนนะคะคุณยุทธชัยค่ะ
16: ครับผมขอบพระคุณนะครับ
15: ขอบ
16: คุณครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งแล้วคุณรัชกรก็รอที่มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
17: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
18: ระวังนะลูก
19: ค่อยๆวิ่งนะลูก
18: อย่าปีนสูงนะ
19: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
22: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
23: ปรึกษา Exim Bank สิ
22: Exim Bank หรอ
23: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
22: Exim Bank
23: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะได้ทำประกันภัย
24: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
25: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
24: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
25: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
24: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
25: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
24: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
26: โอกาสไม่ได้มีไว้รอแต่มีไว้ให้คว้า
0: ชาวนครปฐมเตรียมคว้าโอกาสครั้งใหม่ในงาน Thailand Smart Money นครปฐมอีเวนต์การเงินการลงทุนงานแรกในนครปฐมที่รวมบริการทางการเงินไว้มากมายทั้งเงินฝากสินเชื่อกองทุนอสังหาประกันการวางแผนการเงินและโอกาสทางธุรกิจไว้ครบห้ามพลาดวันที่25ถึง27กันยายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครปฐม Thailand Smart Money นครปฐมคว้าโอกาสใหม่ให้เรื่องเงินไปได้ไกลกว่าเดิม
17: Investment Talkปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
4: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรียนเศรษฐกิจวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับก็เรียนผู้ฟังตามตรงก็คือตอนนี้เรากำลังเดินหน้าเต็มตัวนะครับสู่การจัดงาน Thailand Smart Money ครั้งแรกที่นครปฐมครับก็ระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนะฮะก็นับจากนี้ไปก็เหลือเวลาประมาณสัก2อาทิตย์นะฮะที่เราจะจัดที่ศูนย์ค้าเซ็นทรัลนะครับก็เป็นเมืองที่มีอนาคตยาวไกลเรื่องรองมากทีเดียวนะครับก็คือจากกรุงเทพก็เข้านครปฐมนครปฐมวันนี้ก็รับนะฮะความเจริญรุ่งเรืองนะครับประชาชนคนกรุงเทพนะครับที่หลั่งล้นลงมาจากเมืองหลวงก็มาอยู่นครปฐมอะไรเนี่ยก็เยอะมากนะครับเกิดธุรกิจอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ผู้ฟังก็ติดตามเราไปนะครับเราจะไปจัดงานที่นั่นเป็นเวลา3วันนะครับช่วงนี้เรากลับมาสู่นะครับ Investment Talk กับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะครับก็ผู้ฟังก็ได้รับข้อมูลอะไรไปพอสมควรนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสุดท้ายลงเอยด้วยว่าไอ้ผีที่ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนี่กลับมาหลอกหลอนอีกแล้วครับผู้ฟังนะฮะก็ทำเอาหุ้นนะฮะตกนะครับทองคำก็ร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่ในอาทิตย์เดียวกันนี้นะครับทีแรกก็บอกว่าเอ้ยคงไม่ขึ้นละมั้งดอกเบี้ยนะครับคนเฟดพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยดูจากไอ้นะฮะเหตุความเป็นมาก็คือเรื่องของไอ้ตัวเลขนอนฟาร์มเปโลนะครับอยู่โอ้ยกลับมาบวกตั้ง 162,000 ตำแหน่งนะครับเพิ่มขึ้นมากจากค่าตลาดคาดกันว่าสัก 55,000 ก็หรูแล้วนะฮะนี่มันโอ้โหขึ้นมาตั้ง3เท่าตัวมันนอกจากนั้นยังมีการปรับนะฮะจากเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมนะครับไม่ใช่สิงหาคมเนี่ยจากติดลบกลายเป็นบวกขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยนะครับก็พอสรุปคร่าวๆงี้ว่าตอนนี้ที่โลกการลงทุนกลัวกันหรือว่าตลาดทองคำอะไรทั้งหลายเริ่มกลัวก็คือกลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วครับ 0.25% ไม่ทราบคุณนาสิทธิ์เรากลัวกับเข้าด้วยหรือไม่คุณนาสิทธิ์วิเคราะห์อย่างไรนะครับคุณนาสิทธิ์ครับคุณนาสิทธิ์ครับเราสายนาน
5: สวัสดีครับก่อนละก่อนท่านผู้ฟัง
4: ครับคุณนาสิทธิ์ครับตอนนี้ผีเรื่องกลัวขึ้นดอกเบี้ยนี่กลับมาหลอกหลอนอีกแล้วคุณนาสิทธิ์คุณกลัวดีไหมครับ
5: คือเอางี้ถามว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยน่ากลัวไหมน่ากลัว
4: น่ากลัว
5: เพราะมันเป็นจุดที่คนไม่อยากเห็นการขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับเพราะช่วงที่ผ่านเนี่ยถ้าเราไปดูก่อนที่จะมีวิกฤตสหรัฐกับอิหร่านเนี่ย
4: ครับ
5: เฟนของตลาดเนี่ยดอกเบี้ยมันเป็นขาลงอยู่แล้วก่อนจำได้ไหม
4: ใช่ขาลงเราเองยังลงเลยลงมาเหลือ 1%
5: ใช่
4: คุณ
5: ทีนี้เนี่ยนะครับพอมีเรื่องแบบนี้นะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยนะครับ
4: ครับ
5: มันทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณนักก่อนคนก็กังวลเฮ้ยตกลงแล้วเศรษฐกิจโลกมันยังไงกันแน่พอได้ออกไหมนะครับทีนี้แต่ดังนั้นเนี่ยถามผมว่าการขึ้นดอกเบี้ยน่ากังวลไหมคำตอบคือน่ากังวลถูกไหมครับแต่ถามคำถามต่อมาคือแล้วมันจะขึ้นไหมเอางี้ก่อนถูกไหมครับ
4: ครับ
5: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันก็เลยส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันยังทรงตัวระดับสูงนะครับอย่าง10ปีเนี่ยนะครับทะลุไปถึง 4.7 ยังยืนอย่างนั้นอยู่เลยนะครับแล้วมันก็เป็นผลทำให้เกิดฟันโฟสวิตชิ่งเหมือนที่ผมได้เรียนคุณธนกรไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะถูกไหมคุณธนกรเพราะว่าพอไอ้ตัวก็เป็นบอลยูสหรัฐเนี่ยมันขยับปรับตัวขึ้นเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวพันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเทศอื่นๆเนี่ยมันทรงตัวที่ระดับเดิมเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้โฟลว์เนี่ยมันไหลกลับไปที่ตลาดหุ้นตลาดการเงินสหรัฐดอลลาร์ก็แข็งสังเกตป่ะ
4: ครับใช่
5: นั่นคือจุดที่คนกังวลกันอยู่นะครับถามว่าเขากังวลแบบนี้บอลยูขยับขึ้นเพราะอะไรก็แน่นอนแหละที่ผมได้เรียนไปเขากลัวว่าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ย
4: ครับ
5: นี่ถามว่าไอ้สิ่งที่เขากลัวเนี่ยนะครับมันมีเหตุมีผลไหมมันมี reason behind มันมีเหตุผลในการ back up ไหมคำตอบคือก็ต้องมีนะครับมีจากอะไรหนึ่งก็คือเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่คุณธนกรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเฮ้ยมันดี
4: ครับ
5: นะฮะคนก็บอกเฮ้ยโอ้ยมันดีอย่างนี้มันต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วล่ะถูกไหมครับ อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองปรากฏว่าไอ้เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยคือแล้วก่อนฮะมันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างเบนซ์อย่างเบนซ์เท็กซัสเนี่ย above $90ต่อบาร์เรลหมด
4: ครับ
5: ถูกไหมครับ
4: ใช่ครับ
5: ทีนี้นะครับนะอีกเรื่องนึงสำคัญเลยทีนี้นะครับมันมาจากการไปกล่าวถ้อยแถลงของเควินวอชประธานเฟดคุณนักการจำได้ไหมฮะที่แจ็คสันโฮนะครับแกก็ไประบุว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยนะครับมันยังคงห่างไกลแค่คำนี้อยู่นะนะครับจากเป้าหมายของเฟดนะครับที่ต่ำกว่าตัวเลข 2% ปัจจุบันเนี่ยมันเบี่ยงอยู่แถว 3% ถูกไหมฮะ
4: งั้
5: นตรงนี้ถือเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดก็โอ้โหไอ้นี้มันก็มีความเป็นไปได้ไว้ที่ไอ้ตัวของเฟดอเมริกาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่สำหรับผมในคนละกรผมยังคงให้น้ำหนัก50-50นะ
4: ครับ
5: ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยคนละกรเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเราพิจารณาจาก impact เนี่ยนะครับมันต้องดู impact ในระยะที่มันยาวพอสมควรนะคนละกรพอเนื้อออกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
5: ในระยะที่มันยาวพอสมควรทีนี้พอเราไปดู impact ช่วงสั้นเนี่ยบางทีมันตอบอะไรเราเยอะไม่ได้คนละกรฮะทีนี้เราไปดูเราไปดูทีละประเด็นนะครับถ้าเราไปดูประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับนะแต่ที่มาของการที่คนกลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยคุณธกรผมคิดว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปหลายครั้งอ่ะสุดท้ายเงินเฟ้อพวกนี้คุณธกรมันจะไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเพราะสุดท้ายอ่ะครับพอข้ามไปถึงปีหน้าเนี่ยในทางแมทริกซ์เนี่ยเงินเฟ้อมันลงอัตโนมัติคุณธกรพอได้ออกไหม
4: คร
5: ับ
4: ใช่ครับ
5: เพราะเวลาเทียบเยียออนเยียปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันลงเองคุณธกรนะถูกไหมขณะเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูนะครับในเชิงของนะครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผมเรียนว่าคุณธกรสุดท้ายมันกลับไปสู่จุดเดิมแน่นอนคุณธกรฮะ
4: ครับ
5: คือสุดท้ายอเมริกากับอิหร่านก็แค่เขาเรียกว่าอะไรฮะแย่ไปแย่กันมาคุณธกรถูกป่ะ
4: คือ
5: สงครามเต็มรูปแบบมันเกิดขึ้นไม่ได้คุณธกรครับวันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูนะครับพิจารณากันในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยคุณธกรมันไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีน้ำหนักมากเพียงพอทำให้เฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยหรอกคุณธกรพอได้หรอไหมฮะพอที่ผ่านมาเนี่ยการตัดสินใจของเฟดเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่บนสมการเรื่องดอกเบี้ยไอ้เรื่องเศรษฐกิจเลยเขาดูเรื่องเดียวคือเรื่องดอกเบี้ยและน้ำหนักดอกเบี้ยและน้ำเงินเฟ้อถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้กันยายนเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมแต่ตอนนี้น้ำหนักเนี่ยถ้าเราไปดูจากเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยมันทะลุไปประมาณ 60-70% แล้วนะ
4: ครับใช่
5: ครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังมอง50-50อยู่นะครับ แล้วจริงๆแล้วอ่ะท่านผู้ฟังเผลอๆนะเฟดขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.25% เนี่ยหุ้นไม่ลงด้วยนะเอางี้ก่อน
4: ครับครับ
5: เพราะว่าตอนนี้กอลเดนบอนด์ยีลด์สหรัฐเนี่ยมันขึ้นไปรอการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ของเฟดไปเรียบร้อยแล้วคุณนักการพอนึกออกไหมฮะ
4: ครับ
5: วันนี้มันมีแต่ลงหรือทรงเท่าเดิมเท่านั้นเองแล้วกอลเดนบอนด์ยีลด์ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพลิกโผออกมาเกิดนะครับอเมริกาไม่ลดดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นบอลยูอเมริกาลงหนักโฟก็สวิตช์กับเอเชียเลยครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้อยู่ครับ
4: ครับครับคุณฮะทั้งนั้นคุณอาสิทธิ์มองว่าเอางี้เราสรุปเฉพาะหน้านี้ก่อนนะที่เขาจะประชุมกัน15-16เนี่ยคิดว่ามีแนวโน้มเนี่ยคืออีก2อาทิตย์อ่ะหรืออาทิตย์หน้าโน้นนะความจริงอ่ะนะเฟดเนี่ยจะเอายังไง15-16เนี่ย
5: ผมคิดว่าวันที่15-16ได้เฟดน่าจะคงดอกเบี้ยใจผมคิดอย่างนั้นนะเมื่อก่อน
4: ครับครับ
5: ผมฟันธงแบบนั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าตลาดจะเอายังไงนะแต่ผมคิดว่าสุดท้ายน่าจะคงดอกเบี้ย
4: ครับครับเพราะว่าตอนนี้ตาท่ามก็ออกมาโวยวายพอสมควรนะคุณอาทิตย์บอกว่าเอ้ยนะตัวเลขจ้างงานออกมาดีแล้วทำไมคุณตกได้ยังไงเออบอกว่านี่มันคิดแบบล้าหลังมากนะ
5: คือถ้า
4: ข่าวความ
5: คือถ้าคือถ้าเฟดไปสวนกระแสหนักขนาดขึ้นดอกเบี้ยแล้วผมว่าอยู่กันยากแล้วล่ะก็ต้องค
4: งนั่นสินั่นสินะเพราะว่าทัมก็ไม่เป็นคนส่งประธานเฟดคนนี้มาเองอ่ะใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่คร
4: ับ แล้วจะไปหักหน้านี่ผมถือว่าเป็นการหักหน้ากันนะคุณอาทิตย
5: ์อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง
4: เป็นผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะนี่พูดตรงๆนะ
5: ใช่ครับ
4: ผมไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไม่รู้ทัมจะทำอะไรได้นะครับครับเพราะว่าประธานเฟดคนนี้แกก็ยืนยันนะว่าแกต้องนโยบายแกคือมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาเสถียรภาพราคาก็คือเงินเฟ้อแหละนะ
5: ต้องครับ
4: กิจแปลมันยังไงไม่ทราบเลยนะ
5: แล้วแกก็ต้องยืนยันหลักการนี้คุณละกรจะไปพูดอีกแบบนึงไม่ได้ก็ในเมื่อเงินเฟ้อปัจจุบันนี้มันยังไม่ลงมันสูงมันยังไม่ลงมันในสูงในจุดที่ควรต้องเป็นอ่ะถูกไหมแกก็ต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยนโยบายเฟดเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะใช้นโยบายการเงินในการจัดการเงินเฟ้อนะอันนี้เป็นลอจิกเลยคุณละกรแกพูดอย่างอื่นไม่ได้ครับ
4: ใช่ความจริงคุณนาสิทธิ์ได้อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะให้ฟังเลยว่า ทางการเงินเฟ้อในวันนี้อนาคตจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแต่ว่าโอเคแนวโน้มเนี่ยนะครับถึงปีหน้าเนี่ยแนวโน้มเนี่ยน้ำมันมันก็คงไม่ได้เลวร้ายไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเมื่ออะไรอะไรต่างๆมันดีขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่น่ากลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
4: ไหมฮะครับรวมทั้งได้อธิบายเรื่องของกลไกดอกเบี้ยนโยบายอะไรของเฟดของอะไรเนี่ยคุณยิงคุณนศิก็ได้พูดไปเยอะแล้วนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้ฟังลองไปเปิดฟังดูได้นะครับเพราะว่าคุณนศิก็พูดจริงๆนะไม่ได้มาเทียร์กันเองคุณนศิก็พูดไว้ดีมากมีเหตุมีผลมากทำให้ผมเองก็เลิกกลัวไปแล้วนะแล้วผมก็มองว่าเอ้ยไอ้นี่มันก็เป็นต้องพูดอย่างนี้แหละคนเป็นประธานเฟดมันจะไปพูดอย่างอื่นได้ยังไงนะ
1: ผมยกตัวอย่างประธานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได
4: ้ครับครับคุณวิชัย
1: คุณวิชัยคือท่านพูดมาหลายคนบอกโอ้โหท่านไปพูดเรื่องของเงินเทาเมื่อก่อนเรื่องนั้นไหมฮะเร
4: ื
1: ่องSM, เรื่องนู่นนี่นั่นจะพูดแรงจังอะไรเงี้ยเมื่อก่อนได้ไหมฮะแล้วรัฐบาลจะว่าไงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเอาจิตใจเป็นธรรมนะเอาจิตใจเป็นธรรมต่อกันนะจะพูดอย่างอื่นได้ไหมล่ะคุณเมื่อก่อนว่าได้ไหมฮะ
4: ไม่ได
1: ้โดยหลักอ่ะคือโดยหลักการเนี่ยมันแบงค์ชาติต้องยืนแถวตรงเลยคุณเมื่อก่อนได้ไหมฮะ
4: ครับใช่
1: คือคุณจะให้เขาพูดอย่างอื่นไม่ได้ไงถูกไหมแล้วนอกจากพูดอย่างอื่นไม่ได้เขาทำอย่างอื่นไม่ได้ด้วยถูกไหมเพราะแบงค์ชาติเนี่ยนะครับไม่ได้กำกับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยงั้นไม่ต้องมีวังขุนพรมหรือคุณธนกรไปเช่าออฟฟิศแถวสาทรก็ได้ถ้าดูเรื่องขึ้นลงดอกเบี้ยอย่างเดียวถูกไหมแบงค์ชาติดูเสถียรภาพแต่ภาพคืออะไรครับหนึ่งค่าเงินถูกป่ะอะไรดอกเบี้ยค่าเงินนะความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินถูกไหมฮะเรื่องของเสถียรภาพกลไกทางการเงินในประเทศนี่คือหน้าที่ของแบงค์ชาติถูกไหมเฟดก็เหมือนกันคุณธนกรเขาพูดอย่างอื่นไม่ได้คุณธนกรคือวันนี้นโยบายทิศทางของเฟดเนี่ยคือเป้าหมายคือการดูเรื่องเงินเฟ้อวันนี้เราบอกเฮ้ยเงินเฟ้ออเมริกายังไม่กลับไปสู่เป้าหมายนะงั้นอเมริกาก็พูดอย่างอื่นแล้วก็พูดได้เรื่องเดียวครับคือเฮ้ยผมมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนะต้องพูดอย่างนั้นเลย
4: ครับครับใช่นะครับเพราะว่าไปพูดบอกว่าเอ้ยสบายมากอะไรอย่างนี้นะคืออย่างที่คุณนาสิพูดเปรียบนะว่าต้องยืนตรงอย่างเดียวนะพุงไม่ยืนไม่ได้นะ
1: ใช่คร
4: ับ
1: ใช
4: ่
1: คร
4: ับ ต้องขมแอลพุงนะ
1: คร
4: ับ นะครับคุณนาสิตอนนี้ตะกี้คุณนาสิพูดมาคำหนึ่งบอกว่าโอกาสที่เงินฟันโฟเนี่ยจะไหลกลับมาสู่เอเชียกลับมาสู่เมืองไทยเนี่ยมันมีเนี่ยนะครับคิดว่ามันเป็นเรื่องนี้เป็นยังไงฮะ
1: คือผมคิดว่าโฟลไหลกลับเข้ามาเมืองไทยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับคือในเอเชียเองเนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้นะครับ ประเทศที่มีเสถียรภาพใช้คำนี้นะทางด้านการเงินและเศรษฐกิจนะครับหลายคนอาจจะไม่คิดอ่ะแต่ผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะการเมืองเนี่ยคุณเล่าก่อนเราสบายใจได้คือมันมีการเปลี่ยนขั้วยากมากถูกไหมครับรัฐบาลเนี่ยคือถ้าคิดแบบไม่ไบแอสอ่ะเขาจะอยู่แค่4หรืออยู่8อ่ะอีกเรื่องนึงอ่ะครับคุณธนกรพอได้ออกไงเอาหลักก่อนเอาหลักคณิตศาสตร์การเมืองก่อนถูกมั้ยล่ะนะครับงั้นเนี่ยเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ประเทศไทยวันนี้ถือเป็นจุดเด่นค่อนข้างนิ่งนะครับเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหลายคนกลัวเรื่องหนี้ครัวเรือนถูกมั้ยฮะผมก็กลัว
4: ครับ
1: ถูกมั้ยฮะ
4: ครับ
1: แต่ต้องไม่ลืมว่าวันนี้นะครับระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยเสถียรภาพมันมีหรือมันไม่มีเนี่ยคุณธนกรเนี่ยมันมีแค่2เรื่องคุณธนกรท่านผู้ฟังหนึ่งคือเงินเฟ้อวันนี้ต่ำมากถูกป่ะ
4: ค
1: ือเราต้องเอาลอจิกมาคุยกันนะท่านผู้ฟังเสถียรภาพในตลาดการเงินถูกป่ะต้องดูขึ้นเงินเฟ้อถูกไหมล่ะถ
4: ู
1: กไหมครับแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตของคนเนี่ยนะขณะเดียวกันเสถียรภาพของประเทศทางเศรษฐกิจเนี่ยเราอยากรู้มีเสถียรภาพหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาดูที่สถาบันการเงินมาก่อนวันนี้สถาบันการเงินเนี่ยธนาคารในประเทศไทยเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยคุณธนกรฮะถูกป่ะวันนี้คุณธนกรดูใน NPL ก็ต่ำถูกไหมเชื่อก็ไม่ค่อยปล่อยแล้ววันนี้แบงก์ก็บอกให้ผมไม่ง้อการปล่อยสินเชื่อแล้วว่าผมรู้แล้วไงจะต้องปรับตัวปล่อยไปก็เจ๊งอยู่ดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กำไรของแบงก์ที่โตส่วนใหญ่มาจากเรื่องค่าธรรมเนียมบ้างถูกป่ะมันเรื่องเกี่ยวกับ investment บ้างมันไปแนวนั้นแล้วอ่ะวันนี้สถาบันการเงินไทยเนี่ยปรับตัวเองอ่ะเป็นสถาบันการเงินเหมือนในอเมริกาไปแล้วถูกป่ะที่ไม่ได้พึ่งพาการปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวแล้วเนี่ยพอสององค์ประกอบนี้คุณธนกรครับมันไม่ได้มีอะไรน่ากังวลถูกไหม
4: ครับ
1: คนก็ถึงบอกกันว่าวันนี้ Global Manager ถึงบอกว่าตลาดหุ้นไทยไปเซลเฮเว่นสตลาดหุ้นในเอเชียซึ่งผมก็ยังเชื่อแบบนั้นนอกจากนี้นะคุณธนกรครับในเชิงปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้ขี้เหร่นะคือหลายคนเนี่ยไปมองตลาดหุ้นไทยในแง่ลบจนกระทั่งไม่ได้ดูเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเชิงฟันดัมเบนเทล นะครับหลังจากการประกาศผลการดำเนินการไตรมาสที่2ออกมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวก่อนกำไรโตนะครึ่งปีนะ 24% นะ
4: ก็เยอะนะเยอะมาก
1: เออกำไรโตขนาดนี้ไม่แย่หรอกคุณธนากรฮะไม่กระจอกแน่นอน
4: เยอะมากนะ
1: ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยถ้าขึ้นก็ตัวใครตัวมันในเบื้องต้นนะก็เขาแรงขายมันมาอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงภาวะเซลล์ออฟคงมีอ่ะนะครับ
4: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ขึ้นผมว่าโฟลว์ไหลเข้าไทยครับ
4: ครับ
1: เพราะวันนี้คู่แข่งเราในแง่ของการดึงฟันโฟเกาหลีใต้ก็ยังไม่นิ่งอินโดก็ยังไม่มาถูกไหมครับไต้หวันก็แป่งๆอยู่ถูกไหมครับ
4: ครับเกาหลีก็ยักแย่ยักยันเหมือนกันนะ
1: เกาหลีน่ากังวลครับเกาหลีน่ากังวลครับ
4: น่ากังวลไหมน่าห่วงนะฮะ
1: ยังครับเกาหลียังไม่จบอีกสักพักใหญ่ครับ
4: ยังไม่จบนะครับครับคุณนิสิตยังมีเรื่องนึงก็คือเรื่องไอ้ data center นะครับเดิมทีก็โอ้ยเฮ่เฮ่เฮ่แต่พอมาสัก2อาทิตย์มานี้เจอกระแสต้านออกมาพอสมควรนะเป็นห่วงเรื่องเอ้ยเรื่องน้ำท่าไฟอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเสียงด้วยเอาเสียงก็โดนด้วยนะเอาน้ำมันไปตุนไว้อะไรเพื่อต้องใช้ปั่นไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคุณปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพที่ทำให้ต่างชาติที่มาลงทุนมาอะไรนะครับกลัวไหมอันที่สองก็คือทำให้มันจะส่งผลกระทบในวงกว้างไหมว่าโลกกำลังไป AI ขนาดคุณทำยังบอกเลย
1: บอกผมคิดว่า
4: จน
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้มันดีในระยะยาวที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็ปล่อยไปเลอะเทอะไปหมดเลยคุณธนกรพอเรื่องออกไหมฮะ
4: ครับครับ
1: คือทำตอนนี้ตอนที่มันยังไม่ได้ทราฟฟิกหรืออะไรต่างๆนะมันยังไม่ได้เยอะแยะมากอ่ะมันดีกว่าคุณไปรอให้ระยะต่อไปเขามาลงทุนกันเป็นแสนล้านแล้วคุณค่อยไปทำพอเรื่องออกไหมฮะ
4: ครับครับตอนน
1: ี้คือ
4: วันนี้ทำ
1: เลยจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยซะเลยแล้วคุณจะเอาไงคุณก็ว่ากันไอ้คนที่มันเข้ามาใหม่หลังจากนี้เขาจะได้มีเดเรคชั่นชัดเจนว่าเขาจะเอาไงกับชีวิตเขาต่อไปคุณธนกรพอเรื่องออกไหมฮะ
4: ครับครับ
1: ผมว่าตรงนี้ดีแล้วคุณธนกรแล้วจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะdata center
4: ครับ
1: คือคุณ identify มันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่การที่เขาทำธุรกิจแล้วเอากล่องมาวางไม่ใช่คุณธนกรคือโดยหลักอ่ะถ้าคุณดูก็รู้ data center มันก็ไม่ต่างจากโรงงานถูกไหมล่ะคืออะไรก็ตามที่คุณใส่ออกไปอ่ะแล้วใส่ input เข้าไปแล้วมี output ออกมามันก็ชัดเจนถูกไหมคุณธนกรนะ
4: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยคุณต้องแล้วมันใช้ทรัพยากรเยอะถูกไหมเหมือนที่ท่านผู้ว่าแห่งชาติพูดอ่ะคุณก็ต้องจัดระเบียบมันถูกต้องคุณไม่ทำวันนี้คุณจะทำวันไหนถูกไหมถูกไหมครับนะสิ่งที่ควรทำแล้วครับดีแล้วครับมีกฎเกณฑ์ชัดเจนอ่ะอีกหน่อยจะเป็นปัจจัยบวกกับเรื่องของฟันโฟด้วยซ้ำ
4: ครับครับแล้วหุ้นในหมวดที่มันจะได้รับผลบวกจาก data center ที่ยังอยู่ได้อ่ะนะยังมีการมาลงทุนเพิ่มอะไรเนี่ยมันในเมืองไทยเรามีไหม
1: ผมว่ามันก็มีนะก็กลุ่มเดิมๆแหละคือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้คุณอย่าเพิ่งไปลุกลี้ลุกลนเนี่ยว่าเอ้ยเขาจะมาเบรกทำให้คุณแย่อย่าเพิ่งคิดว่ามันแย่สิถ้าคุณมีความสามารถในการแข่งขันมากพอมันไม่แย่หรอกถูกไหมวันนี้คุณจะให้ปล่อยฟรีหมดเลยเหรอปล่อยฟรีหมดผมขอใช้คำนี้ได้ไหมมันก็มีแค่พวกคุณเนี่ยกับอินเวสเตอร์ที่มาลงทุนรวยคุณจะไม่คิดว่าจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนอื่นในประเทศนี้เลยเหร
4: อ
1: ถูกไหมผมเข้าใจว่าเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์นะเรื่อง AI เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตแต่ในเมื่อมันสำคัญเนี่ยคุณต้องวางกฎระเบียบให้มันดีไงถูกไหม
4: ครับ
1: ถูกไหมครับนะก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทำไมคนที่ออกมาพูดแบบนี้บอกให้รัฐบาลไม่ควรทำนี่ถึงได้โดนด่าคนนั้นก็เพราะเราสมควรคนนั้นก็เอาอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมครับ
4: ครับครับคุณนัทสิทธิ์ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอีกอันนึงที่พูดกันมากก็คือกลัวว่าจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยหุ้นที่มันขึ้นมาเที่ยวนี้นะครับก็ได้ผลจากเงินฟันโฟของต่างชาติที่เข้ามานะครับลงทุนซื้อหุ้นในต่างๆอย่าง8เดือนแรกนะครับรวมถึงสิงหาคมนะครับด้วยนะครับ8เดือนแรกโอ้โหก็ต่างชาติเนี่ยนะฮะซื้อสุทธิไปกว่า 50,000 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าเฉพาะเดือนสิงหาคมเนี่ยต่างชาติขายหนักโอ้โหลบไปถึง 25,000 ล้านนะครับขายสุทธินะครับโอ้โหแล้วมันแบบนี้ดูแล้วมันจะยังไงครับจะน่ากลัวไหมครับถ้าสถานการณ์โลกยังปั่นป่วนอะไรอย่าง
1: เงี้ยไม่หรอกครับมันเป็นการไหลออกเป็นเชิงเทคนิคหรือเขาต้องออกอยู่แล้วเดี๋ยวผมได้เรียนไปก็คือส่วนต่างระหว่างกอลเมนบอลยิวของไทยอ่ะ
4: ส
1: ายของไทยเนี่ยมันสูงสุดเป็นประวัติการ
4: ต่างกันมาก
1: โฟล์มันก็ต้องไหลออกนี่เป็นเทคนิคปกติครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟันดัมเบลท์เลยครับเดี๋ยวพอมันเริ่มนี่พอบอลยูอเมริกามันเริ่มปรับตัวลงเกาขึ้นมาก็กลับสู่เขาปกติเรื่องปกติครับไม่มีอะไรน่ากังวลครับ
4: ครับไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับ
1: ครับ
4: นะ ครับถ้างั้นคุณนฤทธิ์คิดว่าถึงตรงนี้เนี่ยเอาไงดีฮะผู้นักลงทุนเอาไงดีเพราะมึนไปหมดนะอยู่ๆ
5: ไม่ต้องมึนเลยครับก็รอซื้อนั่นเองฮะ
4: รอซื้อนะ
5: ก็ตอนที่เราที่ผ่านมาพวกที่ไม่ได้ซื้อหุ้นขึ้นมา 20% นะคุณไม่ได้ซื้อเพราะคุณรอพวกคุณคิดว่ามันยังไม่ลงถูกมั้ยล่ะวันนี้มันเริ่มถอยลงมาแล้วจะไม่ซื้อเหรอครับก็ต้องซื้อถูกมั้ยฮะ
4: ครับ
5: คือถึงเวลาลงก็ไม่กล้าซื้อขึ้นก็ไม่กล้าขายงงไปหมดแล้วอย่างนี้ไม่ได้ซื้อซะก่อน
4: อย่างนี้วินัยเสียก็เสียนะ
5: ไปฟังเพลงสุนทรภพเนี่ยไม่ต้องฟังเรื่องหุ้นนะไปเรื่องก่อนได้หรือไม่เหนื่อยฟรีฮะครับ
4: ครับโอ้นะคุณเศรษฐ์ก็เอาว่าอย่างว่านะถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเราควรจะมีกลยุทธ์อย่างไรดีครับนักลงทุนนะฮะ
5: ก็รออ่อนตัวซื้อครับราคาหุ้นลงมาเนี่ยยังกลับไปยืน 1,630 จุดไม่ได้เนี่ยโอกาสถอยมันมีนะครับเราก็รอจังหวะหุ้นอะไรที่เรารอซื้ออยู่เรายังไม่ซื้อก็รอจังหวะในการเข้าซื้อครับเรื่องราวมันมีเท่านั้นแหละครับ
4: ครับดัชนีตรงไหนฮะที่น่าซื้อเอาอย่าง
5: น
4: ี
5: ้ยังไม่ต้องดูดัชนีครับตลาดหุ้นไทยคุณดูดัชนีไม่ได้หรอครับรอดูสัญญาณทั้งหมดโดยภาพรวมครับฟันโฟลกลับมานิ่งเมื่อไหร่ก็ค่อยลุยแค่นั้นเอง
4: ครับครับแล้วหุ้นกลุ่มไหน
5: เอาไหนนะคุณธนกรพอเราไปนักลงทุนรุ่นเก่าๆอ่ะชอบดูดัชนีอะไรเงี้ยผมว่าคุณธนกรมันดูไม่ได้ตลาดหุ้นไทยคุณจะไปดูดัชนีตอนนี้ได้ไงเดลต้าแค่เดลต้า
4: ตัวเดลต้านะมันป่วนทั้งตลาด
5: นิ่งดูภาพรวมทั้งหมดตลาดหุ้นไทยลงทุนมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคุณดูดัชนีแล้วหวังว่าจะรวยชาตินี้ไม่รวยหรอครับ
4: ครับคุณอธิษฐ์ช่วยพูดอีกทีได้ไหมเพราะว่าอีกเรื่องนึงคราวนี้อาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดไปนะคะอาทิตย์นี้มาพูดอีกทีเพราะภาพมันเริ่มชัดเจนขึ้นว่าการเมืองเนี่ยนะมันน่ากลัวเหมือนกันนะคุณนสิทธิ์นะในแง่คนที่รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่นะแต่มันดูจากนะว่าโอเควันจะมีม็อบประกาศจะลงถนนนะแล้วต่อมาบอกวันที่14แน่นอนฟ้องไม่ฟ้องอะไรยังไงเนี่ยถ้าฟ้องก็เกี่ยวกับรัฐมนตรีหลายคนรัฐบาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณนสิทธิ์ถึงตอนนี้ถามจริงๆเถอะคุณนสิทธิ์มองการเมืองยังไงครับ
5: มันก็เป็นการเมืองไทยเหมือนเดิมๆของคุณธนกรครับก็เป็นกลุ่ม
4: ครับ
5: คือผมไม่อยากไปพูดไม่ดีอ่ะนึกออกมั้ยคุณธนกร
4: เอา
5: ว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาว
4: ่าจะยึดยังไงจะยึดหลักยังไงหลักคิดยังไงครับ
5: แต่ละกลุ่มที่ออกมามีเป้าหมายของตัวเองทั้งนั้นแหละคุณธนกรนึกออกมั้ยคือบางคนสมหวังบางคนผิดหวังบางคนอยากได้ไม่แล้วไม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งนั้นคุณธนกรครับการเมืองมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคุณธนกรถูกมั้ยครับคำถามคือเขาจะทำอะไรถูกไหมเขาจะชุมนุมถูกไหมเป้าหมายคืออะไรถูกไหมล้มรัฐบาลชุมนุมแล้วล้มรัฐบาลได้ไหมประเทศไทยอ่ะ
4: ครับครับ
5: ไม่ได้ตอบได้เลยไม่ได้มันไม่มีการชุมนุมไหนล้มรัฐบาลได้ถูกไหมล้มรัฐบาลได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีแค่สองอย่าง
4: คือ
5: หนึ่งถูกไหมครับรัฐประหารถูกป่ะสองยกมือในสภาที่ผ่านมาเนี่ยผมเกิดมายังไม่มีใครยกมือแล้วล้มรัฐบาลได้เอางี้ดีกว่าถูกป่ะ
4: ครับครับ
5: ขนาดรัฐบาลที่มีฝ่ายค้านที่มีความแข็งแรงครั้งหนึ่งเคยแข็งแรงอ่ะอย่างพรรคประชาธิปัตย์อ่ะถูกป่ะเสียงร้อยกว่าเสียงอ่ะคุณธนกรฮะพอกับพรรคประชาชนปัจจุบันเนี่ยถูกไหมแล้วเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพด้วยประสบการณ์สูงเก่งกฎหมายยังล้มไม่ได้เลยคุณธนกรครับถูกไหมวันนี้นะครับชุมนุมส่วนใหญ่ที่ล้มได้คือมันไม่ใช่การล้มชุมนุมแล้วล้มมันเกิดจากการที่ชุมนุมแล้วทหารออกมามากกว่าคุณธนกรได้หรือไม่ฮะคำถามคือวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมาชุมนุมอ่ะคุณมีคอนเนคชั่นอะไรกับทหารไม่มีไงคุณธนกรถูกไหมถูกไหมวันนี้รัฐบาลนี้คุณธนกรครับเขาวางตัวประหลัดกระทรวงผอบงผอบออะไรคุณธนกรกี่ปีคุณธนกรว่าถูกไหมมันไม่มีเงื่อนไขแบบนั้นคุณธนกรครับอย่าไปคิดอะไรซับซ้อนเลยครับฝรั่งเขาขายหุ้นปัจจุบันเขาไม่ได้สนเรื่องการเมืองครับ
4: เขาไม่ได้ขายเพราะว่ากลัวว่าการเมืองไทยจะเอาละจะถึงเวลาฤดูการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะ
5: ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงคุณละกรถ้าผมคุยใครไม่มีใครกลัวเรื่องนี้เลย คุณละกรมันดูไม่ยากหรอกครับการเมืองมันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคุณดูจากพรรครัฐบาลนะครับถ้าพรรครัฐบาลเนี่ยการเมืองระดับเซียมเซียนเหยียบเมฆอ่ะเขาเห็นว่าโอ้โหมันเป็นความเสี่ยงแล้วว่าเดี๋ยวมันจะอยู่มันจะไปกันอยู่แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณละกรพวกนี้เขามีการขยับขับเคลื่อนแล้วครับวันนี้ยังไม่มีใครขยับขับเคลื่อนเลยเขาเลยไม่กลัวเลยซะก่อนฮะนี่หรอแม
4: ่ครับนะครับครับคุณนฤทธิ์มีคำถามเข้ามาพอสมควรนะครับเอาว่าเขาบอกธุรกิจประกันน่าลงทุนไหมนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาไว้ประชุมกันที่ภาคใต้นะแล้วก็พูดทำนองว่าเอ้ยแบบนี้ต้องตั้งกองทุนประกันไทยระดับชาติขึ้นมากองทุนหนึ่งใส่ไปเลยปีหนึ่งกี่หมื่นไม่รู้ล้านอ่ะนะฮะ
5: รอให้มันชัดเจนก่อนว่าเป็นยังไงค่อยว่ากันดีกว่าครับ
4: นะค่อยว่ากันยังไม่ควรที่ถามว่างั้นเถอะ
5: ยังไม่รู้อะไรเลย
4: ไม่ควรรีบร้อนยังครับ
5: ผมเนี่ยเวลาผมจะคุยอะไรผมอยากดูความชัดเจนอ่ะผมว่าโอ้มีข่าวนี้นะซื้อจังเลยเรียบร้อยซื้อก่อนฮะเอาให้ชัดก่อนว่าเขาจะรวยกันยังไงถูกมั้ยฮะ
4: ครับครับคืออย่างว่านะประกันภัยเราก็เห็นมาแล้วนะโควิด19นี่เจ๊งขนาดกับการเจ้าสัวยังเจ๊งเลย
5: คืออย่างนี้ผมพูดด้วยลอจิกเอามั้ย
4: ครับ
5: คือรัฐบาลมีนโยบายแบบนี้ช่วยประชาชนมันเป็นนโยบายรัฐบาลถูกป่ะ
4: ใช่
5: แต่คุณบอกคุณจะซื้อหุ้นประกันที่เป็นภาคเอกชนผมถามหน่อยเถอะถ้ารัฐบาลทำโครงการแล้วเอกชนมันรวยเนี่ย
4: คร
5: ับแล้วก่อนว่าเขาจะทำแม่หรือก่อน
4: อ
5: ถูกไหมเขาก็ต้องดูในจุดที่แบบเฮ้ยมันเซฟที่สุดแต่สำหรับเขาถูกไหม
4: ครับ
5: ถูกไหมครับ ถ้าเกิดโอ้โหทำแล้วรวยระดับมาร์จิ้นสูงรวยกันหมดบริษัทประกันรวยกันหมดคุณละกรไม่โดนด่าหรอครับนโยบายนี่

0: ได้เลย
1: ครับครับเตรียมซื้อบริษัทผิดไฟฟ้าเพื่อขายพวก data center อะไรเงี้ยนะโอ้โหแหมมันคิดแบบนี้นี่ถูกไหมครับ
0: คือดูระยะยาววันนี้หุ้นตลาดหุ้นไทยมันลงทั้งหมดแหละมันผันผวนถูกไหมครับตอนนี้ทางการก็ขึ้นที่แบบว่าโดยภาพใหญ่มันผันผวนทั้งตลาดอยู่แล้วถูกไหมครับนะคุณก็ไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับใจเย็นๆครับแค่นั้นเองครับ
1: ครับSJWD นะฮะก็บอกของตัวนี้เป็นของ SCG นะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นหุ้นในกลุ่ม
1: ใช่ไหม
0: อันนี้เป็นหุ้นในกลุ่มโลจิสติกนะครับผมดูเทคนิคให้แล้วกันหรอครับ
1: ครับ
0: SJWD นะครับโอเคนะครับในเบื้องต้นนะครับในเชิงของโมเมนตัมเนี่ยนะครับถ้าราคาหุ้นไม่หลุด9.20 บาทลงไปรอบนึงก็ลุ้นรีบาวได้ครับถ้าถอยลงไปก็น่ากลัวหน่อยเชิงโมเมนตัมครับ
1: ครับตัวอีกตัวโรงพยาบาลนะครับ BDMS เขาบอกถือ
0: BDMS ถือลองเทอมไปเถอะครับมันราคาผลการดำเนินงานมันบอททอมเอาท์ไปแล้วครับตั้งแต่มาสองแล้วครับ
1: ครับนะฮะแล้วแอดวานลงมานี่ซื้อได้ไหมครับ
0: อ่อนตัวซื้อครับอ่อนตัวซื้อครับ
1: อ่อนตัวซื้อนะ
0: ใครรอซื้ออยู่ก็ทยอยสะสมครับระยะยาวยังดีครับ
1: ครับเนื้อสิทธิ์มองทองคำยังไงเนี่ยโอ้โหมันผันผวนมาสมควรนะอยู่ๆก็ลงมาจาก 4,000 กว่าลงมาเหลือ 4,300 4,400
0: คือใครรอซื้ออยู่ทยอยสะสมเอางี้ดีกว่านะครับถือระยะยาวคืออะไรก็แล้วแต่ตอนขึ้นไปเนี่ยโอ้ยอยากจะซื้อกันจังเลยคุณนักกองทุนหรอแม้เพราะลงมาไม่ซื้อเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจลอจิกนะ แล้วลงทุนพวกนี้ลงทุนระยะยาวผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
1: ครับครับวุฒิสิทธิ์แล้วคิดว่ายุทธศาสตร์การลงทุนเลยนะจริงๆเลยตอนนี้นะของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับในภาวะการอย่างนี้อย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะทั้งต่างประเทศทั้งอะไรเนี่ยนะจะเอาโอ้แม่คำถามเข้ามาเยอะเลยนะเอางี้คุณนัทสีเราถามคำถามก่อนเอาแบมก่อนนะแบม
0: แบมนะครับ
1: แบม
0: แบมราคาหุ้นถอยตัวลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วโลบริเวณ6.20 บาทเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเนื้อสำคัญนะครับถ้าหลุดไปอันตรายแต่ถ้ายืนได้ก็ลุ้นรีบาวด์ครับ
1: ครับBS ฮะบำรุงราษฎร
0: ์ BS นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับตัวของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับเทรนด์ก็คล้ายกับ BDMS ที่ผมพูดเป็นเมื่อสักครู่แหละนะครับผลการดำเนินงานไตรมาส3ไตรมาส4นะครับน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องได้นะครับแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยระวังตรงจุดหมุนแถว990-189หน่อยนะครับห้ามหลุด
1: ครับครับครับถ้าวันจันทร์เกิดแพนิคหุ้นตกเพราะกลัวดอกเบี้ยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะควรเข้าไปซื้อไหมครับ
0: ยังไม่ต้องรีบร้อนครับยังไม่ต้องรีบร้อนครับเพราะมันคงไม่แพนิควันเดียวหรอกคนละก่อน
1: คุณนายติดมองว่ามันจะแพนิคไหมผมถามแทนทุก
0: คนผมไม่เชื่อว่ามันแพนิคอ่ะผมไม่เชื่อว่ามันแพนิคครับคือตลาดมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่ใช่เรื่องน่ากังวลครับ
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้ตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันซื้อขายกันด้วยความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย1ครั้ง 0.25% กันอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วครับ
1: ครับ
0: ไม่ต้องกลัวครับ
1: ครับยังไงขึ้นแน่เอางี้แต่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่
0: ใช่อ
1: ีกเรื่องนึงใช่ไหม
0: ถอยตัวลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ
1: ครับก็เอาว่าทยอยศึกษาแล้วก็ทยอยรับอ่ะนะในหุ้นตัวที่คุณนาสิทธิ์ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับเอาละครับคุณนาสิทธิ์ครับวันนี้ขอบคุณคุณนาสิทธิ์มากนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับผู้ฟังครับเวลาเราหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับคุณพิชภาสมกรและผมขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับในเสาร์อาทิตย์เวลา14:00 ถึง 16:00 นะครับสวัสดีครับ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทย

0: ประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Centerโทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: 024124825-6
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์กนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์กนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุสถานการณ์ไม่น่ากังวลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณเวิร์กนครเกษมภายในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเก่า 4-5 คูหาอยู่เยื้องกับบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดโดยเข้าใจว่าตึกแถวที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการรื้อถอนและไม่มีผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพควันพร้อมกันนี้แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการสัญจรมายังบริเวณซอยเจริญกรุง13ตัดกับถนนจักรวรรดิซึ่งยังคงมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเดินตรวจตารอบพื้นที่พร้อมสอบถามสถานการณ์กับผู้ปฏิบัติหน้างานโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือเกิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งล่าสุดผานิชคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามขยายผลภัยทะเบียน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบภัยทะเบียนเชิงรุกโดยนำผลจากปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงและปฏิบัติการชายปราการมาเป็นฐานขยายผลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตากเร่งจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนกลุ่มอักษร G 130รายในวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป
8: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนเร่งจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียนกลุ่มอักษร G หรือนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจำนวน130รายโดยใช้ช่วงวันหยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชนทั่วไปโดยนายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและคณะครูดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มตามมาตรา38 วรรค 2 จำนวน 96 คนและกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวอีก 34 คนทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอแม่ระมาดจะเร่งทำบัตรประจำตัวและนัดหมายส่งมอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
3: ครับสวัสดีครับผมบรรชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 นท่านอยากรู้เรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจท่านจะทราบเรื่องราววันนี้เราได้เดินทางมาที่มหานครเวียงจันทน์ประเทศลาวเพื่อตามรอยมนมหาจินดามณีนะจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำโขงอาจารย์สมพรท่านได้ร่ำเรียนมาจากตำราจากครูบาอาจารย์นะครับมนมหาจินดามณีเดี๋ยวเราจะไปถามท่านว่ามนมหาจินดามณีนี้มันมีคุณพิเศษแบบไหนแล้วเรียนมายังไงเชิญอาจารย์สมพรเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สมพรอาจารย์สมพรบอกให้ท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศอาจารย์สมพรอยู่วัดอะไรอยู่ที่เวียงจันทน์ครับ
4: อ๋อปัจจุบันนี้พำนักอยู่ที่วัดสันติธรรมวรารามบ้านนาเราเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน
3: ์ประเทศลาวนะ
4: ประเทศลาว
3: อ๋อแหมนี่ตอนนี้ผมก็ตามรอยอาจารย์มาเรื่องของมนมหาจินดามณีครับจริงๆมนมหาจินดามณีเนี่ยของไทยที่ผมได้ศึกษาจากวัดกลางบางแก้วจากตำราของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ได้เป็นพระสงฆ์องค์แรกนะที่ได้รับรางวัลยูเนสโกเป็นคนที่นำคัมภีร์คาถาตอนที่อยุธยาแตกเข้ามาในกรุงเทพมันจะมีมนมหาจินดามณีมันจะมีเบี้ยแก้มันจะมีคาถาต่างๆนะแล้วก็ตกทอดไปอยู่ที่ต่างๆพระกิ่งตกทอดที่วัดจักรวรรดินะเบี้ยแก้ก็ตกไปอยู่อีกคฤหัสถ์อีกคนหนึ่งแล้วก็ตกมาพระเกจิอาจารย์และมนมหาจินดามณียาวาสนาจินดามณีเนี่ยก็คือตกมาที่หลวงพ่อบุญเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำนครศรีสีในนี้อาจารย์ไปเรียนตรงนี้มาอาจารย์เรียนจากที่ไหนมาบ้างครับ
4: โอ้ถ้าจะว่าถึงมนจินดามณีนี่แรกเริ่มแห้งบันดาลใจมันได้ข่าวว่าจินดามณีอยู่ลาวก็มีนะ
3: ครับ
4: ก็เลยยังตอนนั้นยังบ่เห็นครูบาอาจารย์พอดีเห็นหลวงปู่ศิลาเพิ่นว่าเพิ่นได้มนต์จินดามณีมาจากจำปาสักจากสมเด็จลุ้นก็เลยไปขอยกอ้อยอครูไปขอสืบขอเฮียนน้ำเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็ได้เมตตายศให้เป็นองค์แรกองค์ปฐมคือว่าเป็นองค์ครูแหละองค์ปฐมได้วิชามหามนจินดามณีเพิ่นว่าแล้วก็ไปสืบทอดองค์ที่2ก็คือแม่นหลวงปู่วัดหรือว่าหลวงปู่ลายแห่งอีสานเพิ่นก็ได้มอบมนจินดามณีที่เพิ่นจดมาจากแปะมาจากปราสาทขอมเพิ่นว่าเป็นองค์ที่2องค์ที่3แม่นได้รับสืบทอดมาจากหลวงปู่ไอศูนย์หลวงปู่ไอศูนย์อยู่ที่อุบลเพิ่นก็ยืนยันว่าเป็นมนต์จินดามณีของเราของเราเพิ่นก็ยืนยันว่าเป็นของเราแล้วองค์ที่4ที่ได้วิชาจินดามณีนี่ก็เป็นสุดยอดเกจิคณาจารย์ที่เป็นคารวาสในเรานั่นแหละก็คือพ่อบุญแปลงแห่งภูมะลง หลายๆคนจะฮู้ว่าเพิ่นเป็นสุดยอดเกจิขมังเวชแห่งลาวในปัจจุบันนี
3: ้ถามอาจารย์นิดหนึ่งภูมิลงอยู่ที่ไหน
4: ภูมิลงแมนยูนครจำปาซักของแข่งจำปาซัก
3: อดีตก็คือภูมิลงมันชื่อมีชื่อเสียงโด่งดังมากเรื่องของเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเขาจึงใช้คำว่าภูมิลง
4: แม่
3: นะจำปาซักนี่เป็นต้นกำเนิดของสมเด็จลุนเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงก็จะมีเวทมนต์คาถาต่างๆเยอะมากนะเป็นผู้ที่กำเนิดการสร้างเนื้อว่านจำปาสักครับเป็นพระที่พุทธคุณเนี่ยเขาเรียกครอบจักรวาลสมัยก่อนผมก็หาอยู่นะพบอยู่ตอนหลังนี่ก็มาทำเป็นมนต์สารเยอะแยะแต่นี้เราย้อนมาถามว่ามนต์มหาเยรามณีเนี่ยตามของไทยนะ
4: ครับ
3: ของไทยเนี่ยก็คือเป็นสมเด็จพระมหาเถระคันชงสมเด็จพระพันธรัตน์วัดป่าแก้วใช่ไหมก็ได้ให้กระทงคาถาเป็นองค์ปฐมเรื่องของเวทมนต์คาถาเรื่องของยันเกาะเพชรยันโสรถยันมาจากตรงนี้แล้วตอนนั้นอยุธยามีปัญหาก็แตกพูดง่ายๆนะแล้วก็กำตำลงตำลานี่ก็สมเด็จพระพันธรัตน์ไอ้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเนี่ยท่านก็แนะนำเอามาเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วก็จำหน่ายแจกให้องค์นี้เมืองนี้แต่นี้เรามาพูดถึงมนต์มหาจินดามณีหรือยาวาสนาจินดามณีเป็นยาฟื้นชีวิตยาช่วยชีวิตก็ตกมาที่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีแต่นี้มวลสารทั้งนั้นอ่ะเยอะมากแล้วก็ปัจจุบันนี้เอามาทำเนี่ยก็ขาดมวลสารหลายๆอย่างซึ่งหาไม่ได้ถึงหาได้ก็แพงแต่นี้อาจารย์เนี่ยเคยทำยาวาสนาจินดามณีไหมไม่เคยแต่ใช้คาถานี่ลงยังไงฮะสวดยังไงแล้วก็ลงยันยังไงครับ
4: คาถานี้แม่นลงเวลาเสกเวลาเจิมเพราะว่ามันใส่ได้หลายซองเพิ่นฝอยเพิ่นมานะฝอยท่วมหลังสร้างคือใส่ได้หลายซองในแต่ว่าเน้นนักครูบาอาจารย์เพิ่นก็ยืนยันว่าเป็นมหาลาภนะเป็นไฟมหาลาภเพราะว่าสมือนี่ก็ใส่เสกใส่จานใส่ลงเครื่องเสกของปลุกเสกของ
3: มันเกี่ยวเรื่องมหานิยมมหาเสน่ห์มหาโชคมหาลาภ
4: แมน
3: แคล้วคลาด
4: แมน
3: ครับจินดามณีเนี่ยมันจะมีตำราที่ระยองก็มีนะที่เมืองแกงนะสุนทรภู่ท่านได้นิราชไว้ตอนที่ไปเขาเรียกเนื้อเรียกปลาสังทองนะแล้วก็ที่พันธุรัตน์ที่เพชรบุรีก็มีนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นมนต์เป็นคาถาเป็นอะไรต้องอายุเป็นน่าจะคู่กับจักรวาลเป็นพันๆปีเลยนะนะอย่างอาจารย์ลายอาจารย์วัดโนนทองอำเภอกันธรวิชัยมหาสารคามเนี่ยท่านได้ไปถอดมาจากนครวัดใช่ไหมนครวัดมันก็ต้องมาบอกว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านเปลี่ยนจากเทวสถานมาเป็นพุทธสถานนะแล้วก็ได้สร้างชัยวรมันที่2ก็ได้สร้างพระตรีมุรติก็คือศิวลึงที่เอาภูเขามาแกะทั้งกบาลเสปียรพนมบุเรนอันนี้ก็มีเรื่องคาถานี่มันต้องใช้ได้เลยมีจารึกอยู่ที่ตามแท่งศิลาอะไรต่างๆนะฮะแต่นี้อาจารย์ได้คาถามาเนี่ยเรียนมาจากหลวงปู่ศิลา
4: แมน
3: หลวงปู่ศิลาท่านจะสอนว่าให้บริกรรมยังไงให้เขียนยังไงครับ
4: ให้ภาวนาจำเริญทุกแรงทุกเศร้าก็คือนับรูปคำนี่แหละให้จำเริญคาถา
3: ครับใช้เยอะไหม
4: ใช่108
3: ไหนอาจารย์ลงบริกรรมเอาตอนเดียว
4: ท่อนคาถาเนาะก็คือจินดามณีประเสริฐโถจินดามณีโนพุทธสติมันตะตังเมวะทาวโนจิตตะตะยะหิเวโตตะอันนี้คือจบหนึ่งแล้วเพิ่นให้จำเริญไปจนฮอด108จนเกิดสมาธิคุณแหละแล้วก็ใส่เพลงจิตภาวนาจิตลงเครื่องล้างของขังลงเวลาเจิมเวลาเสกอย่างกันแล้วแต่ปรารถนาเพิ่นว่ามันเป็นมนต์แห่งความสำเร็จสมปรารถนานะถ้าเพิ่นเขียนแม่นอยู่ในหั่นหลวงปู่สิเขียนไว้ปรารถนาเอาเถิดเว้าเรื่องแม่นแหละมหาลาภ
3: ปรารถนาเอาเถิด แล้วจะสมความปรารถนาในสิ่งที่คิดและหวังทุกๆประการ ก็ขับไล่ล้างเสน่ห์จังไรล้างสิ่งที่ไม่ดีคนเราเนี่ยเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราโดนอะไรไปเดินผ่านไปทางสามแพร่งไปเดินผ่านตึกไปเดินผ่านต้นไม้ใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าโดนลมเพลมพัดโดนการกระทำย่ำยีของมนุษย์และเทวดาที่ไม่ปรารถนาดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคาถาเราไปหาพระเกจิอาจารย์ที่ว่ามากไปด้วยคาถาปะผมน้ำมนต์ลงยันเนี่ยพวกนี้มันก็จะมาลายหายสิ้นใช่ไหมอาจารย
4: ์แม่นแล้ว
3: ใช่ไหมครับก็ท่านก็ที่ชมรายการอยู่นะนี่คืออาจารย์สมพรครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งมหานครเมืองจันทร์ก็ที่เป็นผู้ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมแล้วเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเจริญกรรมฐานเป็นประจำครับท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งใจนะฮะยกมือไหว้อธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สมพรจะให้พรกับทุกท่านเลยครับบนนะครับ
4: สาธุสำหรับคนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยเฟื่องเรืองพระของอาจารย์วันไซสุพรรณเจ้ารายการเนาะก็ถือว่ามาฮอดนี่ก็ขออวยพรใส่ให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังสาธุพุทธสังมังคละโลเกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นมงคลในโลกเตสะสุเนมาภูจนาวิเวอสังวิสุโลปุสะภูภะอิสวะสุสุสวะอิพุทธสังมังคละโลเกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นมงคลในโลกเปิดเอาปารมีศีลธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาค้ำมาคูณมาพะหังพามีพามั่นพายืนพากว้างพาขวงพาสั่งลุกพาปุกขึ้นพาแควคาดเจริญกากุงหงเฮืองเห็นผลในอายัมพทันตาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกาลียะตถาคตุสิทธิสยโยสิทธิลาโพนิลันตลังสภาสิทธิพระวันตุเตขอไหวพรใสให้ญาติโยมทั้งหลายเทพไทยเทวดาเจ้าทั้งหลายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงฤทธิ์จงมาประสิทธิ์ประสาทพรแก้วให้ลูกหลานที่ดำรงธาตุขันธ์อยู่จงมีแต่อายุวรรณะสุขภาละมั่นยืนปราศจากภัยภัยพยานอันตรายทั้งหลายขอเข็นเวรภัยพยาธิบาททั้งหลายให้หายหนีมื้อนี้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอิติปิโสนะโมพุทธายะสาธุสาธุ
3: สาธุสาธุสาธุพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งมหานครเวียงจันทร์อาจารย์สมพรถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมก็ยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ถามท่านเรื่องของบนเรื่องของคาถาเรื่องของอาคละเลขยันท่านชมแล้วเป็นไงครับบางท่านยังไม่ชมเราไว้ให้ท่านไปชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับก็ให้ท่านไปชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองพิจารณาดูนะนี่คือสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งมหานครเวียงจันทร์ครับ
4: ส
3: วัสดีครับอาจารย์สมพรอาจารย์สมพรบอกให้ท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศอาจารย์สมพรอยู่วัดอะไรอยู่ที่เวียงจันทร์ครับ
4: อ๋อปัจจุบันนี้พำนักอยู่ที่วัดสันติธรรมวรารามบ้านนาเราเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทร์
3: ประเทศลาวนะ
4: ประเทศลาว
3: อ๋อแหมนี่ตอนนี้ผมก็ตามรอยอาจารย์มาเรื่องของมนต์มหาจินดามณีครับจริงๆมนต์มหาจินดามณีเนี่ยของไทยที่ผมได้ศึกษาจากวัดกลางบางแก้วจากตำราของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสที่ได้เป็นพระสงฆ์องค์แรกนะที่ได้รับรางวัลยูเนสโกเป็นคนที่นำคัมภีร์คาถาตอนที่อยุธยาแตกเข้ามาในกรุงเทพมันจะมีมนต์มหาจินดามณีมันจะมีเบี้ยแก้มันจะมีคาถาต่างๆนะแล้วก็ตกทอดไปอยู่ที่ต่างๆพระกิ่งตกทอดที่วัดจักรวรรดินะเบี้ยแก้ก็ตกไปอยู่อีกคฤหัสถ์อีกคนหนึ่งแล้วก็ตกมาพระเกจิอาจารย์และมนต์มหาจินดามณียาวาสนาจินดามณีเนี่ยก็คือตกมาที่หลวงปู่บุญเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำนครศรีสีตรงนี้อาจารย์ไปเรียนตรงนี้มาอาจารย์เรียนจากที่ไหนมาบ้างครับ
4: โอ้ถ้าจะเล่าถึงมนต์จินดามณีนี่แรกเริ่มแห้งบันดาลใจมันได้ข่าวว่าจินดามณีอยู่ลาวก็มีนะ
3: ครับ
4: ก็เลยยังตอนนั้นยังบ่เห็นครูบาอาจารย์พอดีเห็นหลวงปู่ศิลาเพิ่นว่าเพิ่นได้มนต์จินดามณีมาจากจำปาสักจากสมเด็จลุ้นก็เลยไปขอ ยกอ้อยอครูไปขอสืบขอเฮียนน้ำเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็ได้เมตตายศให้เป็นองค์แรกองค์ปฐมคือว่าเป็นองค์ครูแหละองค์ปฐมได้วิชามหามนจินามานี้เพิ่นว่าแล้วก็ไปสืบทอดองค์ที่2ก็คือแม่นหลวงปู่วัดหรือว่าหลวงปู่ลายแห่งอีสานเพิ่นก็ได้มอบมนจินามานี้ที่เพิ่นจดมาจากแปลมาจากปราสาทของเพิ่นว่าเป็นองค์ที่2องค์ที่3แม่นได้รับสืบทอดมาจากหลวงปู่ไอ้ศูนย์หลวงปู่ไอ้ศูนย์อยู่ที่อุบลเพิ่นก็ยืนยันว่าเป็นมนจินดามณีของเราของเราเพิ่นก็ยืนยันว่าเป็นของเราแล้วองค์ที่4ที่ได้วิสาจินดามณีนี่ก็เป็นสุดยอดเกจิคณาจารย์ที่เป็นคารวาสในเรานั่นแหละก็คืออันพ่อบุญแปลงแห่งภูมาลงหลายๆคนจะฮู้ว่าเพิ่นเป็นสุดยอดเกจิขมังเวทแห่งลาวในปัจจุบันนี
3: ้ถามอาจารย์นิดหนึ่งภูมาลงอยู่ที่ไหน
4: ภูมาลงแมนยูนครจำปาซักของแขงจำปาซัก
3: อดีตก็คือภูมาลงมันชื่อมีชื่อเสียงโด่งดังมากเรื่องของเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเขาจึงใช้คำว่าภูมาลง
4: แม่
3: นะจำปาซักนี่เป็นต้นกำเนิดของสมเด็จลุนเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงก็จะมีเวทมนต์คาถาต่างๆเยอะมากนะเป็นผู้ที่กำเนิดการสร้างเนื้อว่านจำปาสักครับเป็นพระที่พุทธคุณเนี่ยเขาเรียกครอบจักรวาลสมัยก่อนผมก็หาอยู่นะพกอยู่ตอนหลังนี่ก็มาทำเป็นมนสารเยอะแยะแต่นี้เราย้อนมาถามว่ามนมหาเจดามณีเนี่ยตามของไทยนะ
4: ครับ
3: ของไทยเนี่ยก็คือเป็นสมเด็จมหาเถระขันชงสมเด็จพระพันธรัตน์วัดป่าแก้วใช่ไหมก็ได้ให้กระทงคาถาเป็นองค์ปฐมเรื่องของเวทมนต์คาถาเรื่องของยันเกาะเพชรยันโสรถยันมาจากตรงนี้แล้วตอนนั้นอยุธยามีปัญหาก็แตกพูดง่ายๆนะแล้วก็ตำลงตำลานี่ก็สมเด็จพระพันธรัตน์ไอ้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรถเนี่ยท่านก็แนะนำเอามาเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วก็จำหน่ายแจกให้องค์นี้องค์นี้นี้แต่นี้เรามาพูดถึงมนต์มหาจินดามณีหรือยาวาสนาจินดามณีเป็นยาฟื้นชีวิตยาช่วยชีวิตก็ตกมาที่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำนครเจดีแต่นี้มวลสารทั้งนั้นอ่ะเยอะมากแล้วก็ปัจจุบันนี้เอามาทำเนี่ยก็ขาดมวลสารหลายๆอย่างซึ่งหาไม่ได้ถึงหาได้ก็แพงแต่นี้อาจารย์เนี่ยเคยทำยาวาสนาจินดามณีไหมไม่เคยแต่ใช้คาถานี่ลงยังไงฮะสวดยังไงแล้วก็ลงยันยังไงครับ
4: คาถานี้แม่นลงเวลาเสกเวลาเจิมเพราะว่ามันใส่ได้หลายซองเพิ่นฝอยเพิ่นประมาณนะฝอยท่วมหลังสร้างคือใส่ได้หลายซองในแต่ว่าเน้นนักครูบาอาจารย์เพิ่นก็ยืนยันว่าเป็นมหาลาภนะเป็นฝ่ายมหาลาภเพราะว่าซุมมือนี่ก็ใส่เสกใส่จานใส่ลงเครื่องเสกของปลุกเสกของ
3: มันเกี่ยวเรื่องมหานิยมมหาเสน่ห์มหาโชคมหาลาภ
4: แมน
3: แล้วคาด
4: แมน
3: ครับจินดามณีเนี่ยมันจะมีตำราที่ระยองก็มีนะที่เมืองแกงนะสุนทรภู่ท่านได้นิราศไว้ตอนที่ไปเขาเรียกเนื้อเรียกปลาสังทองนะแล้วก็ที่พันธุรัตน์ที่เพชรบุรีก็มีนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นมนต์เป็นคาถาเป็นอะไรต้องอายุเป็นน่าจะคู่กับจักรวาลเป็นพันๆปีเลยนะอย่างอาจารย์ลายอาจารย์วัดโนนทองอำเภอกันธรวิชัยมหาสารคามเนี่ยท่านได้ไปถอดมาจากนครวัดใช่ไหมนครวัดมันก็ต้องมาบอกว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านเปลี่ยนจากเทวสถานมาเป็นพุทธสถานนะแล้วก็ได้สร้างชัยวรมันที่2ก็ได้สร้างพระตรีมุรติก็คือศิวลึงที่เอาภูเขามาแกะทั้งกบาลสะเปียนพนมบุรีอันนี้ก็มีเรื่องคาถานี่มันต้องใช้ให้ได้เลยมีจารึกอยู่ที่ตามแท่งศิลาอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้อาจารย์ได้คาถามาเนี่ยเรียนมาจากหลวงปู่ศิลา
4: แมน
3: หลวงปู่ศิลาท่านจะสอนว่าให้บริกรรมยังไงให้เขียนยังไงครับ
4: ให้ภาวนาจำเริญทุกแรงทุกเศร้าก็คือนับรูปคํานี่แหละให้จำเริญคาถา
3: ครับใช้เยอะไหม
4: ใส่108
3: 108ไหนอาจารย์ลงบริกรรมเอาตอนเดียวตอนเดียว
4: ท่อนคาถาเนาะก็คือจินดามณีประเสริฐโถจินดามณีโนพุทธสติมันตะตังเมวะทาวโนจิตตะตะยะหิเวโตตะอันนี้คือจบหนึ่งแล้วเพิ่นให้จำเริญไปจนฮอด108จนเกิดสมาธิคุณแหละแล้วก็ใส่เพลงจิตภาวนาจิตลงเครื่องล้างของขังลงเวลาเจิมเวลาเสกอย่างกันแล้วแต่ปรารถนาเพิ่นว่ามันเป็นมนต์แห่งความสำเร็จสมปรารถนานะถ้าเพิ่นเขียนแม่นอยู่ในหันหลวงปู่สิเขียนไว้ปรารถนาเอาเถิดว่าเรื่องแม่นแหละมหาลาภ
3: ปรารถนาเอาเถิดแล้วจะสมความปรารถนาในสิ่งที่คิดและหวังทุกๆประการ ก็ขับไล่ล้างเสน่ห์จังไรล้างสิ่งที่ไม่ดีคนเราเนี่ยเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราโดนอะไรไปเดินผ่านไปทางสามแพ่งไปเดินผ่านตึกไปเดินผ่านต้นไม้ใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าโดนลมเพลมพัดโดนการกระทำย่ำยีของมนุษย์และเทวดาที่ไม่ปรารถนาดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคาถาเราไปหาพระเกจิอาจารย์ที่ว่ามากไปด้วยคาถาปะพรมน้ำมนต์ลงยันเนี่ยพวกนี้มันก็จะมาลายหายสิ้นใช่ไหมอาจารย
4: ์แม่นแล้ว
3: ใช่ไหมครับก็ท่านก็ที่ชมรายการอยู่นะนี่คืออาจารย์สมพรครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งมหานครเมืองจันทร์ก็ที่เป็นผู้ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมแล้วเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเจริญกรรมฐานเป็นประจำครับท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งใจนะฮะยกมือไหว้อธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สมพรจะให้พรกับทุกท่านเลยครับนิมนต์นะครับ
4: สาธุสำหรับคนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระของอาจารย์วันไซสุพรรณเจ้ารายการเนาะก็ถือว่ามาฮอดนี่ก็ขออวยพรไซให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังสาธุพุทธสังมังคละโลเกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นมงคลในโลกเตสะสุเนมาภูจนาวิเวอสังวิสุโลปุสะภูภะอิสวะสุสุสวะอิพุทธสังมังคละโลเกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นมงคลในโลกเปิดเอาปารมีศีลธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาค้ำมาคูณมาพะหังพามีพามั่นพายืนพากว้างพาขวางพาสั่งลูกพาปุขึ้นพาแคล้วคลาดเจริญกากุงหงเฮืองเห็นผลในอายัมพทันตาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกาลียะตถาคตุสิทธิสยโยสิทธิลาโพนิรันตรังสภาสิทธิพระวันตุเตขอไหวพรใสให้ญาติโยมทั้งหลายเทพไทยเทวดาเจ้าทั้งหลายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงฤทธิ์จงมาประสิทธิ์ประสาทพรแก้วให้ลูกหลานที่ดำรงธาตุขันธ์อยู่จงมีแต่อายุวรรณะสุขภาละมันยืนปราศจากภัยภัยพยันอันตรายทั้งหลายเคาะเข็นเวรภัยพยาธิบาททั้งหลายให้หายหนีมื้อนี้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอิติปิโสนะโมพุทธายะสาธุสาธุ
3: สาธุสาธุสาธุครับเป็นไงครับมนต์มหาจินดามณีเรื่องราวมันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดกลางบางแก้วนะฮะครับเป็นยาที่ช่วยชีวิตยาฟื้นชีวิตนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยสัมผัสเมื่อสมัยปี16นะฮะครับมีข่าวพอดีเศรษฐีที่ภูเก็ตท่านบูชาไปเม็ดละ300บาทแล้วก็มาใช้มันก็เรื่องของคนที่ยังไม่ถึงวิบากกรรมนะฮะได้รับยาวาสนาจินดามณีแล้วมนต์มหาจินดามณีเนี่ยฮะครับก็ฟื้นคืนชีพแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะมาลายหายสิ้นจะเหลือแต่สิ่งดีๆครับก็และการกูเฟื่องหลวงพระได้รับความเมตตาจากอาจารย์สมพรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งมหานครเวียงจันทน์ได้พูดเรื่องราวของมนต์มหาจินดามณีนะฮะครับท่านที่ชมฟังรายการแล้วท่านจะไปปฏิบัติตามหรือท่านจะไปสอบแสวงหาก็จะมีหลายวัดนะฮะที่ใช้ยาวาสนาจินดามณีมนต์มหาจินดามณีก็ลองดูนะครับก็ติดตามได้ที่รายการของผมพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ผมจะมีลงไว้ว่ามีทำยาวาสนาจินดามณีที่ไหนเป็นยังไงแล้วก็เกจิอาจารย์องค์ไหนที่ทำได้บ้างนะครับท้ายรายการ ก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเทพเทวดาที่สถิตอยู่ในสากลโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยเสนียดจังไรจงมาลายหายสิ้นให้ท่านคิดทำอะไรจงสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับก็ผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาย้อนเทปเรื่องราวที่เคยพาภาพออกอากาศนะฮะเรื่องราวของพระปิดตานะฮะและบางไผ่พระปิดตาเรียกว่าปู่จันนะฮะเลอพระปิดตายอดมหานิยมแล้วก็มาสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะฮะให้ท่านไปทราบเรื่องราวต่างๆว่าปิดตาเบญจพระปิดตามีอะไรบ้างนะแล้วก็สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่ราคาหลักหลายล้านเนี่ยมีอะไรบ้างเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปชมพร้อมกันครับมีท่านถามกันมาเรื่องราวของพระปิดตาถือว่าเป็นพระปิดตาที่มีราคาแพงแล้วก็คนที่จะผู้ที่จะสร้างก็คือเป็นผู้ที่สำเร็จวิชาเล่นแร่แปรธาตุครับพระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันวัดโมรีนนทบุรีนะฮะครับวัดโมรีหรือวัดใหญ่สุวรรณโมรีอยู่ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3โดยประมาณอาจารย์ผู้ที่มีชื่อเสียงและได้สร้างพระปิดตาแร่บางไผ่อันเรื่องลือได้แก่หลวงปู่จันทร์เจ้าวาดองค์ที่4ซึ่งมีคำเล่าลือถึงวิทยาคมอันแก่กล้าตลอดถึงวิชาเล่นแร่แปรธาตุนะฮะอันก่อให้เกิดปิดตาเนื้อโลหะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับยากที่จะมีผู้ใดได้เรียนแบบนะฮะหลวงปู่จันทร์ได้ค้นพบสายแร่เหล็กจากคลองบางไผ่และบางคูรัตและได้พบคุณสมบัติวิเศษของแร่ดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์แร่บางไผ่เป็นของทงของทนสิทธิ์ของทนสิทธิ์นะฮะเหมาะสำหรับการสร้างพระปิดตาที่มีอานุภาพทางคงกระพันและก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะมีเรื่องเล่าเก่าขานกันมาว่าหลวงปู่จันทร์ได้เพียรพยายามขุดแร่ขึ้นมาแต่ขุดเท่าไหร่ก็ไม่พบครับเจอแต่เพียงที่แร่ถึงกับบ่นว่าเจ้าแร่ตัวนี้เห็นทีจะต้องเป็นตัวผู้ถึงมันออกมาหากินก็มาไกลนักนะในเมื่อจับตัวไม่ได้เอาขี้แร่ไปเลี้ยงไว้ก่อนก็ยังดีว่าแล้วหลวงปู่ก็ขนขี้แร่ใส่เรือกลับวัดแล้วนำไปใส่ตุ่มเรียงรายข้างกุฏิใช้น้ำข่าวปลาสาดจนขี้แร่ออกเป็นก้อนโตๆครั้งแรกกำหนดก็กระเทาะออกมาเป็นก้อนเล็กๆใส่คกตำแล้วก็นำไปถลุงได้เนื้อแร่ตามต้องการนับเป็นวิธีการเลี้ยงแร่ที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนะฮะหลวงปู่จันทร์วัดมุรีท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2355 เป็นเจ้าวาดวัดมุรีมานานถึง42ปีและมรณภาพเมื่อปีพ.ศ. 2437รวมอายุได้82ปีจากการที่พระปิดตาแร่บางไผ่ประกอบไปด้วยขี้แร่จำนวนมากเนื้อพระเมื่อเย็นตัวก็จะเกิดหดตัวของโลหะไม่เท่ากันก่อให้เกิดเขาเรียกว่ารอยเล็กๆเหมือนเสี้ยนตาลท่านต้องสังเกตนะครับเหมือนเสี้ยนตาลนะอันเป็นที่มาแห่งการพิจารณาความแท้ดังคำโบราณว่าเดอปิลันดูไขบางไผ่ดูเสี้ยนครับการสร้างพระปิดตาแร่บางไผ่ของหลวงปู่จันทร์มีพุทธลักษณะแบบร้อยองค์ตรงกลางพระอุระหล่อเป็นตัวยันขดไปเรียกว่ายันนะมหาอุดนะฮะครับสังเกตนะครับนั่นคือยันนะมหาอุดอยู่ตรงหน้าอกนะฮะครับมาเรียกว่าวิ่งหางคล้ายอุณารมจดพระเศียรครับจดพระเศียรนะฮะครับด้านหลังเป็นยันเทาะไฟกันท่านสังเกตไหมครับ ยันเทาะไฟกันส่วนด้านหน้า จะปรากฏยันนะมาพะทะ กำกับพระปิดตาแร่บางไผ่มีพิมพ์ที่หลากหลายเช่นพิมพ์หมวกแก๊ปพิมพ์เสียนตัดพิมพ์เสียนโตพ พิมพ์มีหูแล้วก็พิมพ์แล้วก็มีพิมพ์อีกหลายพิมพ์ซึ่งมักจะไม่ซ้ำกันเนื่องจากการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นั่นเองพระปิตาแร่บางไผ่ทำขึ้นจากแร่พิเศษ มีคำน้ำมือว่าเฉพาะก้อนแร่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้นในตัวคุณสมบัติครับ คุณสมบัติของแร่บางไผ่นะจะไม่เปาะในองค์พระถ้าเลี้ยงถ้าไล่ขี้แร่ไม่หมดก็จะปรากฏเสี้ยนคล้ายกับเสี้ยนตาลท่านสังเกตนะครับท่านลองสังเกตดูนะฮะซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของโลหะที่เย็นตัวไม่เท่ากันส่วนในพระองค์พระที่ไล่ขี้แร่หมดก็จะมีรอยเสี้ยนเป็นจุดๆที่ยิบ ที่คนโบราณเรียกว่า เสี้ยนแดงหมายถึงรอยถี่เหมือนเนื้อของแตงโมเมื่อส่องไปประกายกรรมวิธีการจัดสร้างใช้หุ่นเทียนทีละองค์เช่นเดียวกับพิพิตาโลหะอื่นๆดังนั้นลักษณะของขนาดตลอดจนน้ำหนักของพระแต่ละองค์จึงไม่เท่ากันครับบางท่านบอกว่าเออองค์นี้ทำไมมันเล็กองค์นี้ทำไมมันใหญ่นะฮะครับพระปิตาและบางไผ่นี้ชนวนอยู่บนด้านศีรษะก็คือการเทรอในเทจากศีรษะก็คือเทจากหัวมานะฮะกรรมวิธีการสันนิษฐานว่าอาจจะมีการแลกเนื้อโลหะกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่ทับวัดทองแล้วก็หลวงพ่อทาพระเพลงแตกเพราะเคยพบเห็นปิดตาทั้ง3เนื้อเรียกว่าเป็นเนื้อแร่บางไผ่และพบปิดตาเนื้อแร่บางไผ่เนื้อสำริดเงินหรือเมฆสิทธิ์แต่พบน้อยมากนะฮะครับหลวงปู่จันได้สร้างพระปิดตาบางไผ่แร่บางไผ่เรียกว่าพิมพ์ต่างๆก็คือ1พิมพ์บวกแก๊ปเสียนคล้ายกับสวมบวกแก๊ปครับ2พิมพ์เสียนตัดไม่มีกระจังหน้าด้านบนเป็นรอยตัดเรียบนะฮะครับ3พิมพ์เสียนโตคล้ายกับเสียนเรียกว่าตัดเสียนพระโตฝ่านะฮะ4พิมพ์ทองหยอดนะฮะมีพุทธลักษณะยาวรีคล้ายขนมทองหยอด5พิมพ์ปิดตาไม่โยงก้นนะฮะครับแล้วก็6ปิดพิมพ์อื่นเช่นรูปสะกดเนื้อแร่และไม่วางยันเป็นต้นนะฮะครับแปะปิดตาแร่บางไผ่นิ้วเฉพาะนิ้วพระหัตถ์จะเป็นรอบเรียกว่าเฉาะเป็นองค์ลึกนะเป็นคมลึกชัดบางองค์เสี้ยนแร่จะทับกันไปเป็นทางจนแทบไม่เห็นรอยนิ้วมือที่เห็นนะครับที่สังเกตไปครับอันนั้นนะฮะที่มือที่ปิดตานะฮะส่วนเส้นยันก็จะเป็นเส้นคล้ายเส้นขนมจีนและมักจะพบสนิมแดงทุกองค์ท่านต้องสังเกตนะฮะจะเป็นสนิมแดงที่ท่านเห็นอยู่ในนี้เรื่องพุทธคุณนี่ท่านไม่ต้องพูดถึงเลยครับโดดเด่นในเรื่องของคงกระพันชาตินะฮะครับโดดเด่นในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยครับปัจจุบันนี้พระปิตาแร่บางไผ่นี่จะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากๆครับก็หลวงปู่จันทร์ท่านได้สำเร็จวิชาเล่นแร่แปรธาตุนะฮะครับก็ขณะนี้พระปิตาแร่บางไผ่นี่ทราบพิมพ์สวยๆนะฮะชัดเจนแท้แน่นอนนะฮะครับดูง่ายองค์หนึ่งก็ต้องมีร้านประบาทนะฮะเพราะว่าผู้นำไปพกพาราชนาจิตตัวก็เกิดอภินิหารมากมายเรื่องของอยู่ยงคงกระพันเรื่องของการแค้วคลาดปลอดภัยนะฮะครับก็เป็นพระปิตาที่ค่อนข้างที่จะดูยากนะฮะท่านต้องสังเกตว่าสนิมของแร่นี้จะไปออกเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นเสี้ยนตาลที่ท่านเห็นนะเพราะฉะนั้นอย่าโลภอย่าโลภนะฮะบางท่านบอกว่าปิตาแร่บางไผ่ที่มียังมีพระชัยหรือพระกิ่งหรือว่ากิ่งเขมรเนี่ยเป็นเนื้อแร่มีไหมครับมีครับแต่พบน้อยมากเลยนะฮะครับการเททองหล่อสมัยโบราณผมคิดว่าพิมพ์ต่างๆนี่คือเฉพาะที่ทำมาองค์สององค์สามองค์สี่องค์เนี่ยก็คงมีเพราะว่าพระปิตาแร่บางไผ่นี้การสร้างทีละองค์เพราะว่าการปั้นหุ่นเทียนนี่ทีละองค์นะฮะครับเพราะฉะนั้นปิตาแร่บางไผ่ครับก็จึงมีเขาเรียกว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและก็เทวานุภาพครอบจักรวาลนะฮะวันนี้เราจะนำเรื่องราวของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีถือว่าท่านเป็นอมตะเถระท่านได้สร้างพระสมเด็จถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะฮะครับเราจะนำรูปหล่อแต่ละวัดที่ทำขึ้นมาหลังจากที่ท่านได้ละสังขารมรณภาพไปแล้วนะฮะครับเราจะให้ไปดูรูปหล่อแต่ละวัดเป็นแบบไหนเริ่มจากวัดอะไรนะฮะครับรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนี่คือรูปเขียนสีน้ำมันนะฮะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะคือที่ได้สร้างพระสมเด็จถือว่าเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อวัดปากน้ำวัดปากน้ำโพเหนือนะฮะวัดปากน้ำโพเหนือนะฮะบางท่านบอกว่าเอ๊ะวัดปากน้ำโพเหนืออยู่ที่ไหนนะฮะครับก็วัดปากน้ำโพเหนือนี่ครับก็ถือว่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์คำว่าปากน้ำโพเนี่ยก็คือนครสวรรค์นะฮะ
5: ครับวัดปากน้ำโพเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่นิยมเล่นหากันเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อพรหมฐานวโรวัดช่องแคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะท่านเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์พิธีพุทธาภิเษกเมื่อปีพ.ศ.2515ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นยังมีเหรียญปั๊มพบเห็นยากมีราคาแลกเปลี่ยนสูงนะฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะฮะลักษณะรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตครองจีวรห่มคลุมปิดไหล่ครับไม่มีผ้าไม่มีสังฆาผ้าที่ไหล่ปรากฏลิ้วลอยเรียกว่าความคมชัดของเส้นจีวรทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะอยู่ในการนั่งสมาธิบริกรรมชักประคำ108มือฝาตั้งอยู่เหนือซ้ายบนแท่นฐานเหลี่ยมนะฮะด้านหน้าจะปรากฏอักษรภาษาไทยอ่านได้ความว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตด้านหลังอ่านว่าวัดปากน้ำโพเหนือตกแต่งด้วยตะไบเก็บรอยตะเข็บใต้ฐานมีลักษณะนะฮะครับเหมือนกับวงเดือนเจาะรูใต้ฐานบรรจุผงวิเศษเนื้อสำริดลมดำนะฮะครับเจอที่ไหนอย่าให้พลาดนะฮะครับนี่คือรูปรอสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดปากน้ำโพเหนือนะฮะครับเราให้ไปดูอีกวัดหนึ่งนะฮะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนี่คือใต้ฐานของรูปหล่อสมเด็จโตวัดปากน้ำโพเหนือนะฮะครับอันนี้จะเป็นวัดระฆังนะวัดระฆังนี่ต้องใช้คำว่าสุดยอดวัดระฆังนี่ก็คือเป็นรูปเหมือนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะฮะจัดสร้างโดยหลวงปู่นาคก็คือโสภโนวัดระฆังโคสิตารามอันนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2495หลวงบุญนาคหรือพระเทพสิทธินายกจัดสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปีพ.ศ.2495ถือว่าเป็นรุ่นแรกเพื่อเป็นที่ระลึกถึงปีที่80แห่งการเขาเรียกว่าละสังขารนะฮะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ.2415ต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับหลวงปู่นาคนับเป็นเจ้าวาดองค์ที่9วัดระฆังตามประวัติมีความน่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่งนะแต่ประวัติเรื่องราวต่างๆก็ยังไม่มีค่อยเป็นที่เปิดเผยโดยสาธารณชนกับคนมากคล้ายตกหล่นจากคนสืบค้นหาที่นำมาเสนอด้วยค่าราคาความนิยมอยู่ที่พระพิมพ์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะอย่างเพียงอย่างเดียวหรือสมเด็จวัดระฆังรุ่น100ปีหรือสมเด็จบางขุนพรหมปี2509จนลืมหลวงปู่นาคโสภโนกับกันหมดแล้ววัตถุมงคลของหลวงปู่นาคจึงกลายมาเป็นของดีมีราคาที่ทุกคนนะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องไม่ควรจะลืมนะฮะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรูปหล่อองค์แรกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยจะสร้างโดยหลวงบุญนาคเมื่อปีพ.ศ.2495ลักษณะรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตครองจีวรห่มคลุมปิดไหล่ไม่มีสังขาผ้าที่ซ้ายปรากฏรอยริ้วความคมชัดของเส้นจีวรทั้งหน้าและหลังในอาการนั่งสมาธิบริกรรมชักประคำ108มือฝาอยู่เหนือซ้ายบนแท่นฐานเตี้ยหรือที่เรียกกันว่าฐานเขียงไม่ปรากฏอักษรใดๆทั้งสิ้นนะฮะด้านหลังก็จะมีขนาดโตพอสมควรนะครับเป็นเนื้อโลหะแบบกับดำใต้ฐานมีเลียบมีร่องรอยการแทงตะไบนะฮะความเรียบร้อยของการอุดเม็ดกิ่งตอกหมายเลขเป็นเลขอารบิกจุดสังเกตคือความแห้งของเนื้อจะมีการผิวตึงนะฮะจะมีความแห้งของเนื้อโลหะนะฮะท่านต้องสังเกตนิดนึงฮะครับมาองค์นี้นะฮะครับวัดละครธรรมบางท่านบอกวัดละครธรรมอยู่ตรงไหนนะฮะครับวัดละครธรรมนี่บางท่านไม่เคยรู้จักนะฮะอันนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2508ครับอยู่ที่แฝงบ้านช่างรอกรุงเทพมหานครนะฮะครับรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดละครธรรมถนนอิสรภาพที่41แฝงบ้านช่างรอนะเขตบางกอกน้อยครับอันนี้อยู่กรุงเทพมหานครเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอย่างเด่นชัดและมีความแปลกพิสดารอยู่ในการสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่2องค์มีลักษณะแตกต่างกันนะฮะครับพระเจดีย์โดยทั่วไปจะเป็นเจดีย์ที่เรียกว่าทรงตั้งแต่พระเจดีย์ของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยเป็นเจดีย์แบบไหนนะครับทั้งท่านอาจจะสงสัยนะเป็นเจดีย์ทรงงอนทรงนอนมีฐานแนวเดียวกันหันยอดเจดีย์ไปทางทิศเหนือและทิศใต้ปัจจุบันได้เสื่อมสภาพพังทลายไปตามกาลเวลาคงเหลือทิ้งไว้แต่ปริศนาธรรมในการสร้างพระเจดีย์ในการทรงนอนคล้ายกับคงไว้ให้คงคิดถึงกันและกันนะครับลักษณะของรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะฮะ ทรงห่มจีวรห่มคลุมไม่มีสังฆาแล้วก็ไม่มีสังฆติพาดนะครับคือบ่งบอกถึงความชัดของสังฆาสังฆติแล้วก็มือเนี่ยเขาเรียกว่าทรงรับประคำ108มือฝาตั้งอยู่เหนือบนมือซ้ายบนแท่นฐานเหลี่ยมด้านหน้ามีอักษรภาษาไทยนะท่านสังเกตได้ดีเป็นลายมือจานจมนะอ่านได้ฟังว่าวัดละครธรรมด้านหลังมีตัวเลขไทยก็เรียกจานจมเหมือนกันนะฮะที่เขียนพ.ศ.ว่า2508ใต้ฐานบางองค์ก็จะมีรอยตัดชนวนแบบเทหรอแบบโบราณบางองค์ก็ไม่ปรากฏร่องรอยตกแต่งแทงตะไบที่ใต้ฐานขอบและองค์พระเป็นร่องศึกตามแนวจีวรรูปเหมือนสมเด็จโตวรครธรรมประวัติการสร้างเรียกว่าชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เจอที่ไหนก็อย่าปล่อยให้พลาดไปเลยนะฮะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2508วัดละครธรรมนะอันนี้วัดสตือบางท่านบอกว่าวัดสตืออยู่ตรงไหนนะฮะครับวัดสตือนี่ครับอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาอำเภอท่าเรือนะฮะครับรูปเหมือนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะฮะวัดสตือพุทธสายญาติอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเมื่อท่านได้มาสร้างวัดสตือในปีพ.ศ.2400หลังจากนั้นในปี2413ก่อนสิ้นพระชน2ปีคือวันที่22มิถุนายน2414นะฮะทรงสร้างพระนอนองค์ใหญ่มีความเชื่อว่าพระพุทธสายญาติวัดสตือก่อสร้างด้วยแรงธาตุเมื่อสร้างเสร็จนะฮะทุกคนก็ล้วนแต่เป็นไทยกับตัวเองทั้งสิ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการเลือกธาตุในปีพ.ศ.2448ในแผ่นดินของรัชกาลที่5ครับท่านสร้างวัดสตือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะฮะย้อนลงไปครับตรงข้ามวัดสตือก็คือวัดไก่จ้นครับวัดไก่จ้นนี่ครับสมเด็จพระอาจารย์โตท่านก็มาพักอยู่แล้วก็ได้สร้างพระปางป่าเลไหลไว้ที่ประดิษฐานองค์ใหญ่อยู่ทุกวันนี้นะฮะครับอยู่ตรงข้ามวัดสตือนะฮะลักษณะเขารูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตห่มจีวรคลุมนะฮะครับไม่มีสังฆาพาดปรากฏรอยริ้วรอยของความคมชัดของเส้นจีวรทั้งหน้าและหลังอยู่ในการนั่งสมาธิบริกรรมชักรูปคำ108เมตรมือฝาตั้งอยู่บนเหนือมือซ้ายบนฐานเตี้ยที่มีลักษณะเป็นขาโต๊ะสิงมีขนาดความฟังประมาณ14มิลลิเมตรนะฮะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะครับด้านหลังไม่มีรอยตะไบไม่มีลักษณะกลมกลืนแต่งเป็นสันพื้นผิวองค์เรียบตึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นผิวดำแห้งไม่แข็งไม่กระด้างองค์พระมีมิติรายละเอียดต่างๆเป็นธรรมชาติความสวยความงามนะฮะรูปหล่อของวัดสตือรุ่นนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2510รุ่น2ก็คือ2513จะมี2รุ่นนะฮะครับอันนี้ก็ปลุกเสกสร้างโดยหลวงปู่ลำพูนะฮะท่านเป็นคนอยู่ที่ไก่จ้นนะฮะครับก็เรียนแล้วก็จะมีอีกหลายวัดนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูอีกวัดหนึ่งนะฮะครับก็รูปเหมือนสมเด็จโตพรหมรังสีอันนี้วัดสะพานสูงนะฮะวัดสะพานสูงอาจารย์เชื่อหนูเพชรค่อนข้างที่จะสวยนะฮะเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวนานเชี่ยวชาญในเรื่องของพระกิ่งและพระชัยวัดรูปเหมือนรูปหล่อแล้วก็พระพุทธรูปบูชาที่เชี่ยวชาญเรื่องสูตรการผสมเนื้อโลหะธาตุตามสายวิชาของวัดจุทัศน์และเรียกสูตรลงเขาเรียกว่า20องค์ยัน108แผ่นนะฮะแล้วก็นะ14หน้าวิเศษ108แผ่นโลหะเฉพาะสูตร9ประสาทเขาเรียกว่าทะแยงผง6นะมีความสำคัญในเรื่องสายวิชาพระพุทธคุณและเคล็ดลับที่หัวใจสำคัญในการสร้างพระกิ่งและพระชัยวัดในปัจจุบันไม่เคยมีผู้ใดได้กล่าวถึงเลยอาจารย์หนูอาจารย์เชื้อหนูเพชรวัดสะพานสูงบางซื่อจัดสร้างสูตรสัตตโลหะด้วยการผสมธาตุวิเศษทั้ง7อย่างนะแล้วก็รวบรวมจำนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจานพระกิ่งเพชรกลับหลวงพ่อทบทั้งหมดมาหลอมเป็นเม็ดจำนวนลักษณะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะหัวไหล่เปิดไม่มีสังฆติพาดซ้ายปรากฏรอยเรียกว่าริ้วรอยของความคมชัดของจีวรทั้งด้านหน้าและหลังอยู่ในอาการนั่งบริกรรมชักเม็ดนักเม็ดประคำนะ108นะอันนี้ก็เหมือนกันนะฐานเขียงนะฮะครับหรืออักขระไทยที่อยู่ใต้ตอกองค์ยันเขาเรียกว่าอะย่อมาจากอรหังสุขโตภควาพระคาถาโรคุตรธรรมชักหางขึ้นไปก็อุณาโรมปะนะชารตะนโมพุทธายะสัตตุโนพุทโธนะรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตรุ่นนี้ เข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมเนื้อผงรุ่น2ของสมเด็จพระพุทธจารย์เสงี่ยมจันทสิริวัดสุทัศน์รวมแล้วสุดยอดพระเกจิอาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะแล้วยังนำไปให้หลวงปู่แหวนสุจิโนปลุกเสกด้วยนะฮะครับอันนี้ก็ของอาจารย์เชื่อหนูเพชรวัดสะพานสูงนะฮะครับก็ยังมีวัดวาลางต่างที่สร้างนะฮะอันนี้จะเป็นวัดอินนะฮะวัดอินครับอยู่ที่เขตพระนครศรีอยู่ที่เขตกรุงเทพมหานครวัดอินเดิมชื่อว่าวัดไล่พริกมีประวัติความเป็นมาสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพ.ศ.2295ไม่ปรากฏผู้สร้างต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางขุนพรหมต่อมาถนนพิสุกษัตริย์ตัดผ่านต้องแบ่งอาณาเขตออกเป็น อีกวัดหนึ่งค่ะคือวัดบางขุนพรหมหรือวัดใหม่อมตะรสนะลักษณะเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตข่มยวนคุมไม่มีสังฆาอันนี้ก็จะลักษณะสร้างเหมือนกับหลายๆวัดอยู่นะฮะขับนั่งบริกรรมทักรูปคำ108นะฮะแล้วก็ที่ฐานเตี้ยหรือที่เรียกกันว่าฐานเขียงด้านหน้าอ่านว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีใต้ฐานเป็นรอยตัดชนวนนะฮะเรียกว่าล้อมโลหะแบบโบราณนะฮะครับมาถึงอีกวัดหนึ่งครับวัดนี้ก็ที่สำคัญที่ผมบอกว่าหลวงปู่ภูท่านได้สร้างไว้ก็คือวัดไก่จ้นนะฮะวัดไก่จ้นอยู่ที่ตรงข้ามกับวัดสตือจังหวัดพระนครศรี

0: ก่อนที่จะย้ายไปบ้านดงพิกุลอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะฮะลักษณะสมเด็จลักษณะรูปเหมือนของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตทรงห่มจีวรคลุมหุ้มไหล่ไม่มีผ้าสังฆาพาดปรากฏรอยริ้วปรากฏริ้วรอยของความคมชัดของเส้นจีวรทั้งด้านหน้าและหลังอยู่ในอาการนั่งสมาธิบริกรรมชักเม็ดประคำ108มือฝาตั้งไว้เหนือมือซ้ายนะฮะฐานเหลี่ยมปังเขาเรียกว่านั่งบิณฑบาตครับอันนี้จะแปลกเลยนะมีความเชื่อว่าจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ทางโชคลาภไม่อดไม่อยากร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีด้านหน้าอ่านว่าสมเด็จโตครับด้านหลังเขียนว่าพ.ศ.2517ใต้ฐานอุดพระไม้กิ่งด้วยแผ่นทองแดงอุดเป็นโคดรูปไก่ผู้อยู่ในอาการกำลังยกขาข้างหนึ่งด้านล่างอ่านว่าวัดไก่จนนะครับอันนี้ก็จะสร้างโดยหลวงปู่รำพูนะครับถือว่าเป็นสุดยอดของพระเกจิอาจารย์ที่ผู้ที่เปิดกุบางขุนพรมนะฮะแล้วก็ได้นำเอามวลสารต่างๆเนี่ยเพื่อนำมาจัดสร้างเป็นพระสมเด็จเรียกว่าหลวงปู่ลำพูเมื่อปี02แล้วก็โด่งดังมากอย่างองค์นี้นะครับเราจะให้ดูในองค์นี้ก็หลวงปู่ลำพูท่านได้จัดสร้างแล้วก็มอบให้กับวัดไก่จนนะฮะอันนี้เป็นปางเลไหลที่ผมพูดว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีนี่ครับได้สร้างป่าเลไหลองค์ใหญ่ไว้เพื่ออนาคตข้างหน้ามีความเชื่อกันว่าคนที่ไปเชื่อเรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องว่าโหราศาสตร์ต่างๆเขาบอกราหูเก้าราหูซ้อนราหูแทรกนะให้ไปไหว้ป่าเลไหลครับที่วัดไก่จนนะป่าเลไหลก็คือปางหนึ่งของราหูนะหลวงปู่ลำพูได้นำเอาเนื้อผงบางขุนพรมตั้งแต่เปิดกุเมื่อปีพ.ศ.2500นำมาผสมนำมาบดนะฮะและนำมาสร้างเป็นป่าเลไหลเมื่อปีพ.ศ.2516ครับทำที่วัดสร้างที่วัดนะฮะในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จพระดำเนินยกช่อฟ้าครับที่วัดไก่จนนะฮะครับอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านลงไปที่วัดไก่จนลงดูนะฮะว่าพระป่าเลไหลนี้ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะครับนี่คือปางหนึ่งของราหูนะฮะครับและเป็นเนื้อบางพรมแท้ๆนะฮะที่หลวงปู่ลำพูได้นำเอามาจากวัดใหม่อมตะรสแล้วก็นำเอาไปกดพิมพ์ที่วัดไก่จนกดที่วัดทำที่วัดที่วัดทำเองหมดเลยนะด้านหลังจะเขียนว่า2516นะฮะสร้างเมื่อปีพ.ศ.2516ครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระดำเนินมาถึงบางช่วงบางตอนนะท่านสามารถที่จะสอบถามหรือท่านที่จะโทรศัพท์มาสอบถามให้ผมได้ดำเนินการเรื่องอะไรได้เลยนะครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระมีทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4 โมงถึง5 โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4 โมงถึง5 โมงครับก็จะนำเรื่องราวต่างพระเครื่องพระบูชาเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: พรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี้
8: นายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายนนี้โดยระบุว่าคดีมีความเห็นต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36ก ลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบคอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสวอาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนขอบคุณไมตรีจิตและการต้อนรับของชาวไทยระบุเป็นประสบการณ์เยือนที่น่าจดจำของกำลังพลที่ได้พักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี้
9: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบท่าเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: เกษตรจังหวัดลำปางติดตามการเก็บเกี่ยวครั่งของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีราคาสูงถึง185บาทต่อกิโลกรัมช่วยสร้างรายได้ชุมชน
10: นายอภิรักษ์หลักชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเงาลงพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมตำบลปงเตาอำเภอเงาติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งของเกษตรกรโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะส่วนราชการร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่นิยมเลี้ยงครั่งบนต้นลิ้นจี่เนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสูงสำหรับครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างยางธรรมชาติหุ้มกิ่งไม้ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเชลแล็กและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่185บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานในชุมชนสำหรับการแกะครั่งออกจากกิ่งไม้ในอัตรากิโลกรัมละ10บาทช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันพันศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับช่วงเย็นๆนะฮะก็มาพบกันกับรายการเสาร์ทิศกิจข่าวครับผมอมรวรมารีมานั่งดำเนินรายการอยู่ที่สถานีแห่งนี้เช่นเดิมนะครับก็นำเรื่องราวนำเรื่องของการวิเคราะห์พูดคุยกันของพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดพระเด็จภูรีปฏิภาณนะครับนั่งวิเคราะห์กันกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนทั้งสองท่านนะครับนอกจากจะนำเสนอเรื่องราวการนั่งพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับการเมืองและเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่รายการของเราแล้วนะครับก็อัดรายการนะครับแล้วก็นำเสนอเนื้อหาเชกเช่นเดียวกันนะครับทางช่อง13สยามไทยนะครับซึ่งเป็นช่องที่ทางท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยท่านนำเสนอข้อคิดเรื่องของการเมืองในหลากหลายมุมมองก็ทั้งสองท่านถือเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างถูกปากถูกคอนะครับมีลูกล่อลูกชนมีเรื่องของการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจน่าฟังนะครับคนที่สนใจเรื่องของการเมืองคนที่ประติดประต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวเราทุกวันนี้นะครับก็สามารถมาฟังทั้งสองท่านพูดคุยกันได้เริ่มต้นเบรกแรกของรายการในวันนี้นะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแตงโมเรื่องของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับเรื่องของภาครัฐความเป็นไปความอยู่รอดจะไปรอดหรือไม่รอดของรัฐบาลอนุทินนะครับก็คงต้องไปฟังสองท่านนั่งวิเคราะห์กันไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
6: แตงโมเจ้าพญาเจอกับแม่นาคพระโขนงเอาละท้าวพี่เด็ดจะจอดหรือจะแจววันนี
7: ้ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ในเสียอะไรบอกว่าที่เจอศพแตงโมพระแตงโมเข้าฝันนะแล้วมากับปานเทพเมื่อวานนี้ก็มีบางคนบอกว่ามีดนใจในเทปที่ออกมาก็บอกว่ามีเสียงแตงโมแทรกเข้ามามาผมก็บอกโอ้โหนี่เราก็ยังสร้างหนังผีเรื่องใหม่ละ
6: แม่นาคพระโขนงนี่กินไปร้อยปีนะ
7: ก็กินถึงไอพ่อมากพระโขนงยังมาเลยรวยไปเลย
6: ใช่ใช
7: ่ผมว่าเรื่องแตงโมเนี่ยเธอตายเนี่ยนะมันพวกเราท่านบรรลุฤทธิ์เป็นทหารเรือ
6: ครับ
7: นะคงจะอยู่กับเรือเล็กเรือเล็กเรือเร็วมาเยอะไอ้ผมก็เป็นคนเล่นเรือมีผมก็มีเรือ
6: สปีดโบ
7: ๊ทผมก็มีนะผมก็รู้ว่าเรือมันมีที่นั่งยังไงเครื่องถ้าเครื่องหลังเป็นยังไงเครื่องท้ายเป็นยังไงวันแรกที่เขาพลาดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเธอไปนั่งฉี่แล้วก็ตกเรือ
6: ม
7: ันโกหกตั้งแต่บาทแรกเลยมันสิ่งพูดเธอคนที่พูดหรือคนที่สร้างเรื่องเนี่ยตกใจจนคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีเลยไปพล็อตเรื่องซึ่งคนมันเป็นไปไม่ได้
6: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้
7: นั้นถ้าไปบอกว่าขณะนั้นกินไปเตรียมตัวไปโหนเราจะถ่ายรูปแล้วก็พัดตกไปบริเวณคลื่นมาแล้วพัดหล่นลงไปอย่างนี
6: ้พอไหว
7: ยังพอคุยกันได้นะ
6: พอไหว
7: นะฮะยังพอคุยกันได้แต่มันพอไปบอกว่านั่งขี่ปั๊บมันตายเลย ที่ตายเลยเพราะว่าในเรือเนี่ยมันทุกลำที่ระดับเนี้ยราคานี้เขาจะมีห้องน้ำ 100%
8: ครับ
7: นะฮะแล้วห้องน้ำเขาก็เป็นที่ร้องห้องที่นั่งแล้วหัวไม่โผล่ขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็มีประตูปิด
8: ใช่อยู่ใต
7: ้แล้วมันก็เป็นกระโถน
8: ใช่ใช่
7: ใช่ไหมครับ
8: ใช่
7: ถึงเวลาไปท่านเสร็จก็เอาออกไปทิ้ง
8: ใช่
7: นะมันไม่มีเหตุผลที่เธอต้องไปทำแบบนั้นเลยนะและตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีที่ให้จับมันไม่มีที่ให้จับต้องจับแขนจับขาแล้วคุณจับแขนแล้วก็ต้องหันหน้าหากันอีกแล้วที่สำคัญคือที่เป็นข่าวคือว่าชุดที่ใส่ก็ไม่ใช่ชุดที่ทำงานจะใช้ธุรกิจแบบนั้นง่าย
8: เ
7: ป็นชุดรัดรูปเก็บเนื้อใช่ไหมฮะเป็นชุดรัดรูปเก็บอยู่คนจะไปเที่ยวล่องเรือเจ้าพระยาเนี่ยจะใส่ชุดรัดรูปไปเพื่ออะไร
8: ไม่ได้นะพี่ตกน้ำตายนะ
7: นั่นคือการระวังตัวอยู่แล้ว
8: ผมมีบ้านริมน้ำพอคนลงเรือไปใส่เกงหลวมหมดเลยผมก็จะบอกให้อันดูวงดูแหวนไม่ต้องใส่นะเหี้ยตกน้ำมันแล้วแม่งทวง
7: ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพอไปเริ่มต้นที่มันผิดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องจบไม่ลงนะแล้วเผอิญเป็นสาวแตงโมด้วยเรื่องมันก็ไปกันใหญ
8: ่
7: ตอนนี้วันนี้ไอ้สังคมนะชี้เป้าไปถูกหมดแล้วแหละแต่เราคงเราก็คงต้องตามไปดูเพราะเราเองก็เรารู้แต่เราก็พูดไม่ได้แล้วก็ต้องเชื่ออย่างที่สังคมก็เชื่อ
8: ครับนะแล้วเราอย่าไปรู้ตรงนั้นเลยถ้ารู้ถึงตรงนั้นเดี๋ยวมันจะมีหมายศาลมา
7: เราเชื่ออย่างที่เขาเชื่อนะแล้วเราก็ไม่รู้จะเถียงกันยังไงทำไมที่เรนเขาพูดไม่จริงแล้วไม่มีข้อมูลที่มานั่งเถียงให้ด้วยนะนั่นเรื่องของแตงโมเนี่ยก็คงจะมีผลไปอีกยาวมันไม่ใช่เรื่อง
8: ม
7: ันเรื่องเกินเรื่องฆาตกรรมละมันกลายเป็นไปแรงกว่าละแต่เราก็คงจะต้องไว้จบไว้แค่นี้ก่อนเรื่องนี
8: ้ถนอมตัวหน่อยและทำไมเนี่ยมันจบไปแล้วนะมันปิดเรื่องไปแล้วทำไมมันมาเกิดใหม่อะแล้วเกิดใหม่คราวนี้น่ากลัวเก่าเลยโอ้โหขวัญอุษามณีมาบอกโอ้โหคนละคนเลย
7: อันนี้พลิกขึ้นมาแบบ 100% เลยเป็นการเซ็นรับรองเรื่องราวเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดน่ะคือเรื่องโกหก
8: นั่นเนี่ย
7: มันเรานี่มันถ้าเผื่อแต่ยังว่ากฎหมายถ้ากฎหมายยังไม่เป็นกฎหมายเราก็คงจะได้แต่เรื่องราวครั้งนั้นมันก็คงจะไม่ไปได้ไม่ใหญ่กว่านี
8: ้
7: นะคนผู้หญิงที่ชื่อกระต่ายก็อาจจะโดนคดีความไปนะว่าเอาความเท็จเข้าไปกบเกลื่อนขวัญ
8: อุษามณี
7: ขวัญอุษามณีเธอก็ออกมายืนชัดเจนว่าเธออยู่ตรงนั้นวันนั้นแล้วเธอก็บอก
8: คนละลำกันด้วย
7: คนละลำแล้วไอ้เรือที่เอาเรือของขวัญวณีเนี่ยไปอ้างยิง อยู่ในสำนวนอ
8: ี
7: กแกงเรืออีกลำของตัวเองมัน
8: ไปเลอะเทอะเลย
7: ถ้าเป็นบ้านอื่นมืออื่นนะเราคงได้เห็นเรื่องราวสนุกสนานกันนี่แต่วันนี้มันก็คงอยู่ได้แค่นี้แหละผมว่า
8: ไปไม่ได้แล้วนะ
7: มันไปไม่ได้มันก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวก็ข่มเกลื่อนกันไปจนได
8: ้
7: ข่มฝังกันไปเรื่องราว
8: แม่มันไม่น่าถึงตายกันเลยนะครับเรื่องไม่สมควรจะตายเลยนะมันไปตายกันแม่มันเรื่องน
7: ี้ก็เรื่องนี้ก็
8: เล็กน้อยเลย
7: เรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดเรื่องตามหลังมาอย่างยืดยาวมาจนถึงรุ่งวันนี
8: ้
7: ถ้าจะคุยแบบต้องไปเดาๆกันต้องไปจิ๊กซอกันเองแล้วกันนะฮะผมก็ไม่สามารถจะเดาอย่างละเอียดได้นะทั้งหมดเนี่ยจากเรื่องนี้ก็เริ่มต้นจนเป็นเรื่องราวทุกวันนี้ทำไมคนหนึ่งต้องเป็นที่ตำรวจทำไมจะต้องมีเอาสวมาดูทำไมมันมาจากเรื่องเดียวนี้แหละเรื่องตรงนี้แหละที่ทำให้มันยิ่งโตขึ้นไปจนกลายเป็นเรื่องการเมืองใหญ่วันนี้ก็เพราะเรื่องนี้จากเหตุที่ต้องการจะกบฝังบางเรื่องมันก็ยิ่งปิดมันก็ยิ่งเปิดยิ่งปิดมันก็ยิ่งเปิดมันทั้งมันไม่ใช่มันเนี่ยยิ่งจะกบฝังมันก็ยิ่งไปใหญ
8: ่
7: แล้วมันจะพอมีฝั่งตรงข้ามทางการเมืองด้วยมันก็เลยยิ่งคลุ้งไปคลุ้งไปครบคนก็ไม่ยอมไม่กบฝัง
8: ใช่ใช่
7: ใช่ไหม
8: ใช่แล้วเรื่องนี้คนชอบเลยนะคนชอบมากการเมืองเยอะ
7: อันนี้จะเป็นละครติดคนติดตามเลย
8: โอ้โห
7: แต่คนสร้างหนังคงจะ คงจะอยู่ลำบาก
8: เพราะว่าเมืองไทยมันขู่เก่ง
7: เรื่องนี้นะถ้าเราไปจิ๊กซอดีๆนะเราจะว่าเรื่องนี้คือต้นเรื่องมาถึงการเมืองวันนี้ด้วย
8: เออใช่ใช่ใช่
7: มาถึงวันนี้เลย
8: สองขั้วใส่กันมึง
7: นี่แหละนี่แหละเอาละอย่าแค่นี้พอ
8: แค่นี้พอ
7: กลางปากหาเสี้ยนเยอะ
8: เดี๋ยวหมายสารไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สารไม่เอาทีนี้เขาถามพี่เด็ดว่าไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยถ้ามันออกตรงข้ามกับประชาชนคือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชาวบ้านเขาคัดค้านในตานักมวยชูมือโดนหัวอะไรจะเกิดขึ้นฮะเนี่ยเขาบอกอ่ะตัวเนี้ย
7: ผมว่าเรื่องดูเหมือนจะมีอะไรแต่ตอนจบผมว่าทุกอย่างจะสลายไปนะเอาว่าจันแรกก่
8: อ
7: นที่จะมาคุยกันเรื่องมีอยู่สองเรื่องเรื่องคิวอาร์โค้ดนะฮะแล้วก็เรื่อง
8: ไอ้
7: จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลหรือไม
8: ่ศาลทุจริต
7: คิวอาร์โค้ดเนี่ยมันง่ายที่จะบอกว่ามันเป็นความลับอยู่เพ
8: ิ่ม
7: ก็มันง่ายที่จะพูดว่ามันก็จะเป็นความลับอยู
8: ่
7: เพราะว่าไม่ถ้าไม่ใช่คนจริงๆไม่ใช่จริงๆก็จะเข้าไปรับรู้ไม่ได
8: ้
7: นะเรื่องราวมันเกิดแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วก็แบบว่าจบไปแล้วเขาก็อาจจะออกมาแบบว่าไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้าออกแบบมีอะไรเรื่องมันจะยุ่งมากๆเลย
8: ไปกันทั้ง
7: ย
8: ุ่ง
7: ไปมันจะไปกันเยอะแยะไปหมดนะต้องมีการหยุดทำงานไหม
8: โหเลือกตั้งใหม
7: ่
8: อะ
7: นะเรื่องต้องเลือกตั้งใหม่ไหมแล้วเลือกตั้งใหม่จะเป็นยังไงนะฮะส่งกระแดงจะสามัคคีขึ้นมามากมายเกิน250ไม้ฝั่งอนุรักษ์จะอยู่ยังไงนะมันใหญ่มากไงเพราะนั้นขนาดเขาก็โดนยังกบได้เรื่องนี้ง่ายหมู
8: เ
7: ยอะขนาดในสตง.ตึกทั้งหลังยังกบได้เรื่องนี้หมูก็เยอะขนาดในกรมข้อสอบได้เรื่องนี้ก็หมูก็เยอะ
8: โอ้ยนั่นต้องเป็นหมื่นล้านค่าเสียหาย
7: เพราะเรื่องนี้มัน
8: แค่กบขนมว่ะ
7: มันก็แค่น้ำลายหยดเดียวนะผมว่าพอคิวเรื่องนี้จบแบบคิวอาร์โค้ดไม่มีปัญหาพอไปถึงเรื่องในเรื่องผู้สวเขาก็ส่งมาให้ชุดหนึ่ง
8: อ
7: ะไปขึ้นศาลไปแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกน้องไปขึ้นศาลไว้ก่อนเดี๋ยวก็ช่วยติดตามดูแลกันไปนะฮะส่วนการจะเจอข้อกรรมยังในข้างหน้าในภายภาคหน้าก็เราก็ดูแลกันไปนะฮะก็อาจจะเรียกว่าเอาไปก่อนก็เหมือนก็เวลาเราไปลบเนี่ยเราไม่เคยเอาทัพหลวงไปเดินบุกข้างหน้าเนี่ย
8: ก็ไม่มีอยู่ข้างหลัง
7: เลยต้องรอวอก่อนนะพวกรอวอกไกลก่อน
8: ใช่
7: นะเอามึงเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยเอาทหารผลทหารไปลบเอาในสิบไปคุมนะแล้วก็ค่อยถึงในร้
8: อ
7: ยแล้วถึงในพันถึงในพล
8: ถึงแม่ทัพด้วยเลย
7: ตอนนี้เราก็ดูว่าไอ้กระบวนการหัวสวเนี่ยมันก็ต้องมีตั้งแต่พลทหารใน10ใน100ในพันในพลจนถึงแม่ทัพ
8: ปลาซิวปลาสร้อยไปก่อน
7: จากนั้นก็เอาพลทหารไปตายเอาทหารไปตายเอาใน10ไปตายสักชุดหนึ่งทหารไปเอาไปสลายสัก
8: 3-4
7: บวชนะแล้วก็เอาไปเลยหลอกให้เข้าคิลลิ่งโซนไปเลยผมก็ว่าเขาก็คงจะแบ่งแบบยอมเสียอวัยวะแต่รักษาชีวิตผมว่าเท่าเรื่องนี้จบไปอีกเรื่องนึงแบบที่ว่าก็ไปรอกกต.ศาลฎีกาท่านจะดูใช้เวลานานแค่ไหน
8: ใช่
7: ใช่ไหมท่านก็ไปดูใช้เวลานานแค่ไหนก็อาจจะดีเลย์ไปได้อีกนิดนึงแล้วก็ถึงเวลานั้นอาจจะมีเหตุการณ์อื่นมาก็ยุบสภาก็จบไปเรื่องนี้ก็เจ้าไปอีก
8: เลือกเลย
7: ก็ยุบสภาไป
8: อภิปรายไม่ไว้วางใจจะล้มรัฐบาลได้หรอ
7: คนจะล้มได้มีอยู่สองคนเท่านั้นเอง
8: ครับ
7: ทักษิณกับธรรมนัสมีแค่สองคน
8: พอจะล้มน้องเนยผมนะ
7: เพราะว่าวันนี้คุณทักทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีความสุขอยู่แล้ววันนี้เขาเป็นรัฐบาลแล้วก็คู่ต่อสู้เขาคือพรรคที่ใหญ่กับเขาพรรคที่เคยเอาคะแนนจะเข้าไปกำลังล่มสลายเขาก็ได้ทั้งกล่อง
8: ได้ทั้งเง
7: ินวันนี้เขาก็ดูภูมิใจไทยตกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเนวินใช่ไหมถ้าเป็นทักษิณก็ต้องมองเนวินตก ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยก็ต้องดูพรรคภูมิใจไทยตกก็ต้องดูทำไมเขาจะไปดิ้นรนทำไมเพื่ออะไรวันนี้ถ้าเขาล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลแบบเร็วๆปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บปั๊บเขายังมีความแข็งแรงอยู่เขากลับมาทันรายการเป็นชุบให้เขาขาวกว่าเดิมแข็งกว่าเดิมเก่งกว่าเด
8: ิ
7: มนะเพราะเป็นรัฐบาลคนเชื่อแล้วว่าโอ้โหเป็นรถหุ้มเกราะไอ้โดนก็ยิงไม่เข้ารถถังก็ยิงไม่เข้าเป็นรถที่คงกระพันชาตรีเห็นไห
8: ม
7: กี่สึกกี่สึกเขาก็ไม่ใครก็ตามแต่อยากจะอยู่บริการนี้หมดเอ้าโอ้โหรถนี่มันรถสะเทินน้ำสะเทินบกใส่เสื้อเกราะครบไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยเปลือกไก่ร่อนจอนเดินไปหัวก็โดนตีหัวห้าพรรคเพื่อไทยเป็นลมเร็วก็เท่ากับทางรู้จริงเขาต้องยุบสภาแน่นอนพอยุบสภาก็เลือกตั้งใหม่เขาก็ได้เปรียบมหาศาลสวก็ยังอยู
8: ่
7: เนี่ยมาแล้วก็เขาต้องแต่งตั้งโยกย้ายใหม่ๆหมดเนี่ยทั้งหมดที่เขาตั้งอยู่ได้ก็เป็นเรื่องราวของเขาหมดพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะต่อสู้ในขณะนี
8: ้
7: โอเคเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมไม่เอากับการอยู่ผมจะมาแยกตำแหน่งตอนนี้ทำไ
8: ม
7: ในเมื่อผมก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วแล้วถ้าผลจะเป็นมันก็ไม่ใช่คุณทักษิณเป็นไม่ได้คุณใครเป็นก็จะเป็นลูกเจ๊แดงเป็นเงี้ย
8: เชนเป็น
7: แล้วเชนก็ยังอายุน้อยอยู่ยังรอได้นานก็ปล่อยให้แข็งกว้างอันนี
8: ้รอได้เป็น10ปี
7: ก็วันนี้ก็กระชุบให้เชนเป็นทองคำอยู
8: ่
7: ก็กำลังเรียกว่าประคบประหงมขึ้นมาให้เป็นทหารผ่านศึกให้ได้ใช่ไหมให้เป็นน้องเน่ให้ได้นะ
8: ใช่ใช่
7: เพื่อจะไปเข้าไออเมริกันไทยแลนด์คอสตาเลนเนี่ยนะวันนี้เขาต้องสร้างเด็กสร้างทีมเข้าใหม
8: ่
7: รอให้อุ๋งอิ๋งอีกรัฐมนูลใหม่มาอุ๋งอิ๋งจะมีพอรัฐมนูลใหม่สร้างเสร็จจะมีการยกเว้นเรื่องโทษที่มีอยู่วันนี้ไห
8: ม
7: อุ๋งอิ๋งก็อาจจะกลับมาได้ไห
8: ม
7: ใช่ไหมฮะเขารอรัฐมนูลใหม
8: ่
7: รออยู่ตรงนี้มันดีที่สุดฝั่งธรรมนัส
8: พักนี้เงียบไป
7: ฝั่งธรรมนัสบอกว่าถ้าจะร้องก็ต้องมีเพื่อไทยมา
8: อ
7: ย่างนั้นก็ร้องไม่ได้แต่เพื่อไทยไม่มาธรรมนัสก็อยู่เฉย
8: ๆ
7: แต่พอธรรมนัสทำขยับมากๆเสร็จอยากจะขัดจะขุนขวายหน่อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาลอตเตอรี่จะเอาใบละร้อยนะจะไม่ให้เอาไม่จ่าย6ล้านนะจะเอา10ล้าน
8: เอ
7: าถ้าลอตเตอรี่ปรับปรุงเป็น10ล้านปั๊บต้องรื้อโครงสร้างทั้งหมดไหม
8: รื้อหมด
7: พอธรรมนัสขยับเขาก็พูดเรื่องลอตเตอรี่มีคนมายื่นเลยว่าไม่เอาแล้ว6บาทนานมาแล้วขอให้เป็น10บาทเพื่อแก้ปัญหาเรื่องลอตเตอรี่เกินราคาใช่ไหมก็ขายใบละร้อยได้ขายไปละร้อยบาทจะได้รางวัล10ล้าน
8: คูณ10ไปเลย
7: แต่ว่าถ้าไปทุกนั้นต้องรื้อทั้งหมดที่มีอยู่ในวันนี้กระบวนการใหม่หมด
8: เอ้าเกิดใหม่จมเลย
7: แล้วอย่างนี้ข่าวที่เกี่ยวกับท่านธรรมนัสผมเป็นคนที่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ทำไง
8: อ
7: ้
8: วก
7: แดงดิ
8: อ้วก
7: เขาก็มีใบมีดไปเจาะคอต
8: ัวใช่ใช่
7: ธรรมนัสก็อยู่เฉยๆดีกว่าก็ไม่ได้ร้อนอะไรถ้าอยากได้อะไรเขาก็บอกนายกนายกบันดาลให้เหมือนกับที่เขาเป็นพรรครัฐบาลแต่เป็นไปเป็นพรรครัฐบาลที่อยู่ในกลุ่มฝ่ายค้านแต่ธรรมนัสจะเอาอะไรก็บอกหนูอันนี้นั่นเพราะผมตั้งหนูเป็นนายกมาแล้วแล้วคุณจะจืดใจดำกว่าผมเหรอแล้วผมเองก็ไม่ได้หิวโหยอะไรผมก็มีผู้แทน5-60คนผมก็รอไปเลือกตั้งหน้าอีก3ปีก็ไม่นานอีกแค่ถ้า12 3 36
8: ครับ
7: อีก3 6เดือนเอง
8: มัน
7: ตอนนี้ก็ไปเที่ยวเตะฮาเดี๋ยวก็หมดเดือน
8: เดี๋ยวก็ไปเที่ยวเดี๋ยวก็ไปเมืองนอกไปอะไร
7: ถึงเวลาคราวหน้ามันก็ภูมิใจไทยเพื่อไทยพรรคเขียว3พรรคเอ้ยน้ำเงินเขียวแดง
8: ใช่
7: จบ
8: ไฟจราจรเลย
7: ฮะเพราะคุณเนวินก็ไม่ได้คิดเป็นนายกอยู่แล้วทักษิณก็ไม่ได้เป็นนายกอยู่แล้วถึงวันนั้นก็ดูไปแล้วธรรมนัสเป็นดีไหม
8: ยังไม่ได้เลย
7: เพราะอายุ60คนเดียวแล้วอยู่ในเกม
8: แล้วได้ลองอย่างเดียวที่เป็น
7: เลยออกนอกเกมหมดอนุทินจะเป็นต่อไหม
8: ไม่ไหวแล
7: ้วแต่อนุทินบอกโอ้ไม่ไหวไหม4เดือนนี่ฉันแทบตายอยู่แล้วไม่กล้าเดินไปไหนคนเดียวแล้วตอนนี้
8: ใช่โอ้โดนไล่อะซื้อของโดนไล่มีความสุข
7: เพราะนั้นอ่ะนัดเป็นก็เนี่ยรออีก36เดือนเราจะมั่งดูกันทีละเดือนนี้เดือนยาวๆไปดูอ่ะ36เดือนก็หมดแล้วไอ้นี่มันก็เกือบ12เดือนแล้วแล้วนี่6 7เดือน ก็36บวกประมาณสัก3 40เดือนไม่เกินนี
8: ้ที่พี่เด่นพูดเนี่ยมองเห็นภาพพจน์เลยนะเพราะตอนที่โหวตอ่ะพรรคธรรมนัสไม่ออกเสียงสักคนหนึ่งไอ้ไม่ใช่ฝ่ายค้านแล้วดีว่าไอ้ฝ่ายคอยนี่ว่า
7: ธรรมนัสก็เพิ่ง60รอได้รอจนเรียกว่าความเขาก็รอให้ตัวภาพเขาพร้อมที่จะเป็นนายกก่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหนูครูมากบอกพี่ทักษิณผมถึงเวลาผมแล้วทุกคนก็บอกเออนัดไปดิต้นนัดเนี่ยคนเดินขบวนคงจะหายากเลยนัดเป็นนะพวกเดินขบวนต้องคุยกันหน่อยนะพวกบูริฟต้องคุยกันหน่อยนะไอ้ถ้าทำนัดบอกเฮ้ยพวกขายยาหยุดผมไม่หยุดนะ
8: หยุด
7: ผมเขาหยุดนะ
8: เมื่อหยุดแล้วกูจะไปทำไมกูเจ็บก่อนเลยอ่ะ
7: แล้วว่ารุ่น26ของธรรมนัสเนี่ย มีนักเรียนในร้อยเนี่ยเตรียมทหาร900คน อายุตอนไหนอยู่ระหว่าง59ไปถึง65อำนาจยังมีอยู่6ปี6เดือนยังเต็มแม็ก
8: เกษียณไปแล้วก็ยังมีย
7: ังมีอำนาจแรงเฉื่อยแล้วเขาเป็นพรรคใหญ
8: ่
7: แล้วตอนนี้เด็กคนที่กำลังจะขึ้นมาหมดเนี่ย56 50 52 53 54เนี่ย
8: มันน้องก็ทั้งนั้น
7: มันต้องอยู่ในอำนาจของรัฐบาลอยู
8: ่
7: อย่างนั้นเองก็อยู่ไม่ได้
8: ใช
7: ่แล้วพอเอง4เดือนเองพอ4ปีครบคุณต้องย้ายละ
8: เ
7: พราะมันเข้าเงื่อนไขอย่างนั้นต้องต่อด้วยครม.ทุกทีเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงจะมี7ปีแต่ไม่ได้มีความสุขนะอยู่ได้จริงๆก็3ปีอย่างเก่งแล้วถ้าไปขัดกับฝ่ายการเมืองก็หายได้เลย
8: ไปได้เลยใช่
7: เพราะนั้นเนี่ยมันถูกควบคุมไปหมดทุกองคาพยพแล้วนะเพราะนั้นเข้ามาถึงตอนแรกจะพูดสนธิถึงอย่างทวงคืน
8: มาเลย
7: ใช่ไหม
8: ครับ
7: แต่ทวงคืนนี่ถ้าเขามีการพูดคุยกันทางลับมันก็อาจจะว่ากันไปผมว่าวันนี้มันเป็นเสร็จไปแล้วอ่ะแล้วตอนเราเห็นว่ามันคือพรรคประชาชนก็จะอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองโอกาสจะขึ้นมา250ก็มองไม่เห็นแต่แนวร่วมไม่มีแล้วอ่ะ
8: ใช่
7: เราพูดถึงเขียวแดงน้ำเงินสีฟ้าเขายังอยู่ฝั่งนี้นะ
8: ใช่
7: เป็นน่ารักเหมือนกันนะ
8: ใช่ใช่
7: นี่ก็ยังสีฟ้า
8: เขาอยู่แล้วเขาตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะ
7: เพราะนั้นแล้วเขาก็เป็นเสี่ยวกำลังภูมิใจไทยเขา
8: ใช่
7: เคยเป็นมาด้วยกันเพราะนั้นเรื่องพรรคส้มจะขึ้นมาได้วันนี้มองไม่เห็นแต่ผู้นี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยเขาก็จะต้องเนื่องจากแม่ทัพทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่ในสภาพของคนที่จะไปเป็นนักรบแล้วเขาก็อยู่ข้างหลังก็กลายเป็นบุริตบูโรไปใช่ไหมอยู่ข้างหลังไปแล้วก็ดูแลพรรคไปเล่นก็ละครก็เล่นกันไปพวกอำนวยการสร้างเจ้านายทุนก็นั่งก็นั่งกินกาแฟอยู่ข้างหลัง อยากได้อะไรก็มาคุยกันหลังฉากนี
8: ่
7: ข้างหน้าก็ทำลำไปตามพิธีกรรมเฉยผมว่าถ้าเขาทำให้ประเทศนี้มันเจริญได้ก็มีช่วงนี้แต่ถ้าทำไม่ได้มันก็จะไปเจอม็อบใหญ่แต่ว่าวันนี้นักการเมืองไม่ทำอะไรแล้วไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรเลยสำหรับผมนะ
8: ครับ
7: อย่างที่ผมชี้เห็นเนี่ยระหว่างฝั่งรีพับลิกันกับเดโมแครตเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันฝั่งทั้งหมดนี่คือฝั่งเรียกว่าอยู่ฝั่งอนุรักษ
8: ์ใช่
7: อีกฝั่งนึงก็ฝั่งตรงข้ามอนุรักษ
8: ์
7: หรือฝั่งที่ไม่อนุรักษ์ก็ตามแต
8: ่
7: ก็มีอยู่แค่นั้นแหละตอนนี
8: ้แล้วส้มเด็กตอนแรกรู้ว่ามาแรงเด็กรุ่นใหม่จะเลือกแต่ถึงเลือกยังไงได้เสียงข้างมากคุณก็เป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะคุณไม่กล้าเป็น
7: ก็ต่อไปเขาอาจจะบอกว่าปฏิริษีไม่
8: ม
7: ีแล้วรุ่นใหม่อาจจะเอาปฏิริษีออก
8: ยุ่งเลยงาน
7: ออกไปปั๊บคุณจะหาผู้แทน120คนแล้วก็ใช้เงินคนละ100ล้าน200ล้านไหวอ่ะ
8: ใช่
7: ใช่ไหม
8: เสร็จบ้านใหญ่เลย
7: ถึงจะรวยยังไงก็ไปไม่ได้เพราะนั้นฝั่งนี้ก็จะสามัคคีเพศคำฉันไปงี้แหละ
5: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับฟังกันต่อในช่วงที่2ของรายการครับ
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาอาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: เข้ามาถึงช่วงที่2ของรายการไปรับฟังกูรู2ท่านทางการเมืองนั่งพูดคุยกันต่อครับ
7: เพราะว่าถึงวันนี้มาตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาจริงๆเนี่ยคุณเดวินเนี่ย
8: ครับ
7: อยู่กับการเมืองมาเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาอยู่มาแล้วเนี่ยถึงวันนี้ต้องถือว่า30ปี
8: ใช่
7: นะจาก39ถึง69เนี่ยปี39คุณเดวินมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะเป็นที่ปรึกษากระทรวงจากนั้นมาก็มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแล้วก็ตายมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะฮะก็อยู่ในอำนาจมาเกือบตลอดแหละ
8: ครับ
7: เพราะนั้นวันนี้ถ้าเขาบอกอะไรที่รัฐบาลเก่าทำมาแล้วมันไม่ต้องไม่ได้เลยมันคุณในวินเอ้ยคุณอนุทินเกี่ยวข้องมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็หลายครั้งอยู่ในอำนาจที่เป็นตัวหลักด้วยเพราะตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยกระทรวงหลักๆไปอยู่กับสมาธิก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสนธิวันนี้ออกมาเนี่ยสนธิยังเรียกว่าก็ยังไม่จัดศึกหนัก
8: ครับ
7: คือบอกว่าไม่ได้มาไล่รัฐบาลแล้วก็ไม่อยากให้ไม่ได้ลาออกแต่ว่าจะมาบอกว่าไอ้เรื่องของจีนเท่าไอ้ยูเท่าอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้รัฐบาลเข้าไปช่วยแก้ไขนี่ก็เหมือนครั้งนี้ก็เหมือนว่าลองดูก่อนว่าถ้าออกมาทำม็อบเนี่ยจะเกิดไม่เกิดจะได้ไม่ได้มันเป็นโยนหินถามทางดูก็เลยเอาเรื่องที่มันเบาหน่อยแล้วก็สามารถจะถอยกลับได
8: ้
7: อย่างกรณีเป็นเรื่องที่พูดถึงเนี่ยเรื่องไอ้จีนเท่าอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยถ้าเผื่อเราไปปั๊บมวลชนมาไม่พอน้อยไปหลงเหลงไว้หน่อยคือวันจันทร์ในการแถลงกันหนังสือพิมพ์ก่อน
8: ครับ
7: ถ้ารัฐบาลเรียกว่าใส่ใจนะฮะมันก็จะมีการพูดคุยกันหรือว่ามีการรับเรื่องราวกันไปแต่ถ้าไม่ใส่ใจไม่ให้ความสำคัญเขาก็จะเริ่มจากการจะไปยื่นหนังสือก็มีคนเดินไปหน้าทำเนียบแล้วทีนี้มันจะมีสนธิคงไม่มั่นใจว่ามันจะมีมวลชนระดับไหนเพราะเขาออกไปอย่างพันธมิตรเนี่ยเขาประสบความสำเร็จใช่ไหม
8: โอ้โหทะลุเป้า
7: แล้วแต่คราวนี้เขาออกมาคราวนี้เขาก็ไม่รู้ว่าถ้ามวยมันเล็กลงเนี่ยเขาก็เสียหน้าเหมือนกันก็เลยคล้ายๆก็ยั่งเชิงไปก่อนเรื่องเอาไม้ใหญ่น้ำดูมันลึกแค่ไหนตื้นขนาดไหนถ้าเผื่อมันติดผมก็คงเป็นเรื่องเป็นราวนะมันจะไปถึงเนปาลถึงลังกาป่าก็สีลังกาป่าก็ยังว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าขาประจำวันนี้ที่เคยมาเป็นแนวร่วมอยู่เก่าก็ต่างคนต่างก็รู้สึกจะอุ่นท้วนสบายไปนะ นะก็ไม่มีอะไรละแค่ละคายเลยใช่ไหมเหมือนไม่ได้ยินเรื่องราวอะไรทั้งสิ้น
8: ใช่ฮะ
7: นะก็ไม่ได้ท่องพวกที่ขุนพลแห่งยุทธจักรทั้งหลายก็ช่วยเรียบร้อยดีสนที่ก็ชักจะหนาวๆกันออกไปคนเดียวแบบว่า
8: ครับ
7: นะแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยปากเร็วไปนิดหนึ่งนะจะบอกว่าที่บอกว่าประเทศไทยมันของคนไทยทุกคนเนี่ยคุณอนุทินต้องศึกษาหน่อยนะไอ้ว่าของทุกคนเนี่ยตัวเลขมันชัดแล้วว่าคนหนึ่งสิบคน 1% เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่คน 10% มีทรัพย์สินรวมแล้วเท่าไหร
8: ่
7: คนทั้งชาติมีรวมแล้วเท่าไหร่ต ัวเลขมันฟ้องว่าประเทศไทยไม่ใช่ของไทยทุกคน มันของพวกมึงไม่กี่คน
8: เพราะสถิติเดี๋ยวนี้มันเป๊ะเลย
7: นะตัวเลขนี่มันชัดเจนนะแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วนะฮะว่าตอนคุณปี39เนี่ยนี่ครัวเรือนเนี่ย 15% วันเนี้ย66นี่สาธารณะก็ประมาณสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่วันนี้ขึ้นมาอีก2เท่าตัวนี่สาธารณะแล้วนี่ครัวเรือนเนี่ยในปีในเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นหนี้ที่กู้มาเพื่อซื้อรถยนต์ซื้อบ้านซื้อคอนโดหนี้ที่ไปเป็นหนี้กับแบงค์เป็นหนี้สาธารณะของครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้เพื่อการซื้อของมาให้สร้างความสุขให้ตัวเองเป็นบ้านเป็นที่ดินแต่วันเนี้ยมันไม่มีเรื่องนี้แล้วมันมีบ้านก็ขายไม่ได้มีที่ดินก็ขายไม่ได้มีเงินฝากก็ว่ามีเงินฝากก็ดอกเบี้ยก็สั่นเตี้ยเหลือเกินประเทศมันทรุดไปเยอะแล้ว ผมเอาเวลาช่วงเวลาที่คุณอนุทินมีอำนาจ นะเอาแค่ถึงที่คุณอนุทินอยู่ในครม.ตลอด
8: ครับ
7: ถึงแม้ชุดนี้เป็นชุดที่66แล้ว
8: ครับ
7: คุณอนุทินก็น่าจะอยู่กับรัฐบาลมาตั้งแต่ชุดละ60ต้นๆมั้งนะฮะนี่ชุดที่66จนมาเป็นนายกเบอร์32เนี่ยเพราะนั้นมันไม่ใช่บ้านเมืองของคนไทยทุกคนกฎหมายก็ไม่ใช่ของคนไทยทุกคน มันก็เหลือที่ใช้เหลือที่อยู
8: ่ครับ
7: นะฮะปารีณาไก่คุบที่ดินที่ราชบุรีเขาอะ
8: เพราะให้มา
7: ถ้าเทียบกับข้อดองนี่มันเหมือนไม้จิ้มฟันกับซุงสักเลยนะ
8: คนละเรื่องเลยใช่
7: นะ
8: ใช่ครับ
7: แต่คันนั้นโดนทุกดอกนะทั้งยึดทั้งมันทั้งจำคุกทั้งจะเอาจำคุกไปโดนทุกดอก
8: ตลอดชีวิตเล่นการเมือง
7: ของโกอะไรที่ฉันสาวลูกสาวที่เป็นรัฐมนตรีอ่
8: ะ
7: นั่นก็มีไปเปิดพวกบ้านอยู่แถวเขาใหญ่นิดเดียวก็ตัวเรนนาดไปเลยเพราะนั้นมันบอกวันนี้กฎหมายมันไม่ได้ถูกใช้กับคนทุกคนมันเอามาใช้กับคนบางคนบางกลุ่มนะแม้กระทั่งเรื่องงบประมาณมากมายมหาศาลวันนี้สตง.ก็ไม่มีใครรับผิดชอบทุกอย่างวันนี้กฎหมายมันไม่ทำงานเมื่อมันไปจอดกับคนกลุ่มหนึ่งหรือคนคนสีหนึ่ง
8: ครับ
7: แต่มันจะมีผลกับคนทุกคนที่ไม่ใช่สีนี
8: ้
7: เพราะนั้นวันนี้ที่ส่วนที่ออกมาทวงคืนประเทศไทยเนี่ยเขาเน้นไว้ในส่วนบรรทัดสุดท้ายเขาว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายวันนี้ทั้งโลกที่เราคุยกันบนจอที่เกลื่อนไปหมดเนี่ยทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอ้เอ็กเนี่ยก็เขาถามกันเรื่องเดียวเลยกฎหมายมันไม่ใช่กฎหมาย
8: ใช่
7: กฎหมายมันไม่เป็นกฎหมายใช่ไหมมันเป็นเขาทวงกันเรื่องนี้หมดแม้กระทั่งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย เรื่องของการโกงผลสอบโกงไอ้เรื่องของไอ
8: ้
7: สว.แม้กระทั่งถ้าเอาไปให้มันลึกกว่านั้นก็ตั้งแต่การโกงสอบเข้าเรียนโรงเรียนในอำเภอมันไม่ใช่ตอนที่คุณตอนที่ออกมาถามมันกฎเพื่อให้กฎหมายเป็นกฎหมายเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าโอบามาเขาเป็นประธานาธิบดีอเมริกันเขาออกมาพูดคำหนึ่งว่ากฎหมายต้องเป็นใหญ่ที่สุดแต่ขณะนี้บ้านเราไม่ใช่โดยสิ้นเชิงเลยเพราะการที่คุณตอนที่ออกมาเนี่ยถ้าคุณนฤทินแกมองเรื่องนี้ไม่ออกเนี่ยอันตรายมันอันตรายว่าถ้าคนตัวใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยในสังคมเราเนี่ยนะที่เคยเป็นคนละพวกคนละฝ่ายวะเนี่ยมาพูดในเรื่องเดียวกันหมด มันพูดในเรื่องเดียวกันหมดผมว่าถ้าเขายังมีความสุขสนานแล้วก็มองทุกอย่างว่าเล็กน้อยแล้วก็คิดว่ามีร่ม มีเสื้อฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะกูมีเสื้อฝนแดดออกกูก็มีร่ม หนาวมาก็มีผ้าห่ม ร้อนมาก็มีพัดลม
8: เอ้
7: าไม่เป็นไรหรอกครับเพราะชีวิตผมถึงมาถึงวันนี
8: ้
7: ได้เห็นผู้ยิ่งใหญ่สารพัดชนิดเลยที่ลงไปอยู่ต่ำเตี้ยติดดินแล้วก็ติดคุกติดตารางมาเยอะเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ถ้าถึงเวลาของมันเนี่ยมันจะเขาจะเป็นชุดแรกเลยที่ลงไปต่ำยิ่งกว่าทุกที่เคยเป็นมาแล้วทั้งหมดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเหยียบย่ำความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยโดยที่ว่าไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะไปสอนครูบาอาจารย์จะไปสอนลูกศิษย์เรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบประเพณีศีลธรรมมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วเนี่ยพูดเรื่องกฎหมายก็เด็กก็ถามมาก็ตอบไม่ได้พูดเรื่องจริยธรรมก็พูดมาตอบไม่ได
8: ้
7: เรื่องความเป็นธรรมพูดมาก็ตอบไม่ได้
8: ใช่
7: นะฮะหมดเลยแล้วขณะที่กำลังมีปัญหามากมายวุ่นวายเนี่ยท่านนายกก็ชอบไปอยู่แต่การทรงดนตรีอยู่เรื่อย
8: ออ
7: นะ
8: บันเทิงอย่างเดียว
7: ฮะก็มันเหมือนเยี่ยวรถหัวใจ
8: ใช่ขนาดต่างชาติมาเขายังไม่ร้องเพลงเขาอีก
7: ขึ้นหน่อยซึมหน่อยเศร้าหน่อยนะแล้วก็ยอมรับครับปัญหามันเยอะแล้วผมก็เพิ่งมาอยู่ได้ปีเดียวเป็นนายกมีอำนาจตัดสินใจจริงๆก็มีปีนี้แหละนะฮะแต่การที่ผมจะตัดสินใจก็ไม่เหมือนท่านนายกในอดีตท่านตัดสินใจได้เลยไอ้ผมตัดสินใจก็กลัวจะมีนักร้องซ้ายขวาหน้าหลังมีองค์กรฟิลาคอยดูแลควบคุมอีกผมก็ทำอะไรไม่สะดวกแกน่าจะเล่นแบบออกไปแบบพี่นอปีเอทอมต้นหน่อยแต่นี่ไม่ไหวเนี่ยนี่แกโออาเหลือเกินนะวันนี้ก็อย่างคุณวิชัยรัตนฤดกนะผู้เขียนนี่ก็ไปคนหนึ่งแล้ววันนี้คุณสนธิเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าแกโต้ตอบทุกคนใครมาแกตอบกลับหมด
8: หมดทุกคน
7: แล้วแกเหลืออะไรถ้าตกมาไหนก็โอ้โหสาหัสสาหัสนี่ก็หมดนี่พี่ชายใครต่อใครเสรีพิสุทธิ์อย่างเงี้ย
8: โอ้ยอย่าบอกว่าตะกอนก็ชอบกันนะไม่รู้จะโกรธอะไรนักหนาเขาก็ตอบดีนะเสรีก็ตอบดีผมไม่ได้โกรธอะไรนักหนาเลยผมจะเอาทีดีเขาก็โดนทีถ้าไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ก็คืนมา
7: ความจริงตัวเขาไม่ใช่เป้าเท่าไหร
8: ่
7: หรอกเป้าไปอยู่ที่ภูมิใจไทยแล้วไปที่บ้านใหญ่ภูมิใจไทยส่วนใหญ่เนี่ยกระสุนไปตกทางโน
8: ้
7: นแต่ตัวเองไปจุงไปตัวเองเอาไปกลางโลกรับกระสุนเอง
8: ใช่
7: มั้ย
8: ครับ
7: ความจริงเนี่ยเขาพุ่งไปที่ตัวบ้านใหญ่ลงเขารู้คนเราไม่มีโง่เนี่ยเขารู้ใครมีอำนาจที่ไหน
8: ใช่
7: ไหมแต่ที่คุณอนุทินแกออกมารับเนี่ยเพื่อให้แกให้สังคมรู้ว่าแกใหญ่ไหม
8: ใช่
7: ความจริงเนี่ยกระสุนไปอีกทางนึง
8: ใช่
7: กระสุนมันตกไปอีกฝั่งนึงแล้วทีนี้แกก็จะเป็นตัวประกอบสิเพราะว่าพระเอกกลายเป็นพระเอกคนที่นั่งอยู่เงียบๆขึ้ม
8: ๆ
7: นะแกก็เลยต้องออกมานั่งรับบทเป็นมาเดือดร้อนเจ็บแทนท้องที่อยู่เฉยดีกว่าเพราะนั้นการออกศึกของท้องที่ครั้งนี้มันอาจจะดูเป็นการหยั่งเชิงไปหน่อยแต่ถ้ายังมีการโต้ตอบแบบนี้ผมว่ามันจะไปกันใหญ
8: ่
7: จะไปกันเรื่อย
8: ๆ
7: นะถึงแม้ขาประจำที่เดินขบวนจะไม่ค่อยออกมาเรียกว่าไม่ออกมาทำเรื่องรักเรื่องที่เคยทำมาตลอดแล้วกัน
8: คร
7: ับนะก็ไม่รู้ว่าไปเรียกว่าไปหลับไปนอนอยู่ที่ไหนไม่รู
8: ้จังหวะตอนนี้ทำไมมันกลายเป็นโกงทั้งเมืองแบบที่ท่านเสรีเขาบอกมันโกงทั้งหมดไม่ว่าโกงอะไรโกงเลือกตั้งโกงสวโกงสอบในอำเภอโอ้โหมันโกงทุกจุดเลยแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยมาถึงณวันนี้อนุทินบอกเป็นรัฐบาลที่ซื่อตรงที่สุดปราบโกงถามว่าไอ้โม่งน้ำมันไปไหนเอาก็ยังตอบไม่ได้เลยที่มาแต่ละอันเนี่ยไม่ตอบไม่ได้สักเรื่องหนึ่งอ่ะ
7: ก็เนี่ยรู้เรื่องไอ้พาสปอร์ตที่มันเริ่มปรากฏออกมาแล้วว่าถามไอ้AIของไอ้ชุดไอ้พาสปอร์ตถามว่านายกเป็นใครเขาบอกเป็นอุ๋งอิ๋งถ้าไปถามไปที่ Google มันจะตอบว่าอนุทินแต่ของเนี่ยเป็นข่าวออกมาแล้ววันนี้ถ้ามันจริงตามเนี่ยหน้าแตก
8: อ๋อจริงฮะเพราะว่าเขาบอกไอ้ตัวที่อ่านภาษาไทยของมันเนี่ยเวอร์ชันของชัยชนกเนี่ยมันอ่านภาษาไทยไม่เก่งเพราะฉะนั้นมันก็จะงงไม่รู้เรื่องแล้วถามไปมันก็จะตอบมาอีกแบบนึง
7: ก็เราเอาเงินพันกับล้านไอ้ AI เนี่ยเขาใช้เงินเป็นแสนล้าน
8: ครับ
7: ที่ฝรั่งมันทำเนี่ยมันลงทุนเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะเพื่อคนทั้งโลกเพราะนั้นมันเก่งกว่าเราเนี่ยแบบมหาศาลอ่ะคุณไปสร้างดึงมาของคุณเองแล้วคุณอยากจะทำเองคล้ายๆว่าพายเรือในอ่างอ่ะแล้วก็พายเรือแค่ในอ่างมันก็เลยไม่สมจริงแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจหมดว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรทุกคนรู้หมดรัฐบาลสักใครสักรัฐบาลหนึ่งประกาศว่าเราจะทำ Google ของเราเองอ่ะโอ้โหฟังดูดีไหม
8: ดีฮะ
7: แต่แม่งไม่มีทางเป็นไปได
8: ้โอ้ไม่มีทางไม่มีทาง
7: ก็เหมือนกัน
8: อ
7: ่ะ
8: ไม่มีทาง
7: ไอของเขานี่ก็เหมือนกัน
8: แล้วออกมาเละเลยนะเนี่ยพี่เด็ดเนี่ยบรรดามือโปรทั้งหลายแหละด็อกเตอร์การดีนะเขาไปนั่งจับเวอร์ชันหมายก็เวอร์ชันมันน้อยมากเหมือนพี่เด็ดไปซื้อโทรศัพท์อะไรแบบน้อยอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่ตกแล้วไงตกแล้วตอนตกเราจะเห็นกันว่ามันสาหัสสากันขนาดไหนยิ่งคุณมีศัตรูมากๆเนี่ยจำคุณแม่นเนี่ยนะฮะแล้วแต่ละคนนี่เป็นคนที่มีความทรงจำดีทั้งนั้นไม่ว่าจะสนที่ไม่ว่าจะพิเศษสันเสรี
8: พ
7: วกนี้ความทรงจำเป็นเลิศ
8: เป๊ะ เขาถามพี่เดชว่าทำไมนายกไม่กล้าไปใต้บอกว่าเดี๋ยวข้าราชการเขาจะนั่นเดือดร้อนไปแม่งทุกแห่งไม่ยอมไปใต้ต่างประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปหมดแต่ไม่ไปใต้
7: แถวบ้านเฮชาวบ้านเฮผู้ชาวบ้านดีใจไม่อยากทำให้ชาวบ้านมีความสุข
8: มันจะเองก็อยากเห็นใบสารเขาบอกว่าญาติพี่น้องไปหาเขาเป็นคนสงขลาคนเขาบอกน้ำท่วมไม่ได้เลย
7: ก็2วันร้อยกับจุดร้อยกับจุดวันนี้จับใครไม่ได้เลยคุณไปได้ไง
8: ไม่ได้ครับแมวตัวยังไม่

0: คือทั้งหมดในรายการสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณ
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกนายแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: รายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศชิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6:00 น.ถึง1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ขยับเข้ามาแล้วนะครับข่าวต้นชั่วโมงนี้ก็บอกเหมือนกับผมบอกกับเพื่อนเมื่อวานนี้ก็คือข้าราชการเกษียณที่จะเกษียณก็ยุติราชการออกไปมีช่องทางให้เลือกหลายช่องทางส่วนโฟกัสข่าวในประเทศวันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยเห็นที่จะต้องต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เกี่ยวกับ Data Center ว่าภาครัฐคุณเอกนิติว่ายังไงคุณชัยชนกว่ายังไงคุณชัดชาติเจ้าของพื้นที่ว่าอย่างไรและที่ใหญ่ที่สุดนายกรัฐมนตรีและรองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลจัดการประชุมวันที่4กันยายนที่ผ่านมาวันพระฤกษ์วันศุกร์เนาะศุกร์เมื่อวันที่5ที่4สรุปผลมาว่ายังไงบ้างผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวมากเพราะว่าเป็นยักษ์กินน้ำกินไฟนะอีกหน่อยก็จะกินมนุษย์มันหลังจะเล่าเรื่องยักษ์ให้ฟังนะนิทานเรื่องยักษ์ให้ฟังนิทานเรื่องยักษ์น่ากลัวแค่ไหนสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์นี้อารมณ์ไม่ค่อยดี เลยไม่มีนิทานตามคอลัมน์ของโลกสารคดีและโลกสีเงินก็จะต้องเอาปรัชญาอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรอ่ะก็ข่าวมันเยอะไง ฉะนั้นเรื่องdata center จึงเป็นเรื่องใหม่เรื่องสำคัญมากๆสตาร์ทอัพทำไมว่าสำคัญปัญหาเก่าๆรัฐบาลบอกว่าไม่เกี่ยวกับฉันมันเรื่องของรัฐบาลโน้นตอนนี้ปัญหาใหม่เป็นปัญหาของคุณแล้วล่ะแล้วคุณจะว่ายังไงปัญหาเก่าๆที่พูดถึงก็คือปัญหาของโพยหัวสวเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาโกงสอบท้องถิ่นปัญหาเก่าๆเห็นไหมว่าไปนั่นอ้าวตอนนี้ปัญหาปัจจุบันของยูล่ะยูจะว่าจะใดและอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะเคยไตเติ้ลในเพื่อนฟังแล้วเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเรื่องการลงทุนในประเทศไทยจะภูมิอกภูมิใจอะไรไหมเมื่อเข้ามาลงทุนตั้ง500,000,000 บาทนะมีตรงไหนน่าจุดวิเคราะห์จุดน่าสังเกตบ้างทั้งสองเรื่องนี้สำคัญทั้งนั้นเลยพอ500,000 บาทโอ้ BOI หูนี่พึงหูนี่กลางออกยิ่งกว่าหูช้างเลยโอ้ดีใจชาวบ้านเราก็ดีใจกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าน่าจะดีใจนะปางเหมนะแต่จริงๆแล้วในใต้พรมนั้นมันมีอะไรซุกอยู่ทำไมประเทศไทยมันไม่ดีจริงอย่างที่ท่านพูดมาวิเคราะห์จอลึกกันหน่อยสิบอกไว้แล้วว่าจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังพอวันนี้ก็ได้ทีทันทีเลยขี่มาไล่อ้าวไปดูราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,900 บาทขายออกบาทละ 69,150 บาทราคาทองคำแท่งก็จะต่างกันประมาณสัก100-200ส่วนราคาทองรูปพรรณที่พูดอย่างนี้ฟังเรื่อยๆก็เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะลืมราคาทองคำแท่งขายไปเถอะไม่มีการเสียภาษีเพราะว่ามันแค่100-200คุณไปเสี่ยงกันหน่อยเองแค่ค่าเสี่ยงนี้คุณก็เจ๊งแล้วหรือกำไรแล้วส่วนราคาทองรูปพรรณจะมีความแตกต่างกันระหว่างซื้อเข้าและขายออก 2,000 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,568บาท12สตางค์ขายออกบาทละ 69,950 บาทอันนี้คิดภาษีกระจายแล้วเนาะคิดภาษีคือเราฟังแล้วแหละว่าทำไมของคำแท่งลึกเสียภาษีของคำรูปพรรณไม่เสียภาษีออกมาโวยวายเมื่อตอนต้นปีแล้วซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาว่ายังไงครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเฟซบุ๊กของกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความบอกว่าเตรียมรับมือฝนตกหนักเมื่อวานนี้มันเป็นกรมเฟกนิวอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ตกอย่างที่คาดหมายไว้บอกว่า8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมพาดผ่านมรสุมแรงขึ้นเสี่ยงฝนตกหนักหลายส่วนไม่ว่าจะกรุงเทพปริมณฑลตกหนักถึงตกหนักมากวันที่8เด้อเตรียมไว้เด้อวันนี้วันที่6เด้ออีก2วันเด้อภาคอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่ที่ฝนตกน้อยดีใจตอนนี้ดีใจได้แล้วตกมาทั้งเดือนแล้วภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสบายใจได้ส่วนที่เอ่ยมาสักครู่นี้เริ่มหนักใจรอดูต่อไปว่าจะเป็นเช่นใดสุดข่าวต่างประเทศวันนี้มีอะไรบ้างก็แหมมีครั้นเคลื่อนไหวจะขับไล่พี่หนูผมเสือละเกินนะรัฐบาลก็รับมือกับกระแสความเคลื่อนไหวคนสนธิอ่ะเนาะมาบอกวันที่7นะวันที่7พรุ่งนี้ดิร่วมไป ลงถนนกันอีกหน่อยนะโอ้ระวังด้วยฝนตกด้วยฝนตกจะไม่พอจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาเด้อจุดๆๆโรคภัยอะไรก็ว่าไปส่วนรัฐบาลก็เตรียมปรับระบบราชการลดค่าใช้จ่ายลดภาวะรูปประมาณของรัฐบาลเอา12เดือนเอาไปถ้าอยากจะบายบายปูนปูนจากระบบนี้ส่วนเมกะโปรเจกต์ทางภาคใต้มูลค่า 1.13,000 ล้านบาทถูกจับตามองเป็นพิเศษปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้ก็ถูกหยิบยกว่าเป็นปัญหาการเมืองก็เป็นการเมืองอยู่แล้วแหละถกเถียงกันตลอดนายกได้เสนอ Thailand Offer ข้อเสนอ Thailand เพื่อการค้าและการลงทุนอันนี้แหละจะมาคุยให้ฟังมาคุยให้ฟังว่า BOI ก็ดีใจนักหนาแล้วตะแหงมจะมีแง่คิดอะไรมันเพื่อนมีสักแง่อีกสักหนึ่งแง่ไหมส่วน Data Center มีการยกร่างกฎหมายและระเบียบอนุญาตไม่ให้มีช่องโหว่เตรียมกับทำกรอบกำกัดนักวิชาการบอกว่า Data Center ต้องไม่กลายเป็นภาระของประชาชนกำลังพิจารณาต้นทุนด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและผลตอบแทนซึ่งกกร.ก็ห่วงความขัดแย้งด้านตะวันออกกลางจะกระทบกับพลังงานและตลาดการเงินและต้นทุนของธุรกิจและค่าครองชีพไทยอ้าวใส่ห่วงเข้าไปแต่ไม่มีข้อเสนอไทยกับสหรัฐกำลังตอนนี้รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์เนาะกำลังเจรจาอยู่เรื่องการปิดดีลการค้าข้อเสนอการค้าต่างๆ BOI นี่แหละที่จะมาคุยแหละเผยการลงทุนครึ่งปีแรก2,569 5.35 แสนล้านบาทจะมีการสร้างงานมากถึง6.3 แสนตำแหน่งส่วนตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเตรียมบล็อกเกณฑ์บริษัท New Economy และบริษัทต่างชาติที่มีผลต่อการดึงธุรกิจเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าตลาดไทยเห็นไหมในขณะที่วิวไอบอกว่าส่งถือตลาดหลักทรัพย์ไปเฝ้าจับตามองผู้สูงอายุว่ายังไงมีการผลักดันให้ไทยใช้จุดแข็งด้านสุขภาพและวงการแพทย์สร้างเศรษฐกิจใหม่เห็นไหมอยากให้ชาวต่างชาติที่สูงอายุมาอยู่ที่บ้านเรารักษาที่บ้านเราส่วนเด็กที่มีสัญชาติไทยเรียนฟรีจริงหรือไม่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีมั่นคงหูผึ่งบ้างไหมนี่จะเอามาเลี้ยงแต่เด็กเลยเหรอให้เรียนฟรีแต่เด็กเลยเหรอยังหนิงหนิงอยู่นี่ปัญหาใหม่ในรัฐบาลท่านนะส่วนชาวนานะครับก็เริ่มฟื้นฟูแล้วนะครับเพราะว่า กรมอุตุก็บอกว่าฝนฟ้าก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะเมื่อวานนี้แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่จังหวัดพะเยานะครับลึกอยู่ประมาณสัก5เมตรนะมาดูบรรยากาศกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center เมื่อวันที่4กันยายนในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกจะจัดระเบียบกิจการทั้งระบบบอกว่าภายใน1เดือนจะต้องให้เรียบร้อยมีหลักการหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานกองกลางเอาไว้ที่จริงก็ต้องชะโงกหน้าไปดูมาตรฐานของเพื่อนบ้านเวเดอร์เมื่อวานก็พูดถึงสิงคโปร์ไปจึงหนึ่งแล้วรัฐบาลทำไงรัฐบาลตั้งบอร์ด Data Center ขึ้นมาเป็นการเฉพาะมหาหรือเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าโดยสำนักงานกกพ.เกี่ยวกับพลังงานบอกว่ายังไงการเพิ่มขึ้นของ Data Center ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จะทำให้เกิดความจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมและอาจมีผลต่อแนวโน้มต้นทุนของไฟฟ้าแนวโน้มต้นทุนคืออะไรใครจะเป็นคนจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ต้องสร้างเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมแล้วจะต้องลงทุนระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อรองรับ Data Center และคือสร้างให้เขาฟรีอ่ะเหมือนสร้างให้ชาวบ้านฟรีอ่ะแต่ชาวบ้านเนี่ยคุ้มทุนแต่ประชาชนต้องร่วมแบกต้นทุนของธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้ามหาศาลนี้หรือไม่คำว่ามหาศาลเล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ใช้ไฟมากแค่ไหน 12% นะของทั้งประเทศมันเยอะไหมล่ะให้คณะกรรมการนี้มีหน้าที่ยังไงอีกมาที่ดูแลเรื่องระบบสายส่งเรื่องน้ำเรื่องที่ดินเรื่องผังเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยเรื่องการลงทุนเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์และการใช้ทรัพยากรอื่นๆภายในประเทศที่จะไปทำให้เกิดเป็น Data Center โดยกำหนด4ด้านด้วยกันก็คือ 1. ละเอียดเริ่มละเอียดแล้วนี่วางพื้นฐานไปก่อนนะ 1. เรื่องพลังงานและไฟฟ้านะต้องรู้ว่าโครงการไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าเท่าใดและเรามีความพร้อมกับระบบไฟฟ้าหรือไม่จะกระทบผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นหรือไม่ในซอยรามคำแหง28จะดูดฟืดขึ้นมาชาวบ้านไฟตกทำยังไงเรื่องน้ำดึงมิเตอร์น้ำมาหรือเปล่าต้องพิจารณาแหล่งน้ำเพียงพอหรือไม่กระทบต่อประชาชนเกษตรกรและชุมชนในภาวะฤดูแรงหรือไม่เรื่องดินและผังเมืองจะปล่อยให้ Data Center ตั้งอยู่ตรงไหนรำคำแหงให้ไม่ตั้งแล้วไปตั้งอยู่ตรงไหนมีความเหมาะสมในพื้นที่และโครงการจะต้องไปตั้งตรงไหนนะและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องน้ำเสียเรื่องมลพิษเรื่องอัคคีภัยกระทบต่อชุมชนอย่างไรอันนี้สำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัยเนี่ยพักหลังอัคคีภัยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เหลือเกินศูนย์วิทยุพระรามนี่แจ้งเข้ามือถือผมตลอดเลยตลอด7วันที่ผ่านมาเนี่ย7วันที่ผ่านมาแจ้งมาตลอดว่าไฟไหม้หลังจากที่ไฟไหม้ที่คลองถมที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากนั้นทุกวันไฟไหม้อะไรนักหนาทุกวันเห็นไหมแต่ถ้าไปไหม้ตรงนี้ล่ะไปไหม้ตรง Data Center ที่เราไม่รู้ว่าเป็นศูนย์ Data Center ละอะไรจะเกิดขึ้นนะเห็นไหมฉะนั้นจึงกำหนด1เดือนต้องให้แล้วเสร็จอ้าวต้องไปดูมาตรฐานกลางของประเทศอื่นแล้วมารวมอยู่ในประเทศไทยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแหมผมชอบคำพูดนี้อีกแล้วเหมือนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกแล้วให้ชะลอโครงการนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างไม่ยังไม่ได้เลิกนะชอบตรงไหนอ่ะชะลอการเลือกตั้งชะลอเพราะเพื่อนก็โทรมาถามว่าปังแหมลงบอร์ดประกันสังคมเรารู้เรื่องการชะลอหรือเปล่าแล้วเลือกตั้งวันไหนผมก็บอกอ่านตามที่ประกาศมาบอกว่าเขาให้ชะลอเพื่อนเลื่อนไม่เลื่อนเลือกไม่เลือกไม่รู้ว่าอยู่วันไหนแต่ตอนนี้ที่แน่ๆเลือกตั้งประกันสังคมวันที่27กันยายน วันอาทิตย์ที่27กันยายนเตรียมไว้เด้อเดี๋ยวใกล้ๆวันจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เลิกอันนี้เหมือนกันไม่ได้เลิก data center แต่ให้ชะลอชะลอคนชื่อชะลอนี่ใช้เยอะเหลือเกินและสิ่งที่ต้องที่จะต้องตระหนักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกิดการขอไฟเวลาเราขอไฟเข้าทะเบียนบ้านใช่ไหมเข้าบ้านต่างๆขอก่อนได้ก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วสำหรับdata center นี่ต้องพิสูจน์ว่าโครงการมีคุณภาพและเราพร้อมที่จะจ่ายไฟให้จริงไหมไปดูเรื่องใบอนุญาตขายไฟแม่ใบอนุญาตขายไฟนะทำให้นึกถึงฝั่งเมียนมาตอนที่เรามีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เนาะนั่นแหละไปนั่นแหละสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ก็ต้องมีบทบาทเรื่องนี้นะมีแนวทางในการออกใบอนุญาตขายไฟสำหรับ data center โดยมีเป้าหมายไม่ให้การขยายตัวของ data center กระทบผู้ใช้ไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมเดิมที่นี่ใช้ไฟเยอะใช้ไฟใส่เยอะทำอะไรใช้ไฟไปเลี้ยงเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไฟไปปั่นเครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องแอร์มันต้องอยู่เย็นๆของเนี้ยทำไมไม่ตั้งอยู่ทั่วโลกเนาะนะเพราะว่า data center ต้องการใช้ไฟมากความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้าต้องมีเห็นไหมและยังไงก็ต้องกำหนดด้วยนะกำหนดราคาค่าไฟให้เหมาะสมเห็นไหมค่าไฟอ่ะมันสะท้อนต้นทุนจริงหรือไม่รัฐบาลต้องคิดชาวบ้านต้องคิดต้องเสนอเข้าไปเป็นปัญหาใหม่ของท่านอย่างที่ผมว่าแหละปัญหาเก่าท่านชอบพูดดีนักสภาอื่นอันนี้แหละนะเอาปักเสาฟากต้นสายแล้วได้ภาษีจริงหนึ่งอ่ะมันคุ้มไหมล่ะมันคุ้มไหมล่ะเห็นไหมฉะนั้นรัฐบาลเองจะต้องผลักดันอะไรพลังงานสีเขียวทำได้ไหมพลังงานขยะทำได้ไหมพลังงานแรงลมทำได้ไหมพลังงานทดแทนได้ไหมผมอยู่สมาคมของพลังงานสีเขียวอยู่นะครับประชุมกันอยู่ 2-3 ครั้งนะครับเรื่องพลังงานสีเขียวนี่เป็นเรื่องใหม่อีกไม่นานผมก็คงจะเสนอความคิดว่า data center จะต้องเชื่อมโยงกับพลังงานสะอาดนี้ท่านประธานชมรมพลังงานสีเขียวคุณพยับคอยฟังไว้แล้วกันนะคอยฟังกันเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องนี้ว่าแล้วพลังงานสีเขียวที่เราขับเคลื่อนอยู่เนี่ยจะทำยังไงเพื่อให้เข้ากับระบบของ data center ได้เราอยากให้เราเป็นฮับใช่ไหมเราก็ต้องพยายามเอาสีเขียวเข้าไปไม่ใช่ดูดไฟจากไฟฟ้าเราทั้งหมดนี่น่าจะตั้งโรงงานอะไรได้แล้วนะนี่โรงงานที่มาจากชีวมวลน่าจะจ่ายให้ทำมาเพื่อเฉพาะจ่ายให้ data center นะนี่อ้าวส่วนเรื่องน้ำล่ะมีแง่คิดอะไรบ้างมีแง่คิดสิเพราะแหล่งน้ำไปใช้ระบบในการรอเย็นเห็นไหมรอเย็นการรีไซเคิลน้ำอัตราค่าน้ำความสามารถในการบริหารจัดการดูแลรัฐบาลพร้อมหรือยังผลกระทบกับเกษตรกรและต่อชุมชนจะเป็นยังไงเอาน้ำมาจากไหนถ้าเกิดภัยแล้งประชาชนกับเกษตรกรจะได้รับผลกระทบแล้วจะเป็นคอมพิวเตอร์มันดูดไฟไปหมดท่านจะทำยังไงเห็นไหมมันเยอะไหมล่ะคือเรื่อง data center นี่เป็นเรื่องที่ต้องใน1เดือนนี้ต้องให้เสร็จนะครับนี่ที่พูดให้เพื่อนจับตามองด้วยนะครับส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ล่ะเงินลงทุนน่ะที่รับการส่งเสริมเอาไปส่งเสริมเนี่ยมันจะคุ้มค่าไฟฟ้าค่าน้ำสิ่งแวดล้อมประโยชน์ต่อประเทศชาติการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดหรือไม่ไม่ใช่ต้องการได้เงินลงทุนอย่างเดียว3-4ที่เนาะที่จะมาลงทุนที่นี่ใช่ไหม Google Microsoft และ Amazon ใช่ไหมที่จะมาตั้งศูนย์ data center เนี่ยใช่ฉะนั้นยังไม่พอต้องสร้างมูลค่ากับประเทศไทยด้วยเรียกร้องรัฐบาลไปเลยต้องคิดไปเลยมูลค่าที่จะทำก็คืออะไรต้องสร้างงานทักษะสูงให้กับประเทศไทยพัฒนาบุคลากรของไทยส่งเสริมธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องพัฒนา AI อย่างแท้จริงสร้างระบบข่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างรายได้กับประเทศเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆเข้าใจตามนี้นะทำไมระบบ AI ก็ แหมใช้ชนกไปทำมาแล้วนี่ใช่ไหมอ่า1.6 พันล้านอ่ะเขาบนๆอยู่เนี่ยแล้วจะมาพัฒนาไหมไม่ใช่ไปสร้าง Data Center เป็นกล่องอยู่อย่างนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีคนไทยเข้าไปทำงานเลยไม่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราเลยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยเลยมันใช่ไหมล่ะอ่ามันใช่ไหมล่ะลงทุนไปเท่าไหร่ประเทศไทยจะต้องอินพุตเอาพุตออกมาประเทศไทยได้อะไรเงินลงทุนเข้าประเทศเท่าไหร่สร้างคนงานกี่ตำแหน่งที่60,000-630,000 ตำแหน่งเนี่ยใช่อันนี้ไหมอืมนะแล้วก็เขาได้กำไรก็จ่ายภาษีเราคุ้มไหม Data Center เนี่ยเพราะว่าพวกเราต้องใช้บริการใช่ไหมใช้บริการใช่ไหมโอ้โหเงินมหาศาลเลยลงทุนไปเท่าไหร่นั่นเห็นไหมฉะนั้นรัฐบาลเองก็ต้องเรียนแบบรัฐบาลสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ที่ชอบไปทำเพราะเขาไม่มีช่องโหว่ด้านกฎหมายอืมไม่มีช่องโหว่ด้านกฎหมายกฎระเบียบของเทคโนโลยีของเราตามไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันเอาช่องโหว่ทางกฎหมายมาประเทศชาติอื่นชาวชาติอื่นที่มาอยู่ในประเทศไทยก็อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายนี่แหละไม่ว่าชาวยิวเอาว่าไปชาวจีนเอาว่าไปยิวดำอ่าตรงยิวดำนะตอนนี้มายิวเทาแล้วจีนนาเทายิวนาดำใจก็ดำฉะนั้นประเทศไทยนะครับต้องพยายามทำจุดสมดุลให้เกิดขึ้นขอเรียกร้องรัฐบาลภายใน1 เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำที่ดินสิ่งแวดล้อมชุมชนค่าใช้จ่ายและรายรับของรัฐต้องให้สมดุลกันนะครับเจ้านายเพราะว่า Data Center ใช้ไฟก็เยอะใช้ไฟก็เยอะใช้น้ำก็เยอะเมื่อใช้ทรัพยากรเราเยอะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วเขาจ่ายภาษีเราเท่าไหร่จ่ายภาษีให้เราเท่าไหร่เราอ่ะจ่ายเงินให้กับระบบการสื่อสารอ่ะแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมจ่ายแน่นอนอยู่แล้วค่ามือถือค่าเน็ตค่าทุกอย่างแหละสองอย่างเนี้ยจ่ายค่าที่มองไม่เห็นเนี่ยแค่ให้ค่าที่มองไม่เห็นก็คือโทรศัพท์เน็ตใช่ไหมมือถือเนี่ยมือถือสามอย่างเนี้ยจ่ายค่าอะไรมองไม่เห็นอีกล่ะตรงแกร็บอะไรพวกนี้ก็ต้องดาต้าเขาอยู่ที่นี่หมดมันไปรวมอยู่นี่หมดแล้วเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยการลงทุนค่าน้ำค่าไฟนะมันคุ้มกับที่เราจะได้กลับมาคืนหรือไม่นี่คือเป็นปัญหาใหญ่แล้วยังไม่พอยังมีน้ำมันไปกักตุนไว้อีกเล่าให้ฟังแล้วนะครับฮะแล้วฉลาดด้วยนะที่ว่าฉลาดเนี่ยทำยังไงอ่ะเขากักตุนน้ำมันเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยเนี่ยช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยของเราเนี่ยมีกฎหมายว่าถ้า500,000 ลิตรต้องแจ้งรัฐบาลมันฉลาดมันไปกักตุนสี่แสนกว่ายังไม่ถึง500,000พันนะมายังไม่ถึง500,000ฉลาดอย่างนี้ต้องยกข่าวอื่นมาเล่าให้ฟังนะนี่เหมือนประเทศจีนไปทำแอร์ให้ CPU ต่ำกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งต่ำกว่ากฎหมายนิดหนึ่งพูดยังไงต่ำกว่ากฎหมายของยุโรปนิดหนึ่งก็ขายได้แอร์ญี่ปุ่นแอร์ไทยที่ผมเคยเล่าให้ฟังฉะนั้นก็ต้องพยายามไปทำแบบเรื่องกฎหมายเข้าด้วยก็ Data Center ก็ทำนองนี้แหละนะก็ทำนองนี้แหละตอนนี้ชะลอไว้ก่อนยังไม่เลิกให้ทบทวนก่อนภายในเวลา1 เดือนตอนนี้ไม่รู้ว่าดูดน้ำมันออกหมดยังนะ500,000นี่ไม่ถึง500,000 400,000 กว่าแหมอ่ะเนี่ย Google Microsoft Amazon มาลงทุนด้านนี้ Data Center เนี่ยเยอะนะครับเพื่อนๆครับมาไม่ได้ให้ยกเลิกนะครับ 7.5 แสนล้านบาท7แสน50ล้านบาทเห็นไหมโอ้เงินตรงนี้ไหมนะแต่เขาอ่ะคงไม่อยากไปที่อื่นหรอกครับเพราะว่าเล่าให้ฟังแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดมาเลเนี่ยไฟฟ้าไม่เสถียรนะครับไฟฟ้าไม่เสถียรและภูมิประเทศเขาอาจจะมีพายุเข้ามีภูเขาไฟมีแผ่นดินไหวมีสึนามิอะไรพวกนี้ครับเขาเลยตั้งใจมาลงที่กรุงเทพที่ EEC ชลบุรีระยองทางโน้นอ้าวนี่คือต้องสำเนียก เด็กน่ะไปดูซิว่าแล้วเงิน 535,800 ล้านบาทที่ BY บอกว่าเขามาลงทุนที่นี่มีผลยังไงบ้างแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับสงสารเทพรักษ์ดีๆนะครับที่ไม่เข้ากับ Data Center ส่วนเทพรักษ์ที่จะไปเข้ากับคนตัดฟืน Data Center เพื่ออวยประโยชน์ให้เขาแล้วก็รีบกลับหัวกลับหางกลับมาสู่ประเทศไทยใจสะอาดซะไม่งั้นท่านอาจจะโดนเหยื่อข่าวต้นชั่วโมงดุลออกทำไม่ไหวอยากจะโกงอยากกินลาออกได้ไหมคนดีๆบริสุทธิ์มีเยอะแยะลาออกแบบได้เงินไป12 เดือนได้ไหมพอไล่ออกเลยไม่ชื่นชมแล้วสำหรับคนที่ไม่ดีอ้าวมาดูตัวเลขการลงทุนหน่อยนะครับที่ BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศออกมาว่าภูมิใจนักหนาแต่จริงๆแล้วมีอะไรซุกอยู่ใต้พรมให้ที่เพื่อนให้เพื่อนๆน่าคิดบ้างสักครู่นี้ Data Center ก็น่าคิดแล้วเนาะไฟน้ำโอ้สิ่งแวดล้อมโอ้สุขภาพร่างกายชีวิตของเราไปอยู่ไหนอุบัติเหตุโอเดฟายอยู่ไหนอันนี้เอาเงินมาให้อีกยังมีปัญหาก็ตั้งแหมมีบีไอบอกว่าด้านการส่งเสริมวิธีการลงทุนในปีครึ่งปีแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อนจะสร้างงานให้กับคนไทยถึง 630,000 ตำแหน่งโดยมากกว่า 60% อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนั่นขีดเส้นใต้3เปิดนะชั้นสูงแล้วยังไงต่อไปอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ดิจิตอลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์คำขอรับการลงทุนส่งเสริม 1.473 ล้านล้านบาทจาก100โทษทีครับ 1,299 โครงการเพิ่มขึ้น 37% นี่คือคำขอน่ะเป็นล้านล้าน 1,473 ล้านบาทส่วนตัวเลขที่เอามาลงทุนแล้วหนิงหนิงแล้วเนี่ย535,000ล้านบาทนี่นะเอาไปลงทุนนั่นกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่บอกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนะดิจิตอล 1.115 ล้านล้านบาทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 120,230 ล้านบาทเกษตรและแปรรูปอาหาร 61,388 ล้านบาทลูจิสติกและบริการมูลค่าสูงถึง 42,117 ล้านบาทพลังงานและสาธารณูปโภค 39,491 ล้านบาทรถยนต์และชิ้นส่วน 25,662 ล้านบาทแร่โลหะและวัสดุ 20,399 ล้านบาทเคมีและปิโตรเคมี 16,533 ล้านบาทเครื่องจักรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์13,093 ล้านบาทซึ่งกลุ่มดิจิตอลมีสัดส่วนสูงสุดถึง 1.115 ล้านล้านบาทนะเห็นไหมดิจิตอลก็นี่แหละมันData อยู่ในกลุ่มนี้แหละอยู่ในกลุ่มนี้แหละอ้าวตอนนี้มาจุดชนวนตรงไหนที่ให้เพื่อนได้คิดว่าเอ๊ะลงทุนหนึ่งเยอะแยะขนาดนี้ประเทศไทยเราก็เศรษฐกิจดีสิทำไมเงินในกระเป๋าเราไม่มีเดี๋ยวจะมาเฉลยขี่ม้าหาด้วยกันผมเคยบอกเพื่อนแล้วว่าจะขี่ม้าหาสิว่าเงินหายไปไหนสมมติว่ายังไงบอกว่าถ้านักลงทุนต่างชาติเอาเงิน 500,000 ล้านบาทมาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศไทยเราใช่ไหมเงิน 500,000 ล้านบาทมันก็น่าจะหมุนอยู่ในระบบของประเทศไทยเพราะว่าบริษัทมาก็เอาเงินมา 535,000 ล้านบาทเข้ามาเอาแต่เขาเอาอะไรมาเอาเครื่องจักรต่างประเทศเอาวัตถุดิบจากต่างประเทศเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเอาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเห็นไหมมันจะเงินถึงเราสักบาทไหมแล้วก็ผลิตเสร็จแล้วก็ส่งออกอ้าวเรากลายเลยเป็นฐานการผิดผลที่หมดที่ตกอยู่กับประเทศไทยมาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะอยู่ตรงไหนล่ะฮะนะเพราะฉะนั้นคำถามก็ยังอยู่ที่ว่า
โรงงานที่มาตั้ง 500,000 จาก 500,000 กว่าเราที่มาตั้งในประเทศไทยเรานี่โรงงานนี้นะจะเกิดผลประโยชน์กับประเทศไทยก็ตอนเหมือนจีนเทาเหมือนอะไรเทานี่แหละโรงงานจะซื้ออะไรจากประเทศไทยเหล็กซื้อจากไทยหรือเปล่าพลาสติกซื้อจากไทยหรือเปล่าชิ้นส่วนซื้อจากไทยไหมยางซื้อจากไทยไหมแบตเตอรี่ซื้อจากไทยไหมซอฟต์แวร์เอาของไทยไปไหมบริการโลจิสติกเอาของไทยไหมไม่ใช่พอมาปั๊บโลจิสติกจีนิ่งปื๊ดไปถึงทางใต้เห็นไหมก่อนดอยแท้ลงเงินลงทุนที่เอามามันจะเกิดการงอกเงยไปเรียกว่าเป็นห่วงโซ่ไหมแม้ไม่ใช่กระจายอยู่ที่บริษัทเดียวโรงงานก็ไปสู่ SME ไปสู่ผู้รับเหมาไปสู่เศรษฐกรไปสู่คนขับรถไปสู่ร้านอาหารไปสู่ธนาคารไปสู่ลูกจ้างไปสู่ครอบครัวนี่แหละ 500,000 บาทที่จะมึงมันถึงจะเกิดกับประเทศไทยอย่างแท้จริงประเทศไทยอย่างแท้จริงยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่ายังไงยกตัวอย่างว่า BOI ล่าสุดบอกว่าตั้งแต่ปี2560ถึงไตรมาสที่2ของปี2569คือปีนี้ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม BEV B ตัวแรกคืออะไร B คือแบตเตอรี่นั่นแหละแบตเตอรี่ลงทุนเรื่องแบตเตอรี่ EV ค้าทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 150,000 ล้านบาทโอ้โหนี่ฟังเนี่ยมันเป็นอะไรดุอย่างเลยเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมประเทศชาติมันจะมันใช้เงินเยอะแล้วมันทั้งเยอะมันหายไปไหนมีโครงการผลิตแบตเตอรี่28โครงการมูลค่าสูงกว่า 65,000 ล้านบาทนะอุตสาหกรรม BEV คือกลุ่มที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ไปใช้ในรถยนต์ไปขับเคลื่อนแบตเตอรี่ไฟฟ้าทุกอย่างแหละเนี่ยมาผลิตอย่างนี้นะแทนทดแทนพลังงานสันดาปนะครับขณะที่ยอดจดทะเบียน BEV สะสมอยู่ในเมืองไทยประมาณ 387,000 คันและยอดขาย BEV ในครึ่งปีแรก2569มีสัดส่วนประมาณ 30% ของยอดขายรถยนต์รวมของ BOI ทั้งหมดอย่างที่รัฐบาลพูดนั่นแหละแหมออกนโยบาย30 30นะสำดาด30แล้วก็ EV ค่ะอีก30จริงๆเขาทำมาก่อนแล้วครับรัฐบาลตามหลังเขาออกนโยบายตามหลังเขาตอนแรกเอกชนก็ทำไปแล้วแล้วก็ออกตามหลังเขาดิบัตรนี้อ้าวแล้วยังไงรถ EV คาร์1คันเห็นไหมเนี่ยพูดง่ายๆว่าเงินมันหายไปไหนรถ EV คาร์1คันนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ก็เป็นของต่างชาติชิปก็เป็นของต่างชาติอ้าวเห็นไหมซอฟต์แวร์ก็ต่างชาติอีกระบบควบคุมก็ต่างชาติอีกเทคโนโลยีต่างชาติอีกสุดท้ายเราได้อะไรประเทศไทยที่เขามาลงทุนในประเทศไทยได้แค่ค่าแรงค่าเช่าโรงงานค่าเช่าพื้นที่ค่ารับเหมาบางส่วนและภาษีบางส่วนเท่านั้นมูลค่าเพิ่มไม่ได้เกิดกับประเทศไทยเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเอาลงเงินลงทุนเป็นแสนล้านล้านล้านบาทเนี่ยเราได้อะไรไหมที่ผมพูดอย่างนี้นะครับเวลาดูข่าวโลกสีน้ำเงินจะรู้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาพูดยังไงใช่ไหมเขาบอกคุณต้องซื้อของชั้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เขาออกไปเลยเพราะเรายังไม่กระดิกเลยนะตรงนี้ใช่ไหมแล้วต้องจ้างแรงงานเขาเท่าไหร่ Microsoft จึงยอมรับใช่ไหมGoogle เลยยอมรับต้องชั้นอย่างนี้ต้องถ่ายทอดแล้วจนของเรายังไม่ออกมาตรงนี้แบบชัดเจนเลยนะครับให้เขามากอบโกยได้เต็มที่ไม่ได้เด้ออินโดนีเซียนี่เห็นชัดๆเลยนะเขาขนาดนั้นเขายังไปลงทุนตั้งล้านล้านดอลลาร์นะไปตั้งโรงงานอยู่ที่นั่นเหรอนะไปตั้งใช่ไหมของเรามั่งงงงิดอยู่นั่นเนี่ยอ้าวฉะนั้นการสร้างโรงงานการสร้างโรงงานก็ไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวควรจะกระจายโรงงานไปหลายๆพื้นที่หน่อยได้ไหมว่าหลายๆเซกชันแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยจะได้เข้าใจว่ามันเป็นเซกชันAI section battery section motor semiconductor กระจายไปทั่วหน่อยได้ไหมเครื่องชาร์จอยู่ตรงนี้ของไทยต้องรับผิดชอบนะเราจะได้เอาเงิน 500,000 ล้านบาทมาใช้นะส่วนด้านเกษตรแปรรูปเราก็ต้องบีบเขาไปว่าเกษตรอิสระอาหารแปรรูปเอามาช่วยส่งเสริมมา
อุดหนุนประเทศไทยหน่อยได้ไหมนะเห็นไหมพลังงานอะไรก็ลงมาที่เราหน่อยได้ไหมนะฉะนั้นจะไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวไม่ได้เป็นเพื่อนที่ประท้วงอยู่แถวปราจีนประท้วงอยู่แถวสระแก้วที่จะไม่เอาการขยายนิยมอุตสาหกรรมออกไปต้องคิดแล้วนะครับต้องคิดแล้วนะครับไม่งั้นเพื่อนได้แค่ค่าแรงแค่นั้นแหละได้ค่าแรงรัฐบาลด้วยรัฐบาลนะโยนก็เริ่มจะโยนภาระให้แต่ชาวบ้านคิดอย่างเดียวไม่ได้ท่านอิตอิสเป็นผู้นำเป็นผู้ไม่ใช่ใช้ภาษาอีสานนะเป็นผู้นำเหมือนกันแต่ฉันเป็นผู้นำแน่รู้สึกท่านนายกรัฐมนตรีเราเป็นผู้นำเหมือนกันสงสัยพักหลังเนี่ยท่านเป็นผู้นำแน่เข้าใจไหมไม่แปลแล้วกันผู้นำแน่นี่ไม่ชอบฉะนั้นการลงทุนก็ต้องกระจายไปกรุงเทพ EEC ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรากระจายไปให้หมดได้ไหมกระจุกอยู่ที่เดียวต้องใช่ไหมต้องออกจากบ้านออกช่องมาสัมมโนครัวมาเด้อหรือไม่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็มีปัญหาเด้อตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดของ BOI รู้ว่าในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาคำขอรับส่งเสริม EEC มีมูลค่ากว่า 2.6 ล้านล้านบาทแค่ EEC ที่เดี๋ยวบอกว่าให้กระจายไม่กระจายเนี่ยชลบุรีมูลค่าสูงสุดในภาคตะวันออกถึง 1.29 ล้านล้านบาทเป็นไงเยอะไหมกระจายไปหน่อยได้ไหมกระจายไปภาคเหนือหน่อยกระจายไปอีสานหน่อยกระจายไปภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้ภาคใต้ต้องการเยอะนะการลงทุนเยอะเลยเกิดขึ้นนะฉะนั้นการลงทุนกับการจ้างงานจึงต้องสัมพันธ์กันเนี่ยไม่ใช่เราจ้างเราแค่แพบๆนะแพบๆจ้างแบบชั่วคราวเราต้องการจ้างแบบถาวรค่าแรงเฉลี่ยก็ได้เท่าไหร่ตำแหน่งงานที่เราได้อะท่านรัฐบาลครับให้มันสูงขึ้นมาหน่อยได้ไหมที่เขาจะมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยทักษะต้องสูงคนไทยก็มีสิทธิ์เลื่อนขึ้นเป็นวิศวกรเป็นผู้จัดการเป็นนักวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช่ทำงานแค่ระดับปฏิบัติการผ่านโรงแค่นั้นเป็นรปภ.ยืนเฝ้าโรงงานในเขานี่ไงเห็นไหมฉะนั้นจ้างคนงานเราเยอะถึง630,000คนเนี่ยมันต้องจ้างในระดับที่เรายกฐานะของเราด้วยยกขนาดของเราด้วยมาจ้างรปภ.ทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาดีใจได้ไงเห็นไหมฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงทุนแล้วลงทุนแล้วจะเกิดผลประโยชน์กับประเทศไทยยังไงบ้างไม่ใช่ดีใจแต่ตัวเลขที่เข้ามาลงทุนนะครับมาต้องลงทุนนะครับยังไม่เห็นมาตรการเด็ดๆของเราเลยนะยังจริงๆเลยนะรู้แต่ว่าเชิญชวนนี่อนุทินออฟเฟอร์ออกมาเนี่ยมีแต่ข้อเสนอเชิญชวนการลงทุนออกมาเนี่ยแล้วไม่มีการต่อรองอะไรเลยหรือแห่ก็มาลงทุนจะว่าเขาได้ยังไงอ่ะว่าเขาเกิดยิวมาลงทุนมันไม่มีเห็นข้อช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างเงี้ยงั้นฉันขอตั้งสื่อสารฉันด้วยได้ไหมเนี่ยก็ให้เขางั้นเหรอหรือยังไงเกิดเขาเอามาลงทุนแล้วเราจะมีอะไรกำกับเป็นของเราบ้างก็อย่างที่ผมเล่าตอนต้นนะครับต้องซื้อของจากประเทศไทยบ้างใช้แรงงานประเทศไทยเราอย่างเพิ่มมูลค่าของแรงงานไทยด้วยจึงจะประสบสมสำเร็จในการที่เชิญชวนเขามาลงทุนนะแต่ยังไม่ค่อยสำเนียกเท่าไหร่แต่มีก็บอกนะครับยินดีจะนำข่าวนั้นมาอ่านให้ฟังมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดผลดีแล้วเกิดผลเสียแล้วเราควรจะทำตัวยังไงประชาชนที่ฟังข่าวโลกสีน้ำเงินโลกสามขันจะได้มีความคิดจะได้ไม่ต้องไปลงที่ถนนเข้าใจไหมสรุปอย่างนี้ข่มขู่รัฐบาลหรือเปล่าไม่นะฉะนั้นรัฐบาลจะดีใจกับ5.35แสนล้านบาทแต่ชาวบ้านล่ะคอยดูเหอะจะมีการประกาศรับสมัคร600,000กว่าตำแหน่งจริงหรือไม่มาปิดข่าวด้วยข่าวดีๆบ้างดีกว่าเนาะบางแง่รู้สึกว่าหนักเหลือเกินเรื่องอะไรดีๆบ้างอะเรื่องน้องนีนี่กับน้องลิซ่าเอาเรื่องน้องนีนี่ก่อนแล้วกันน้องนีนี่นะครับได้เข้าสู่แม่เอายังไงดีล่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมต้องแบ่งสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเวลา
ดูข่าวอะไรหนักๆแล้วผมจะเปิดมาดูน้องเนเน่ทันทีน้องเนเน่จะมีการวิเคราะห์3นาที5นาทีจากนักวิจารณ์เกจิทั้งด้านดนตรีทั้งหลายเกจิทั้งด้านดนตรีทั้งหลายก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและเพื่อนๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายก็จะมาสรุปภาพสุดภาพหลังจากแบ็คโฮลซันออกมาเนี่ยมีภาพของคุณเฮฟวี่แมนเดลไปทำอะไรบ้างมีการเอามาร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีของไทยซอมบี้เล่นกันสนุกสนานมีเบื้องหลังตามมาอีกเยอะจนกระทั่งกลับมาถึงประเทศไทยคุณแอดต่อเงินให้1ล้านบาทจะล่าสุดวันนี้ไปเจอคุณธนินทร์จีวนนท์แล้วนี่ใช่ไหมแห่ง CP นะครับต้องไปเจอหน่อยแล้วว่าโอ้โหสาวลงทุนได้ติดบิลบอร์ดอยู่ที่ทาวน์สแควร์เห็นไหมเห็นไหมก็เป็นที่น่าชื่นชมของคนไทยทุกคน ตอนนี้ทุกคนก็ลุ้นอยู่ในใจว่าเอ๊ะมีไม้เด็ดอะไรหนอที่จะเป็นสุดท้ายนี้สุดท้ายคือชิงชนะเลิศวันที่25ใช่ไหมไฟนอลยี่สิบห้าสุดท้ายนี่ทุกคนมีความคิด2อย่างแม่อยากจะเห็นวงโอโซนไปเล่นได้ไหมวงโอโซนไปเล่นมันเล่นเล่นที่นู่นได้ไหมโอ้โหการซ้อมเพิ่ม4คนนี่มันไม่ธรรมดานะเอาน้องดีนี่คนเดียวก่อนได้ไหมและเพลงที่จะเล่นเพลงอะไรเก่งกันไปหมดแล้วตอนนี้เกรงและเก่ง ถ้าไม่มีรอเรือนี่ค่อนชั่วนะถ้ารอเรือตามมาเกรงนี่คือทุกคนเกรงมันไปหมดนะผมชอบอะไรอ่ะคำว่าถูกตบมันเป็นถูกตบนะคุณที่เป็นเดียวถูกตบถูกน้องเนี่ยตบอีกแล้วตบก็คือตบจะเป็นภาษาวัยรุ่นเนาะตบอีกแล้วและนักวิจารณ์เพลงที่ไม่เคยดูเลยก็กลับมาถูกน้องเนี่ยตบอีกแล้วมาวิจารณ์เพลงอีกแล้วจากที่เมื่อก่อนวิจารณ์เพลงมีคนเข้ามาดูแค่หลักพันแต่ตอนนี้มีคนเข้ามาดูหลัก 3,000 5,000 ถึงบางคนถึงหมื่นแค่เอาเรื่องของน้องเนเน่มาเล่าแค่นั้นเองโอ้โหผมก็เห็นด้วยน้องเนเน่ก็จะถูกเล่าสลับไปสลับมาเรื่องเก่าที่แต่งตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่วันที่22ที่เขาได้รับรางวัลได้รับรางวัลก็ถูกเอามาเล่าใหม่อีกครั้งนึงเห็นไหมคนมันดังเนาะเล่าใหม่ทั้งก็แต่ละช่องก็พยายามเล่าให้ฟังพยายามเล่าให้ฟังอ้าวนี่คือบรรยากาศของน้องนี่จะพาไปถึงนู่นหรือเปล่าฉะนั้นผลกระทบต่อรายการ AGT ก็มีมากว่าเอ๊ะมียังไงอ่ะพอแข่งรอบสัปดาห์ที่3สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4ปรากฏว่าสัปดาห์ที่3คนที่ได้โกลด์วอเตอร์จืดมากคนตามดูแค่ระดับแสน2แสนคนอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ระดับที่พอมาแล้วมันจืดกูเนี่ยมันจืดน้องนี่ทะลุไปโอ้โหเป็นล้านน่ะใช่มั้ยเป็นล้านแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้ว8ล้านตอนแรกก็ไปทะลุเป็น10ล้านแล้วมั้งตอนเนี้ยนี่แค่ยังไม่เข้าไปนะเข้าไปนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ของคนที่กลุ่มที่4กลุ่มที่4ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะถูกน้องเนเน่ตบอีกหรือเปล่าตบขึ้นหรือตบลงไม่รู้นะรู้แต่ว่าคนที่ได้โกรธว่าจะถูกนำมาเปรียบเทียบมาวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดว่ามันจะสมควรจะได้มาตรฐานของอเมริกาว่าทาเลนต์ต่ำลงไปไหมเอาแต่เด็กอําว่าไปยาวไปนิดนึงน้องเนเน่เกินทางนี้ไปแล้วโอ้โหเยอะถ้าเพื่อนดูข่าวน้องนี่แล้วอยากมีความสุขก็ให้ดูข่าวนี้ยังไม่พอนี่รุ่นยาวอายุ16ปีนะหัวรุ่นพี่หน่อยนะสวัสดีค่ะนะออกมาไม่กี่วันเองออกมาเมื่อวันที่4เหมือนกันออกมาวันที่4ตอนนี้คนดูไป80ล้านคนแล้วนะโอ้รีบไปดูนะปล่อยออกมาเนี่ยของน้องลิซ่าเนี่ยเพลงสวัสดีค่ะเป็นซิงเกิลออกมาเรียบร้อยแล้วนะใน MV นี้ทำไมมีคนดูคนชอบมากผมก็ดู 3-4 รอบแล้วดูทั้งอะไรดูทั้งที่เป็นออริจินอลนะหมายถึงว่าดูที่มิวสิกเขาแหละ MV อ่ะมิวสิกเต็มๆเลยดูก็รู้เรื่องบ้างดูเรื่องบ้างเต้นยองไปพูดภาษาเขาเร็วๆจับๆๆๆๆนะแล้วบางอย่างรู้เรื่องได้ไงโอ้จะไปยากอะไรแล้วมันก็จะมีนักวิจารณ์

0: ถ้าแปลเป็นภาษาเพราะๆก็คือปฏิกิริยาเห็นไหมหลังจากทำอย่างนี้แล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรรีแอคชั่นว่ายังไงรีแอคชั่นว่าเวิร์ดวายเวิร์ดเลยโอ้โหผมชอบฝรั่งคนนี้มากแกะความหมายของเพลงสวัสดีค่ะทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปลว่าอะไรทำไมถึงเขียนอย่างนี้โอ้เป็นภาษาจีนทำไมคนจีนถึงชอบโอ้โหภายในเวลา1 ชั่วโมงยอดวิวไปถึง 1.93 ล้านวิวภายใน2 ชั่วโมงแรกของน้องลิซ่าเห็นไหมเพราะว่าคนจีนจะพูดคำว่าสวัสดีค่ะพูดอย่างนี้แล้วเขาเอาหนังสือจีนตัวอักษรจีนนะครับมาเปรียบเทียบสวัสดีค่ะของจีนเขียนอย่างนี้ของภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้ของภาษาไทยเขียนอย่างนี้และยังไม่พอสวัสดีค่ะมันมีเครื่องหมายสวัสดิกะสวัสดิกะคืออะไรเครื่องหมายฮิตเลอร์นะนั่นแหละสวัสดิกะเรียกบวกแล้วมีแขนต่อไปว่าเนี่ยสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายแห่งความมงคลมาจากคำพูดแล้วแผ่นเป็นกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะกะมาเลยกลายเป็นสวัสดีเปลี่ยนยังไงก็ไม่รู้เด้อสวัสดีค่ะใช่ไหมสวัสดิกะนี่แหละมันมาอย่างนี้แหละเขาพูดอย่างนี้ผมก็พูดตามเขานะนะก็มาจากความหมายนี้นะสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายแห่งความมงคลสวัสดิกะสวัสดิกะเห็นไหมและยังไม่พอยังเป็นการช่วยโปรโมทประเทศไทยโอ้โหแข่งกันโปรโมทประเทศไทยนี่ทำมาอีกคนหนึ่งแล้วไปกันใหญ่เลยนะเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่บอกแล้วไทยให้นึกเอาเองเองชอบร้องเพลงแรปนะนะแต่น้องลิซ่าก็ช่วยโปรโมทประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมนี่มาถ่ายที่เยาวราชนี่เองนะผมดูผมมีตัวหนังสือไทยอ่ะพูดง่ายมีตัวหนังสือไทยอ่ะดูดีๆเหอะมีชื่อซอยชื่ออะไรสถานที่ฟีดนิ่งๆดูหน่อยแล้วกันจะรู้ว่าตรงไหนถ่ายตรงไหนถ่ายเอ็มวีนี้ตรงไหนโอ้นี่ก็กระจายอีกเหมือนกันน้องลิซ่านี่ก็ไปอีกใช่ไหมและในเนื้อเพลงเนี่ยและในเนื้อเพลงนะบอกตัวตนของลิซ่าว่าฉันเป็นเดวาฉันเป็นเทวดาฉันเป็นเทพเจ้าเห็นไหมแล้วมาที่ประเทศไทยหน่อยสิโอ้โหผมว่าทั้งสองคนนี้นะครับกำลังวิจารณ์ไปในอนาคตว่าน้องลิซ่ากับน้องเนเน่น่าจะได้มีโอกาสร่วมวงดนตรีกันผมว่าคงยากนะเพราะว่า AGT เนี่ยเขาก็ถ้าชนะก็จะไปอยู่เซ็นสัญญาของ AGT ใช่ไหมไปอยู่ทางนู้นแล้วของน้องลิซ่าเขามีบริษัทส่วนตัวด้วยล่ะเอ้าให้เวลาน้องนีเน่เนี่ยฮะไปหาประสบการณ์กับ AGT ก่อนให้เหมือนรุ่นพี่ก่อนอย่าเพิ่งออกมาปีก้าขาแข็งปีเก้ายังอ่อนยิ่งนักหรือจะถูกขบนะถูกขบไปแก่ก้าขาแข็งก่อนไปดูระบบเขาก่อนไปอยู่กับฮอวี่แมนเดลก่อนนะค่อยออกมาเหมือนน้องลิซ่าใช่ไหมไปอยู่แบ็คพิงก่อนค่อยออกมาทำราวของตัวเองนะอ้าวนี่คือบรรยากาศของโลกสีน้ำเงินวันนี้ขอให้มีความสุขครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บายบายปูน
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุก มุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลด กระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำแปรยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
4: ้นายภริศวัชระสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่า การประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
5: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคัดนาครายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
6: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐ ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาดีเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life ไปเกษียณค่ะท่านผู้ฟังคะเราทุกคนทราบดีนะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญมากต่อร่างกายนะของคนในทุกๆวัยเลยนะคะโดยเฉพาะในวัยสูงอายุนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะซ่อมแซมในเรื่องของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆของร่างกายที่มันสึกหรอไปจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ทุกๆวันโปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะแล้วก็จำเป็นมากสำหรับผู้สูงวัยเพราะว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะมักจะเกิดปัญหาในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยนะแต่เชื่อไหมคะว่าเราส่วนใหญ่เราไม่เคยรู้เลยว่าในแต่ละวันที่เราเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนมากเพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเราหรือเปล่านะมันจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการขาดโปรตีนแบบไม่รู้ตัวนะซึ่งทางการแพทย์เขาก็ออกมาเตือนกันมากเลยนะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะเวลาที่เราพูดถึงปัญหาของภาวะการขาดสารอาหารมันก็มักจะถูกเชื่อมโยงไปกับภาพที่เราเห็นว่าจะต้องเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยนะหรือเกิดการขาดสารอาหารในระดับรุนแรงนะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคนที่เกิดภาวะขาดสารอาหารเราอาจจะนึกถึงคนที่อยู่ในประเทศที่ยากจนประเทศที่มีสงครามประเทศที่มีความอดอยากที่อาจจะเห็นภาพคนตัวผอมๆเด็กตัวผอมๆแกลนหัวโตๆนะเห็นแต่ที่โครงนะอันนั้นคือการที่เขาอยู่ในภาวะที่เรียกว่าขาดสารอาหารรุนแรงแต่ว่าในความเป็นจริงสำหรับประเทศอื่นๆนะอย่างประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆทั่วๆไปในโลกเนี้ยในคนปกติทั่วไปเราก็อาจจะเกิดภาวะการขาดสารอาหารได้เช่นกันนะคะในขณะที่เราก็เป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยนะคะมีสัดส่วนปกติเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของการขาดสารอาหารที่เป็นเหมือนเป็นภัยเงียบนะคะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากๆเลยซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็อาจจะถูกมองข้ามไปทั้งจากตัวของผู้สูงอายุเองหรือจากกลุ่มญาติพี่น้องลูกหลานนะคะหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์หรือคนที่ดูแลในเรื่องสุขภาพเองก็อาจจะมองไม่ออกหรือมองข้ามภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะการขาดสารอาหารแฝงเนี่ยไปได้นะคะโดยเฉพาะการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนนะที่เรารู้กันว่ามันมีความสำคัญมากต่อผู้สูงอายุนะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันนะว่าภาวะการขาดสารอาหารแฝงนะที่มันไม่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นชัดเจนเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้หรือเราจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหาภาวะขาดสารอาหารแฝงเนี่ยได้ยังไงนะคะคือภาวะการขาดสารอาหารแฝงมันไม่ได้หมายความว่าเราทานอาหารไม่พอแต่ว่ามันหมายถึงการที่คนเราทานอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายในผู้สูงอายุนะคะอย่างคนที่มีน้ำหนักตัวปกติเลยแม้กระทั่งหรือบางคนอาจจะมีน้ำหนักเกินด้วยซ้ำนะคะอาจจะแบบมีอ้วนระยะต้นเนี้ยที่เห็นมีเนื้อมีหนังมีร่างกายที่ดูจะแข็งแรงสมบูรณ์แต่กลับมีภาวะขาดโปรตีนหรือขาดสารอาหารจำพวกอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกายในระดับลึกหรือที่มันมีความซับซ้อนหรืออาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวก็ได้ความที่เรารู้เนาะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นมากๆมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายมากๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะเรานึกภาพว่าโปรตีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนอิฐเวลาที่เราก่อสร้างบ้านเนาะเราก็ต้องมีอิฐเพื่อที่จะให้บ้านนั้นแข็งแรงนะเราต้องก่ออิฐก่อนเราถึงจะชาปูนถูกไหมคะในร่างกายของคนเราค่ะโปรตีนก็เปรียบเสมือนอิฐที่อยู่ในทุกๆระบบของร่างกายนะคะเพื่อจะสร้างความแข็งแรงให้กับอวัยวะต่างๆเช่นระบบภูมิคุ้มกันก็ต้องมีกรดอะมิโน ในการสร้างเม็ดเลือดขาวแล้วก็แอนติบอดีการขาดโปรตีนแบบไม่รู้ตัวก็จะทำให้ผู้สูงอายุติดเชื้อง่ายแล้วก็หายช้านะคะหรือการที่โปรตีนมีหน้าที่จะสร้างเอนไซม์หรือสิ่งที่อยู่ในกระบวนการย่อยอาหารหรือสิ่งที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นเช่นที่เราเคยได้ยินพวกเมลาโทนินพวกนี้ล้วนแต่ต้องใช้โปรตีนเป็นสารตั้งต้นของมันนะคะโปรตีนช่วยรักษาสมดุลของร่างกายจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่ขาดโปรตีนหรือมวลกล้ามเนื้อน้อยก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการหกล้มนะคะได้ง่ายนะคะมีผลการวิจัยเขายืนยันว่าสมองของผู้สูงอายุนะคะก็จำเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนสูงเช่นกันเพราะสมองเนี้ยมีการตอบสนองต่อกล้ามเนื้อที่เรียกว่าดื้อมากกว่าคนหนุ่มสาวก็คือว่าถ้าเราทานโปรตีนเท่าเดิมเหมือนสมัยตอนหนุ่มสาวที่เราเคยทานนะคะซึ่งกล้ามเนื้อก็ยังสลายตัวดีแต่ว่าพอถึงวัยสูงวัยแล้วเนี้ย เราจำเป็นที่ต้องทานโปรตีนหรือได้รับโปรตีนมากกว่าหรือต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพสูงกว่าเพื่อที่จะคงสภาพการทำงานของสมองให้ได้ยืนยาวขึ้นนะคะถ้าร่างกายของเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในทันทีเดี๋ยวนี้นะแต่มันจะค่อยๆสะสมแล้วก็แสดงออกมาในรูปแบบของความอ่อนแรงหรือการฟื้นตัวช้าลงถ้าเราเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะหรือเกิดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญนะที่เกิดจากการขาดโปรตีนในผู้สูงอายุนะคะก็คือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามวัยแต่ว่ามันรุนแรงมากขึ้นถ้าคนคนนั้นยังคงได้รับโปรตีนไม่เพียงพอต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่พอกล้ามเนื้อลดลงจากการที่โปรตีนน้อยลงมันก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวหลายๆอย่างของร่างกายที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นจะมีการวิจัยหลายๆหน่วยงานนะคะที่เขาค้นพบว่าผู้สูงอายุจำนวนมากในหลายๆประเทศนะรวมถึงประเทศไทยเราเองด้วยนะมีการบริโภคโปรตีนที่ต่ำกว่าความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะในมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันซึ่งมักจะได้รับโปรตีนต่ำหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้รับโปรตีนเลยมันทำให้โปรตีนเนี้ยกระจายไปไม่สม่ำเสมอในแต่ละมื้อแล้วก็ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถที่จะสังเคราะห์โปรตีนไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆแล้วนึกภาพนะในประเทศไทยเราเองก็เชื่อว่าก็จริงนะคะอย่างที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุหลายๆจริงไม่ต้องสูงอายุก็ได้คนเราในวัยหนุ่มสาวตอนเช้าบางคนนะถ้าเกิดเมนูของเขาคือกาแฟชาปาท้องโก๋อย่างเงี้ยค่ะมันก็ขาดโปรตีนไปแล้วเนาะนะคะหรือบางคนเลือกทานแต่กาแฟแก้วเดียวบางคนเลือกทานขนมปัง1แผ่น2แผ่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้รับโปรตีนอันนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆก็เกิดปัญหาการขาดโปรตีนได้เช่นกันถ้ามองในด้านของร่างกายนะเวลาที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหารการรับรู้รสชาติต่างๆความอยากอาหารต่างๆมันก็ลดน้อยลงในผู้สูงอายุหลายๆคนเวลาทานอาหารก็จะแบบอิ่มเร็วหรือไม่รู้สึกหิวเหมือนเดิมทีนี้ความรู้สึกอิ่มเร็วหรือการที่กระเพาะอาหารเราทำงานช้าลงมันจะทำให้เราได้รับอาหารในปริมาณที่น้อยลงโดยปริยายนะการที่เรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพปากทำให้เราเคี้ยวอาหารได้น้อยทำให้เราเลือกที่จะไม่ทานโปรตีนที่อาจจะเคี้ยวยากเช่นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุได้รับโปรตีนไม่เพียงพอไปโดยปริยายนะคะก็ทำให้ขาดโปรตีนสะสมไปเรื่อยๆในด้านจิตใจเองผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังนะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความภาวะซึมเศร้านะหรือเกิดการสูญเสียก็ทานอาหารได้น้อยลงทีนี้การทานอาหารน้อยลงหรือเบื่ออาหารมันก็จะทำให้เราได้รับโปรตีนน้อยลงไปโดยปริยายเช่นเดียวกันนะคะหรือผู้สูงอายุในบางกลุ่มนะที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะเช่นอาจจะมีเงินเก็บที่ค่อนข้างจำกัดมีเงินใช้ในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างจำกัดนะคะก็อาจจะเลือกที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการซื้ออาหารมารับประทานหรือทำอาหารทานที่ไม่มีทางเลือกมากนักนะคะอาจจะต้องประหยัดเพราะฉะนั้นการประหยัดก็อาจจะทำให้เลือก ทานอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารน้อยพวกปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกายภาพในเรื่องของจิตใจในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็รวมๆกันมันก็จะทําให้เกิดปัญหาการขาดโปรตีนโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ตรวจไม่ได้เลยตรวจไม่พบเลยจนกว่าจะเกิดปัญหาสุขภาพที่มันปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดเจนนะแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่พบกันบ่อยมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเลยก็คือว่าคนที่มีน้ำหนักเกินหรือคนที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักตัวที่มากเกินกว่าปกติเชื่อไหมคะหลายหลายรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดโปรตีนนะเพราะว่าเราเลือกทานอาหารบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมนะคือเราในแต่ละวันเราอาจจะเลือกทานอาหารที่มีแป้งมีไขมันมีน้ำตาลมากมากเกินความจำเป็นมันก็จะไปสะสมทำให้เกิดความอ้วนหรือน้ำหนักที่เกินขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันในแต่ละวันเราเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นโปรตีนเนี่ยน้อยก็จะทำให้ร่างกายขาดโปรตีนโดยที่ตัวเองหรือแม้กระทั่งญาติก็ชะล่าใจว่าเราคงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดโปรตีนหรอกเพราะว่าดูซิอ้วนจ้ำม่ำขนาดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วใครจะรู้ว่าร่างกายกำลังเผชิญกับภาวะการขาดโปรตีนอย่างรุนแรงก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะดูที่โครงสร้างภายนอกที่เรามองเห็นจากร่างกายของเราอย่างเดียวก็คงไม่ได้ผู้สูงวัยบางคนนะอาจจะมีน้ำหนักตัวปกติแต่ว่ากับมีมวลกล้ามเนื้อที่ต่ำแล้วก็มีไขมันที่สูงก็จะทำให้ดูภายนอกว่าเป็นคนที่ร่างกายสมส่วนมากเลยนะคะดูร่างกายฟิตเปี้ยเลยแต่ว่าเวลาที่ประเมินระดับของโปรตีนหรือมวลกล้ามเนื้อแล้วก็จะเห็นว่ามีปัญหาในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อดูยังไงดูที่มีแรงบีบไหมอาจจะประเมินจากการตรวจเลือดก็ได้เพื่อให้ดูว่าระดับของโปรตีนหรือสารอาหารในร่างกายเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่ามีค่าตามเกณฑ์หรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเวลาก่อนพาคุณพ่อไปตรวจสุขภาพประจำทุกๆ3เดือนเนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็จะตรวจเลือดนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะที่เพิ่งเจอมาเมื่อพาคุณพ่อไปไม่นานนี้ก็คือว่าปรากฏคุณหมอบอกว่าผลการตรวจเลือดของคุณพ่อนี่คือโปรตีนต่ำกว่าค่าเกณฑ์ที่กำหนดนะเพราะฉะนั้นคือดูเหมือนจะร่างกายแข็งแรงนะยังเดินเหินได้ปกตินะแต่ว่ากลายเป็นว่าระดับโปรตีนต่ำสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารแล้วก็แนะนำให้เพิ่มโปรตีนเสริมที่มันเป็นอาหารเสริมในช่วงนี้ด้วยเพื่อให้เพิ่มระดับโปรตีนให้ขึ้นมาอยู่ระดับที่เกณฑ์ปกตินะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเตือนนะสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือว่าเราอย่ามั่นใจนะว่าเอ้ยร่างกายเราดูแข็งแรงดีเราสมส่วนหรือเราก็อ้วนดูดีมีน้ำมีนวลมีเนื้อมีหนังแต่ว่าจริงๆแล้วระดับโปรตีนเราอาจจะต่ำแล้วมันก็ซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าก็จะมาบอกว่าแล้วผู้สูงอายุจะสังเกตได้ยังไงนะว่าเราได้รับโปรตีนเพียงพอหรือเรากำลังขาดโปรตีนอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะพักสักครู่ค่ะ
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดโปรตีนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะสังเกตยังไงถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเองหรือเราเป็นลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่นะคะดูยังไงว่าร่างกายของเราได้รับโปรตีนเพียงพอไหมเรามีมวลกล้ามเนื้อที่สมส่วนหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกเคยคุยไปแล้วนะว่าร่างกายของคนเราค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะเมื่อร่างกายของเราขาดโปรตีนเราก็ร่างกายของเราเองอาจจะพยายามส่งสัญญาณบางอย่างออกมาเตือนเราให้เรารู้นะแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้หรือไม่ได้สังเกตนะคะเราลองดูนะว่า วิธีการสังเกตง่ายๆในเบื้องต้นด้วยตัวของเราเองหรือถ้าเราเป็นลูกหลานเราสังเกตผู้สูงอายุในบ้านเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ได้นะว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตซ่อนอยู่หรือส่งสัญญาณให้เราเห็นบ้างอันที่หนึ่งคือน้ำหนักตัวลดลงนะคะน้ำหนักตัวลดลงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะลดความอ้วนหรือเราไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักเราไม่ได้มีโรคที่เราป่วยรุนแรงนะอยู่ดีน้ำหนักตัวก็ลดลงนะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุประการที่สองเราลองสังเกตดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นแผลมีบาดแผลจากมีดบาดหกล้มหรืออะไรไปเกี่ยวไปข่วนอะไรที่ตามผิวหนังเนี่ยเป็นแผลเล็กๆน้อยๆที่บนร่างกายของเราแต่ว่าหายช้านะคะแสดงว่าร่างกายอาจจะมีโปรตีนไม่เพียงพอที่จะไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อก็ได้นะคะหรือสัญญาณเตือนที่สามคือถ้าเราสังเกตว่าผมร่วงมากขึ้นหรือเล็บเราเปราะฉีกขาดง่ายขึ้นนะบางทีเล็บฉีกเราก็สังเกตได้นะคะอันนี้ก็ร่างกายมันจะเลือกที่จะของเรามันจะเลือกเตือนแล้วล่ะว่าไอ้โปรตีนที่อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายที่อาจจะไม่ได้สำคัญมากๆอย่างเช่นเส้นผมหรือเล็บเนี่ยมันมีปัญหาแล้วนะเพราะฉะนั้นโปรตีนในอวัยวะอื่นๆในร่างกายก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนอาจจะแสดงออกมาด้วยอาการหิวบ่อยนะคะคือนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะกินไม่หยุดจนกว่าร่างกายจะได้รับโปรตีนถึงระดับที่ต้องการถ้าหากว่าในมื้อนั้นหรือในวันนั้นเราทานโปรตีนที่ต่ำนะคะเราก็ยังมีความรู้สึกหิวอยู่แต่ว่าคนเราส่วนใหญ่เวลาที่เราหิวเราไม่ได้หันมาทานโปรตีนเรากลับไปทานแป้งทานน้ำตาลโดยที่เราไม่รู้ตัวเพื่อที่จะชดเชยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลองสังเกตดูนะแต่อาการหิวบ่อยนี่มันอาจจะเป็นหลายสาเหตุก็ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ขาดโปรตีนอย่างเดียวบางคนหิวบ่อยเป็นนิสัยนะเป็นคนชอบทานทั้งวันทานจุกจิบอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการขาดโปรตีนแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถึงแม้จะทานบ่อยหิวบ่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดร่างกายไม่ได้ทานโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดการขาดโปรตีนได้เหมือนกันทีนี้เราจะไปปฏิบัติตัวได้ยังไงเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับโปรตีนเพียงพอในทุกๆวันนะสิ่งแรกก็คือว่าเราจะต้องหันมาใส่ใจกับอาหารในจานที่เรารับประทานในแต่ละมื้อในแต่ละวันนะคะอันนี้มันคือเรียกว่าวิธีแรกเลยที่จะช่วยให้เราได้รับโปรตีนให้เพียงพอและเหมาะสมนะคะต้องดูซิว่าอาหารในจานของเราเนี่ยนะคะมันมีโปรตีนเพียงพอหรือเปล่านะคะอันที่สองคือการสร้างสภาวะแวดล้อมในการทานอาหารที่ส่งเสริมการรับประทานนะคะคือในแต่ละวันคนเราอาจจะทานอาหารได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะมีเวลาทานมากในมื้อนี้มีเวลาทานน้อยในมื้อนี้บางคนอาจจะทานอาหารคนเดียวแล้วทานได้น้อยทานอาหารกับเพื่อนทานได้มากกว่าอันนี้ก็จะต้องมีการเรียกว่าปรับสัดส่วนปริมาณการรับประทานให้เหมาะสมนะคะเราก็ต้องเลือกทานอาหารในแต่ละมื้อให้มีคุณภาพอย่างที่มิกซี่บอกไปแล้วด้วยอาหารที่มีคุณภาพและมีโปรตีนสูงๆที่นักโภชนาการเขาแนะนำแต่เขากำหนดมาก็คือว่าเขาจะเรียกว่ากรดโปรตีน30กรัมคือการเน้นการกระจายโปรตีนให้ได้ในทุกๆมื้อละประมาณ 25-30 กรัมวันหนึ่งเราทานอาหาร3มื้อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแน่ๆแล้วถ้าเกิดเราทานได้อย่างนี้เนี่ยใน1วันเราจะได้โปรตีน90กรัมนะคะซึ่งโปรตีน90กรัมต่อคน1คนใน1วันเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่เรียกว่าเหมาะสมคือกดโปรตีน30กรัมเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เรามั่นใจว่าเราได้รับโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของการที่จะต่อสู้กับภาวะการที่มีกล้ามเนื้อน้อยหรือการดื้อต่อการสร้างกล้ามเนื้อน้อยได้อีกด้วยนะคะทำไมจะต้อง30กรัมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักโภชนาการเขาก็คำนวณมาแล้วแหละนะคะเขาบอกว่าในวัยหนุ่มสาวเนี่ยร่างกายเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะกระตุ้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้มากนะแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราสูงอายุมากขึ้นร่างกายเราต้องการโปรตีนมากเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นแรงผลักให้ร่างกายสามารถที่จะสร้างกรดอะมิโนนะคะเพื่อที่จะเอามาซ่อมแซมหรือมาทำให้เซลล์กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงมากขึ้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องได้รับปริมาณของโปรตีนประมาณ 25-30 กรัมต่อ1มื้อนะคะส จะเห็นว่านักนักโภชนาการเขาแนะนำให้เราเฉลี่ยการทานโปรตีนนะคะในแต่ละมื้อให้ได้30 กรัมทั้ง3 มื้อเขาไม่แนะนำว่าเราควรจะต้องทานโปรตีนในมื้อใดมื้อหนึ่งมากเกินไปอย่างสมมติว่าถ้าเราจะทานโปรตีนหนักในมื้อเดียวไปเลยอย่างเช่นทานสเต็กชิ้นใหญ่ๆ2 ชิ้นในมื้อเดียวปริมาณโปรตีนรวมถึงแม้จะเกิน30 กรัมเป็น90 กรัมหรือมากกว่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเราทุกคนค่ะมีขีดจำกัดในการที่จะดูดซึมโปรตีนเพื่อเอาไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทานมากเกินไปร่างกายดูดซึมไม่ได้มันก็เสียของนะคะดังนั้นการกระจายการทานโปรตีนแบบเนี้ยนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายนำโปรตีนไปใช้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าผู้สูงอายุคืออย่างที่บอกไปช่วงต้นนะคือตอนเช้าไม่ทานโปรตีนทานแต่แป้งทานแต่ปาท็องโกทานแต่ขนมปังทานขนมครกเนี้ยค่ะตอนเย็นเราก็ทานแต่ผลไม้หรือว่ากลางวันก็ทานแต่ข้าวที่มันไม่ค่อยมีโปรตีนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโปรตีนมันจะไปหนักอยู่ในมื้อใดมื้อหนึ่งอันนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ผลนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าเราลองเปลี่ยนเมนูอาหารของเราใหม่เนาะอย่างเช่นสมมติเรานอนมาทั้งคืนใช่ไหมคะตื่นมาตอนเช้าแทนที่เราจะทานขนมปังกาแฟปาท่องโกนะคะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทานไข่ต้ม2 ฟองนมถั่วเหลืองโปรตีนสูงหรืออาจจะทานเป็นกรีกโยเกิร์ตเพื่อให้ระดับโปรตีนเนี่ยสูงถึง30อย่างที่นักโภชนาการเขาบอกส่วนมื้อกลางวันนะแทนที่จะทานอาหารที่เป็นเมนูจานเดียวที่เราชอบทานกันเช่นข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวที่มันมีเนื้อสัตว์เพียง40-50 กรัมซึ่งอาจจะได้โปรตีนแค่ประมาณ10 หรือ 15 กรัมเท่านั้นนะก็อาจจะลองสั่งเป็นแบบพิเศษก็คือเพิ่มไข่ก็ได้สมมติใครจะทานข้าวที่เป็นข้าวไข่เจียวอย่างเงี้ยนะคะหรือข้าวไข่ต้มอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเพิ่มไข่เพิ่มเต้าหู้แผ่นหรือเพิ่มเนื้อสัตว์เพิ่มโปรตีนอื่นๆที่มาจากพืชก็ได้นะคะเพิ่มถั่วเข้าไปก็ได้มื้อเย็นนะคะหลายคนอาจจะกลัวอ้วนใช่ไหมทานมื้อเย็นน้อยหรืองดเนื้อสัตว์มื้อเย็นก็อาจจะต้องเลือกเป็นโปรตีนที่เป็นเนื้อปลาอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นโปรตีนจากพืชอันนี้ก็จะช่วยให้ได้โปรตีนเสริมหรืออาจจะทานแบบที่คุณหมอแนะนำให้คุณพ่อกับทานเช่นพวกโปรตีนเสริมที่เป็นชงดื่มเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ได้โปรตีนในปริมาณที่เราควรจะได้ในแต่ละวันนะคะแหล่งโปรตีนที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุทานได้ง่ายมากเลยนะแล้วก็ย่อยได้ง่ายด้วยนะก็คือเนี่ยไข่ต้มนะคะพวกเนื้อปลาทุกชนิดเลยนะปลาทะเลหรือว่าปลาชนิดอื่นๆนะที่ใช้วิธีการต้มหรือการนึ่งอันนี้ก็จะทำให้เคี้ยวง่ายย่อยง่ายนะคะพวกอาหารทะเลพวกเนื้อกุ้งก็ได้นะคะหรือพวกเนื้อที่เป็นเนื้อขาวเช่นเนื้อไก่นะคะเอามาทำอาหารได้หลายๆอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหมูเองก็ทานได้นะคะแต่ว่าอาจจะนำไปปรุงเป็นเมนูที่มันทานง่ายหน่อยเช่นพวกเนื้อหมูตุ๋นเนี้ยค่ะนะคะหรือหมูสับเนี้ยค่ะนะคะเป็นหมูก้อนๆเป็นแกงจืดเต้าหู้หมูสับอย่างเงี้ยได้พวกเต้าหู้ต่างๆนี่ก็มีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็ทานพวกของว่างเป็นพวกถั่วก็ได้นะคะเป็นถั่วต้มหรือว่าเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นถั่วลิสงสักกำมือหนึ่งอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มโปรตีนได้ในระหว่างวันได้ด้วยนะคะการทานโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญแต่มีผู้สูงอายุกลุ่มนึงค่ะที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทานโปรตีนนะนั่นก็คือ

0: เกินไปเนี่ยไตก็จะทํางานหนักมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตนะไม่ว่าจะเป็นไตระยะที่3 4 5เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องควบคุมในเรื่องของปริมาณโปรตีนให้อยู่ในระดับที่คุณหมอแนะนำนะคะนี่ก็อย่าทานโปรตีนให้มากเกินไปนะคะนอกจากการทานโปรตีนแล้วนะคะการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบฝึกแรงต้านนะคะที่ใช้พละกำลังเช่นยันยกเวทหรือการใช้แรงต้านต่างๆในอาการออกกำลังเนี่ยมันจะมีบทบาทสำคัญเลยในการที่จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสามารถที่จะใช้โปรตีนได้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าออกกำลังกายพร้อมๆไปกับการทานโปรตีนในแต่ละวันให้ถึงระดับความพอดีของร่างกายอันนี้ก็จะช่วยได้ดีด้วยนะคะในวัยสูงอายุนะคะถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเราแข็งแรงนะเราก็ไม่ควรจะเน้นแค่การรักษาโรคที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะแต่เราก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในร่างกายที่มันอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายของเราด้วยบางครั้งปัญหาที่มันสำคัญเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะอย่างเรื่องปัญหาของการขาดโปรตีนเนี่ยนะเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำไปแต่ว่าเมื่อมันสะสมเป็นระยะเวลานานๆแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเราโดยตรงเลยนะคะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของการขาดโปรตีนนะคะก็สำหรับผู้สูงอายุก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการวางแผนการทานอาหารที่มีโปรตีนแล้วก็สารอาหารอื่นให้ครบถ้วนด้วยนะคะแล้วค่ะก่อนจะหมดเวลาของรายการในวันนี้นะคะก็อยากจะมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของช่วงเวลาพิเศษนะที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในรายการสมาร์ทไลฟ์ไวเกษียณของเรานะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะนี้ก็ตั้งใจที่จะทำมาเพื่อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเลยนะเป็นสกู๊ปสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของชื่อว่ารายการแม่กินอะไรดีนะคะเป็นรายการที่จะพาไปรู้จักเมนูอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่น่าสนใจพร้อมกับคำแนะนำคุณค่าต่างๆทางด้านโภชนาการแล้วก็เคล็ดลับการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่อาจจะมีโรคประจำตัวหรือกำลังดูแลสุขภาพอยู่นะทั้งหมดจะมี10 ตอนนะคะที่น่าสนใจทุกตอนเลยนะใครอยากจะรู้ว่าผู้สูงอายุควรจะทานอะไรหรือควรจะหลีกเลี่ยงอาหารอะไรพลาดไม่ได้เลยนะคะติดตามฟังในช่วงสกู๊ปแม่กินอะไรดีนะช่วงท้ายรายการของเรานะทุกวันอาทิตย์นะออกอากาศในตอนแรกวันที่20 กันยายนนี้นะคะอย่าลืมติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยนำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิ บานี่เบรคเคนริดเทเตฟบาโรยันและเอคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักเราเคารพท่านมาท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
5: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี้
6: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ้วถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วน
9: เนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเลซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมีฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมีชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond Thai 2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women's League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนหญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แก่อชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรสิตาเถาเบามานิตาน้อยเวศวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทย Women League 2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HDT Sport 7 Monomax Sport TV ช่อง29 Mcot HD ช่องวัน31 ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆ ทางช่อง T-Sport 7และ PPTV HD ช่อง36ทั้งนี้ช่อง T-Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่องวัน31ในเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
14: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่ไต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสียในกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไป กับรายการ Boomer and Baby
12: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
13: ผมขวัญนานาภาคและการบุกทีมไก่เก่งผมอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ปฏิวัติฟาร์มมาพูดคุยแนวทางการพัฒนาของปฏิวัติฟาร์มนะครับหลังจากที่เราเห็นนะครับการพัฒนาไก่ออกประชุมของปฏิวัติฟาร์ม2ตัวล่าสุดนะครับเจ้าตองหนึ่งกับเจ้าเยลคอนน่าเจ้าเยนครน่านนะครับย้ายไปอยู่กับชัยยันค่าตัว2ล้านนะครับปัจจุบันเจ้าตองหนึ่งนะครับเป็นพ่อพันธุ์ประจำการอยู่ที่ปฏิวัติฟาร์มหางดงโอเคเดี๋ยวไปคุยกับฟุกกันเลยนะครับไป
14: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ฟุกครับวันนี้ผมขวัญอนาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่อำเภอหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมมาที่ปฏิวัติฟาร์มวันนี้นะครับผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนเลยคือผมมาเพื่อพูดคุยแนวทางการพัฒนานะครับกับมือบรีดต้นๆของเมืองไทยนะครับเน้นบรีดอย่างเดียวนะครับปีนึงซื้อไก่เข้ามาบรีดเยอะมากนะครับ
15: เยอะเหมือน
14: ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งจำหน่ายออกนะครับตัวเมียพี่ฟุ๊กบอกตอนนี้ทำไว้เป็นพันนะ
15: ทำไว้เยอะ
14: ทำไว้เยอะนะครับเดี๋ยวนะครับคนที่ติดตามนะครับปฏิวัติฟาร์มและชอบแนวทางของปฏิวัติฟาร์มเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าแนวทางพี่ฟุ๊กต่อจากเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเขาจะพัฒนาไปแบบไหนนะครับเอาเริ่มต้นก่อนพี่ฟุ๊กอันนี้คุยตรงๆก่อนหน้านี้ผมมาคุยกับพี่ฟุ๊กนะครับตอนนั้นเตะใส่เยียโคราชเยียชุมพรที่ฮือฮากันนะครับเยโคราชเยชุมพรที่คือฮากันเนี่ยมาคุยว่าโหพี่ฟุกตอนนั้นก็ทำพี่ฟุกบอกทำหวานมาเยอะนะ
15: ครับ
14: คือมาใช้ไม่ได้ยกชุดออกไปก็มี
15: ครับ
14: แล้วก็เก็บเฉพาะตัวดีไว้พัฒนาจนมาเป็นเยโคราชนะครับเยชุมพร
15: ครับ
14: คราวนี้นะครับแล้วก็หายก็คือถามว่าหายไหมไม่ได้หายแต่จะดูแบบดบๆเงียบๆไป
15: มีแต่ตีแพงอย่างเดียวคร
14: ับมีแต่ตีแพงอย่างเดียวคือแบบยังไม่แบบยังไงอ่ะคือจำหน่ายพี่ผู้ก็ไม่ค่อยจำหน่ายนะครับเน้นตีเป็นหลักก่อน
15: ครับ
14: คือถ้าเกิดตีแล้วไม่ชอบของไม่ขายออกไปด้วยคือต้องขายของดีออกไปด้วยอ่าฮะ
15: คร
14: ับตอนนี้ว่าฟาร์มเป็นอย่างนี้จริงๆผมก็ติดตามมาแล้วก็ข่าวคราวของปฏิวัติฟาร์มก็ถามว่ามีอยู่ในหน้าโปสเตอร์ไหมก็มีบ้างแต่แบบไม่ได้การขึ้นช่วงไอ้เยโคราชเยชุมพร
15: ครับ
14: นะครับช่วงนั้นพี่ฟุกบอกสดมาก
15: ใช่ๆครับ
14: ช่วงนั้นสดมากนะ
15: ช่วงนั้นตัวดีเยอะครับ
14: ช่วงตัวเยอะนะครับแล้วล่าสุดนะครับที่ผมต้องมาวันนี้คือฮือฮากัน2ตัวติดตัวแรกเนี่ยผมได้มีโอกาสได้โทรสัมภาษณ์พี่ฟุกก็คือเจ้าตองหนึ่ง
15: ครับ
14: เจอกับวิหารเซียนพี่ฟุกบอกเลยว่าแผลตัวเนี้ยมันเป็นแผลที่ผมเคยเห็นวันที่ผมมาสัมภาษณ์พี่ฟุกเตะให้ดูมันเป็นไก่ตีแผลคือมันเป็นจะบอกว่าแผลก่อยก็ไม่ใช่นะคือ
15: มันซอยคล้ายๆก่อย
14: คือมันจะตีแผลยัดซอกยัดคือเป็นพม่าแต่ตีคล้ายๆแผลก่อยพี่ฟุกบอกว่าพอวันนี้เรามานั่งคุยเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ฟุกปั้มมันในเปลืองไก่นัวมากมันตีตุยเป็น10แล้วก็ตัววิหารเซียนกลับไปก็ตุยระหว่างทางมันตีมันตีรัดคอแตกนะครับคือเลื่อนแต่ยก2นะนะครับเจ้าตองหนึ่งแล้วล่าสุดนี่คือฮือฮาเป็นไวรัลเลยก็คือพี่โอขึ้นมาดูไก่ภาคเหนือ
15: คร
14: ับเอาแค่คือขึ้นมาเที่ยวตั้งใจมาดูตัวนี้หรือเปล่าพี่จันเย็นนครหน้าเน
15: ี่
14: ย
15: ไม่รู้เหมือนกัน
14: ไม่แน่ใจนะ
15: ไม
14: ่
15: น่าใช่มาน
14: ะครับ
15: เขามาธุระมั้งคร
14: ับ แต่ไปดูการแข่งขันแล้วจบซื้อเอาแค่คือชนะสวยแล้วซื้อไปอยู่ที่ชัยยันฟาร์มเจ้าเย็นนครน่าน
15: ครับ
14: ทุกคนจะเห็นแล้วว่าคือไก่ปฏิวัติฟาร์มคือคนตามอยู่จะรู้ว่าพี่ฟุกทำไก่เตะ
15: ครับ
14: เดินหน้าอย่างเดียวนะครับผมมาทำคลิปเนี่ยพี่ฟุกบอกว่าตัวไหนมีเกียร์ถอยเนี่ยจำหน่ายออกหมดเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยไม่ต้อง แต่ช่วงหลังที่ผมรู้มาพี่ฟุ๊กบอกว่าลองทำเกียร์ถอยดูบ้าง
15: มันต้องปรับแล้วครับ
14: ต้องปรับนะแบบเดินได้ถอยได
15: ้ไก่เดี๋ยวนี้มันหลากหลายเยอะ
14: นะครับแต่พี่ฟุ๊กเดินได้ถอยได้ก็คือตัวถอยก็ยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ชอบยังไม่ใช่แนวก็กลับมาเดินหน้าเหมือนเดิม
15: ครับ
14: คราวนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยผมเกิดมายาวแล้วเอาเจ้าตองหนึ่งก่อนพี่ตองหนึ่งเนี่ยเป็นลูกเพาะ
15: ใช่ครับ
14: ทำไมถึงชื่อตองหนึ่งพี
15: ่พี่เบิ้มเขาตั้งให้คร
14: ับ อ๋อผมนึกว่าเบิร์กจิ้มมันเป็นตองหนึ่งไม่ใช่นะ
15: เขาตั้งให
14: ้อ๋อพี่เบิ้มตั้งให้
15: ครับ
14: เป็นตองหนึ่ง
15: ครับ
14: ตองหนึ่งเป็นลูกตัวไหน
15: ลูกเยชุมพรคร
14: ับ เยชุมพรก็คือตัวเก่งของเรา
15: ใช่ครับ
14: นะครับตัวที่คือไฮตัวเทา
15: ใช่ๆ
14: ไอ้เยเทาๆที่เตะใส่ที่คลิปมันไปไวรัลเนี่ยนะมันจะมีก่อนหน้านี้คือเยโคราช
15: เป็นตัวพี่
14: เป็นตัวพี่
15: ชุมพรเป็นตัวน้อง
14: ชุมพรเป็นตัวน้องที่มันเป็นไวรัลก่อนคือเตะใส่ที่นั่นน่ะก็คือตัวนี้เยชุมพร
15: ใช่ครับ
14: เจ้าตองหนึ่งเนี่ยพ่อเป็นเยชุมพรแม่ครับ
15: แม่เป็นสาตีระเบิดของปอวุฒิเสียเจเขาคัดมาให้ครับ
14: สาตีระเบิดปอวุฒิเสียเจคัดมาให้และพี่บอกว่าแม่เนี่ยจ่ายลูกเก่งหลายตัวด้วย
15: จ่ายลูกแผลแบบนี้
14: แผลแบบนี้เลยคือตี
15: แผลตามแม่เชิงตามพ่อ
14: แผลตามแม่เชิงตามพ่อ
15: เขาลองมาหลายพ่อแล้วครับ
14: ลองมาหลายพ่อนะ
15: ค
14: ือถ้าเกิดสไตล์การชนคือเอาพ่อนี้ใส่ก็จะเป็นแบบพ่อนี
15: ้
14: เอาพ่อบีใส่ก็เป็นแบบพ่อบีพ่อซีใส่ก็เป็นแบบพ่อบีพ่อซีประมาณนั้นนะแต่คือแผลเนี่ย
15: แผล
14: ตามแม่เลย
15: ตามแม่เลย
14: นะครับต้องถามไว้ก่อนพี่นำเข้าตัวมีตัวนี้มาเท่าไหร่แม่เนี่ย
15: ตอนนั้นแกคัดให้ไม่แน่ใจครับ
14: ซื้อเยอะ
15: ซื้อก็ซื้อก็จ่ายทีนึงครับ
14: คือซื้อยกชุดเอาแค่คือเราซื้อรวมหลายตัว
15: แกคัดมาเรื่อยๆครับ
14: คัดมาเรื่อยๆนะ
15: ถึงเวลาก็ไปจ่ายกันทีจำไม่ได้
14: เหมือนพี่ทำเหมือนเสื้อเอาแค่คือเหมือนเป็นเซ็นของร้านขายของชำเลยนะ
15: ใช่ๆครับ
14: คัดมาก็ส่งมาก่อนแล้วก็บวกทบไว้แล้วถึงเวลาก็โอนยอดใหญ่ทีเดียวเลย
15: ท่านมันถึงเวลาบางทีก็ไปจ่ายทีเดียว
14: ไปจ่ายทีเดียวนะ
15: ค่อยๆคัดมาคร
14: ับค่อยๆคัดมา
15: ครับ
14: เอาไว้คือเจอตัวดีเอาหมดพวกเขาตรงๆ
15: ครับ
14: เจอแม่สั่งไว้เลยเจอแม่ดีเอาหมด
15: สั่งแผลเมื่อก่อนสั่งแผลล่างอย่างเดียวครับ
14: สั่งแผลล่างเดียวนะแผลตียัดซ่องนี่แหละ
15: ครับ
14: นะครับอ่ะโอเคแม่สาตีระเบิด
15: ครับ
14: นะครับเอามาเข้ากับเยีย
15: ช
14: ุมพรชุดนี้มันมีกี่ตัวพี่
15: นี่มี4ครับ
14: 4ตัว
15: ชื่อตอง1ตอง2ตอง3ตอง4ครับมี4ตัว
14: ตัวผู้นะ
15: ครับ
14: ตัวเมีย
15: ตัวเมียขายไปตัวนึงแล้วก็หายไปตัวนึงครับ
14: ขายไปตัวนึงหายไปตัวนึง
15: ครับ
14: ถ้ากับตัวเมียจริงๆอ่ะเหลือเจอตัวเมีย2ตัวแต่เจอตัวนึงอ
15: ี
14: กตัวนึง
15: ไอ้ตัวที่คู่เกิดก็ตายไปแล้ว
14: ขายไปแล้ว
15: ไม่ขายที่ขายไปตามซื้อเค้าแล้วก็มันตายเลยอีกวันมันป่วยแล้วก็ตาย
14: แผลถามซื้อ
15: ไปถามตอนวันชนะนะครับหลังชนะมา
14: พี่ขายแพ้อะไรตอนนั้น
15: 5,000 ครับ
14: ขาย 5,000 เองขายเป็นไก่บ้านดวงไป
15: ขายเป็นไก่จับจากฝูงมาเนี่ยนะคร
14: ับ ไก่จับจากฝูงนะ
15: น้องมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาไลฟ์สด
14: เอาง่ายๆอ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่จับไอ้ตอง1ตอง2ตอง3เตะถูกต้องไหม
15: ยังครับยังคร
14: ับ ยัง
15: ขายประมาณสัก 5-6 เดือน
14: นะ 5-6 เดือนนะครับแล้วพอจับเตะเสร็จปั๊บเก่งคราวนี้พอชนะไปตามซื้อติดโรคถามซื้อป่วยตุย
15: ป่วยทองคำบันแล้วก็ตายเลย
14: ตายเลยโอเค
15: จบ
14: พี่เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกอ่ะคือคลิปนี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าผมจะมาพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาตอนนั้นเนี่ยผมคุยพี่ฟุกชอบไก่เตะเดินเตะเดินยัดเดินเตะเอาแน่คือเตะใส่อะอย่างที่ทุกคนเห็น
15: มันทำเป็นเอกลักษณ์แล้วครับไก่เตะมันต้องเป็นไก่เตะคร
14: ับ คือเราติดแนวนี้มาอยู่แล้ว
15: ใช่ต้องใช้แนวนี้อย่าง
14: แล้วผมมาทำคลิปพี่ฟุกบอกว่าคือเตะแล้วเนี่ยคือคนหนึ่งเขาตีแผลคือเขาตีแผลวงแดงกัน
15: ใช่
14: พี่ฟุกบอกมันไปแต่งได้มันไปแต่งหน้าแต่งตาแต่งอะไรได้
15: ใช่
14: คือเราอยากจะได้แผลที่เขาแต่งไม่ได้คือภาคกลางเขาเรียกแผลคอรอหน่อยนะครับคือพี่ฟุกชอบไก่เอาง่ายๆคือชุดหลังเนี่ยที่พี่ฟุกสั่งแม้ทั้งสั่งแม่จากปอวุฒิมาก็คือเป็นไก่เตะตัดล่าง
15: เป็นแผลล่าง
14: เป็นแผลล่างก็คือเราจะคือเตะเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนแผลวงแดงออกมาเป็นแผลหน้ากระเพาะ
15: ใช
14: ่เตะยัดที่ผมเห็นก็จะประมาณนี้
15: ใช่
14: เตะยัด
15: หน้ากระเพาะยัดคอ
14: ต้องเกิดอย่างนี้ก่อนพี่ไอ้อย่างตองหนึ่งเนี่ยผมถือว่ามันเองก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วมันเหมือนว่าพี่บีบมาได้ตามที่เราต้องการแล้วก่อนหน้านี้มันได้ตามที่พี่ต้องการไหม
15: ไม่ได้
14: ไม่ได้เลยเหรอ
15: เสียเยอะ
14: ทำไมอ่ะมันต้อง คือถามเป็นความรู้นิดนึงพี
15: ่มัน
14: ออกมาเป็นแบบไหน
15: แหชุดนี้มันตีจริงแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าจุดมันก็เหมือนไก่นวมธรรมดามันตีมันเกาะมันเยอะตรงหน้าอกอ
14: ่
15: ะถ้ามันตีเข้าจุดมันก็ตายเลย
14: คืออ่ะผมคือถ้าเกิดคนรู้จักสรีระไก่อ่ะจะนึกออก
15: มันตีถ้ามันตีโดนกล้ามเนื้อมันถ้ามันตีโดนซอกคอไงมันตาย
14: คืออย่างที่เราเคยคุยคือตรงหน้าอกเนี่ยมันจะมีจริงๆเนี่ยไก่ชนหน้าอกเนี่ยมันจะมีฟองน้ำอยู่ด้วยนะมันจะมีฟองน้ำหายใจอยู่คือที่ปลาก๋อยตีแล้วทำไมมันดำหรืออย่างพี่ฟุกประสบความสำเร็จมาคือเจ้าตองหนึ่งคือมันตีเข้ายาซอก
15: ปอดมันอยู่ตรงซ้ายขวาเยอะคร
14: ับ ใช่
15: น
14: ่
15: าจะปอดมันมี6ลูกอยู
14: ่ซ้ายใช่คือพอมันตีเข้ายัดเนี่ยคือถ้าเกิดมันตรงจุดเขาเนี่ยคือต่อยท้องเนี่ยแต่ว่าต้องถ้าเกิดโดนลิ้นปี่เนี่ยคือจะจุกแต่ถ้าเกิดไม่โดนลิ้นปี่ก็คือยังอยู่ได้ปกตินะครับถามว่าคือพี่ฟุกกับพัฒนาออกมาได้ตามต้องการแต่ไอตัวที่ไปจุดที่เราต้องการจุดเนี้ยมันไม่ได้อย่างนั้นเป๊ะ
15: มันไม่หงายตอแทงเข้าจุดนั้นมัน
14: มันใช้แข้งอ่ะแล้วก็ใช้แข้งตีแผลหนาเอาพูดตรงๆนะ
15: ใช่มันเหมือนไม่เข้าไปในซอก
14: ครับ
15: มันไม่แทงเข้าไปรูครับ
14: คือเราอ่ะต้องการพัฒนาเอาตอแทงเข้าซอกรูเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยแค่เรื่องหลุมคอแผลหลุมคอ
15: ประมาณนั้น
14: คือเราต้องการตอเนี่ยสับจึ๊กเข้าหลุมคอเงี้ยเพื่อที่ให้ไก่มันสะดุดไก่มันจุก
15: มันแทงจุดอื่นมัน
14: อยู่ได
15: ้มันบางทีมันก็อยู่ได้นานครับมันไม่เห็นผลท่าน2ครับแข้งไม่เห็นผล
14: เอาพูดตรงๆคือเราทิ้งระยะเขาสู้เราได้พอเขาอยู่นานปั๊บเขาตีเราลั่นก่อน
15: เดี๋ยวนี้มันอยู่กันนานไม่ได
14: ้เออใช
15: ่3แข้งมันต้องเห็นนะครับ
14: ใช่ป่ะ
15: ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเขาเหมือนกัน
14: ก็คือที่พูดเนี่ยก็คือพี่จะบอกว่าพัฒนาถามว่ามันได้ตัวตัดล่างมั้ยได้ตัดล่างแต่มันไม่ได้ตรงตามแผลที่เราต้องการ
15: มันไก่ตัดล่างมันทำง่ายครับแต่ว่าม
14: ัน
15: จะเข้าตรงจุดอ่ะ
14: มันทำยาก
15: มันมีน้อย
14: มันมีน้อยนะ
15: มันไม่ใช่มันทำง่ายแต่ว่ามันมีน้อย
14: มันได้ตรงตามสปริงเนี่ยน้อย
15: ผมมันตัดล่างมาทั้งหมดเลยครับ
14: เหรอ
15: ครับ
14: แต่มันใช่แข้งตีแผลหนามันไม่ได้เข้าจุดที่เราต้องการ
15: มันยังไงมันตอมันจะแทงเข้าตรงนี้ไหมเงี้ยมันจะมีไม่กี่จุดหรอกที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาเลย
14: มันมีไอ้ตองหนึ่งนี่แหละ
15: ครับ
14: เข้าจุดแล้วไอ้ตองสองตองสามตองสี่นะพี
15: ่ชุดนี้เข้าจุดหมดเลยครับ
14: เข้าจุดหมดเลยนะไอ้สี่ตัวนี้นะ
15: ครับแต่มันตัวมันก็ตีเข้าจุดช้าเข้าจุดมันแล้วแต่ตัว
14: ก็คือแล้วแต่ตัวมันคือผมพูดตรงๆนะไก่ตองหนึ่งเนี่ยผมดูไลฟ์สดอยู่โอ้โหตัววิหารเซงก็ตีแผลคมนะ
15: ใช่
14: เขาตีแผลวงแดงเขาตีแผลคมนะตีแผลโชว์อ่ะ
15: เขาผ่านมาหลายไฟแล้ว
14: อืม
15: แต่เรา
14: แล้วเขาก็สู้ได้ดูด้วย
15: มันยกแรกเขาวิ่งครับถ
14: ้
15: าเขาหันมาสู้มันเรารู้ว่าเราตีเข้าจุดครับ
14: อืม
15: มันไม่เคยมีตัวไหนอยู่ได้อ่ะแผลนี
14: ้จริงนะพี่ปุ๊กอันนี้ผมพูดตรงๆนะหมดยกแรกผมคิดว่าโอ้โหของเราลั่นนะแต่เข้ามาปั๊บเขาดำเพราะว่าพอมันเข้าจุดปั๊บเนี่ยมันพี่ฟุกคุยผมว่าแผลโชว์แผลหูแผลตาเนี่ยมันออกไปแต่งกันได
15: ้
14: มันเข้ามามันเนียน
15: มันคัดเลือดทีเดียว
14: มันคือภาคเหนือเนี่ยคือมันแต่งหูแต่งตากันเลยนะแผลเขาเรียกแผลโชว์เนี่ยมันแต่งแป๊บเดียวคือออกไปเนี่ยมันเนียนกลับมาได้แต่แผลเนี้ยเข้ายก2แล้วมันเห็นชัดเจนคือไก่เนี่ยอันนี้เอาสิ่งที่ผมเห็นนะคือส่วนตัวผมอะผมก็สนิทกับพี่หนงวิหารเซียนนะครับแต่ไก่วันนั้นเข้ามายก2ผมดูตัวนู้นไม่สดชื่นคนเล่นน่ะมันจะเห็นอยู่มันจะไม่สดชื่นคือคอมันจะเริ่มจ่อแล้วก็ไปหงอนหน้าพวกเนี้ยมันจะเริ่มค้ำ
15: มันระบบหายใจมันเสียมัน
14: ถูกต้อง
15: จุดนี้มัน
14: จะเริ่มค้ำคือคนเซียนไก่เขาเห็นนะเขาดูแล้วไก่มันไม่สดชื่นมันเริ่มครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดคือออกไปเนี่ยตัวนู้นราคายังอยู่ที่ตัวนู้น
15: ใช่คร
14: ับ ผมจำได้เพราะว่าผมพูดจากใจนะพอออกไปอยู่ตัวนู้นขวัญอยู่ตัวนู้นเพราะมันติดผมคิดว่ามันลั่นหมดแล้วของเราอะนะ
15: มาเบียดๆกันยก2
14: และมาข้ามด้วย
15: ข้ามนิดเดียวครับ
14: มาข้ามตอนแล้วยก3นี่ขาดเลย
15: 3 2มั้งยก3ปล่อยมาแล้วมันกืนเลือด
14: ครับก็ขาดแล้ววันนั้นเราชนะยก4
15: ต้นยก4
14: นะฮะ
15: พอยก3มัน
14: ใช่
15: มันตีอยู่ตัวได้ตีตัวเดียว
14: ครับคือยก2เนี่ยช่วงต้นน่ะถามว่าส่วนผมข้ามอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมข้ามช่วงต้นยก2นี่แหละ ผมดูว่าตัวนู้นค้ำแล้วก็สภาพมาไม่สวยไม่สดชื่น
15: มัน
14: ผมยอม
15: มันหยุดมาแลกกันครับมันไม่มีจังหวะให้ได้ตีครับ
14: ผมข้ามจังหวะนั้นแล้วก็แต่ไก่เนี่ยยังค้ำอยู่ตัวนู้นคือตัวผมต้องบอกว่าวันนั้นคือเล่นกันดีมากราคาไม่ได้วิ่งอะไรกันมากมายนะ
15: วันนั้น
14: ราคาเบียดจัดนะ
15: วันนั้นปล่อยหางเป็นรองครับแล้วเขาเล่นตัวนู้นกันเยอะ
14: ใช่แล้วยก2ต้นยก2มันก็ยังเบียดค้ำอยู่ตัวนู้นอยู่นะ
15: เบียดจนหมดยก2
14: นะ
15: คร
14: ับ แต่ว่าตัวพี่พุ่งเนี่ยจะพวกช่วงปลายจะขึ้นมาเหลื่อมแล้วขึ้นมาเป็นตัวดีแล้วแต่ราคาเนี่ยคือถ้าเกิดภาษาคนเล่นน่ะยังมีโอกาสได้ไปยังมีโอกาสได้ข้ามคือมันยังไม่ได้หลุดปึ๊บห่างระยะห่างที่ว่าข้ามไม่พ้น
15: มันเริ่มมีอาการนะคร
14: ับ ใช่
15: มันขนาดว่าเราที่ซ้อมมาเราว่าเห็น 2-3 แข้งเห็นผลมันยังอยู่ได้2
14: มันยังอยู่ได้นะ
15: จริงๆนะครับแต่ถ้าว่าเราซ้อมแล้วมันเลี้ยงไข้ไปหลายๆไปนานๆอย่างเงี้ยมันไปตีจริงไม่ได้ครับยุคนี้ครับ
14: แล้วพอเข้ายก3เนี่ยมันเริ่มเห็นความแตกต่างคือ
15: มันแตกแล้วครับ
14: มันไม่ไหวแล้วคือตรงนั้นคือมันคือไก่มันตันเริ่มหายใจไม่ออกเริ่มสะบัด
15: ใช่
14: นะครับแล้วพี่ผู้บอกว่าคอมันแตกแต่ยก2แล้วตอนให้น้ำคือเลือด
15: เห็นตอนให้น้ำครับ
14: ใช่ไหมคือยก3นี่คือราคามันไปแล้วคือไก่มันจะไม่ไหวอะรอแล้วก็ต้องยก4ชนะคือ
15: แผลนี้มันแก้ไม่ได
14: ้โอ้
15: มันไม่มีใครแก้ได้
14: แล้วคือฮากันมากคือมันถ้าเกิดคนที่ตามปายเวทฟาร์มเนี่ยคือจะรู้แนวทางการเขาเรียกว่าผมพูดถึงว่าการทดลองดีกว่าคือทุกคนจะรู้ถึงแนวทางการทดลองของพี่ฟุกอยู่แล้วแล้วสิ่งที่พี่ทดลองมาเนี่ยพี่ฟุกเอาออกมาโชว์แล้วคือทุกคนเฮ้ยพี่ฟุกเสียฟุกทดลองมาให้มันใช้งานได้จริงเว้ยนู่นนี่นั่นนะครับต้องหนึ่งชนะคือฮากันมากคนฝากผสมถามหาเลยพ่อตัวไหนอะไรยังไงพี่ฟุกรับไหมตอนนั้นอะ
15: ตอนนั้นรับมา20แม่ครับ
14: 20แม่นะครับแต่ส่งงานไม่ได้เยอะ
15: ทำได้อยู่3แม่
14: ทำได้อยู่ได้3แม
15: ่ทำไม่ทันนะมันตัวเมียผมเยอะ
14: ผมต้องบอกกันนะคือคนที่รู้จักไปเดอร์ฟาร์มจริงอะไปเดอร์ฟาร์มอินดี้นะไม่รับไก่ใครง่ายๆนะผมจะบอกให้
15: มันตัวเมียผมมีเยอะอยู่แล้วครับ
14: เราคือเราเน้นพัฒนาของเราเองด้วย
15: เราคิดว่าถ้าเราทำแผนนี้ออกมามันโอ้
14: เราก็ครองตลาดนะ
15: มันถ้ามันแข่งอย่างมันส
14: ัก
15: สิบตัวก็สบายแล้วคร
14: ับ ใช่นะครับ
15: แต่ถ้าไม่รู้เหมือนกัน
14: ผมจะบอกให้นะ
15: คาดหวังนะครับปีนี
14: ้ตองหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ต้องคนอื่นละไก่ถ้าเกิดไม่ไก่แม้กระทั่งไก่ผมเนี่ยถ้าเกิดไก่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่มือปฏิวัติฟาร์ม

0: คือเขาทดลองคือเหมือนว่าเขาทดลองมาแล้วสนามเนี่ยคือสถานที่พิสูจน์สิ่งที่เขาทดลองมาพอมันได้ตรงตามสเปคที่เขาต้องการมันเหมือนว่าโอเคตอนเนี้ยผมจบแล้ว
1: คร
0: ับ อ่ะตัวเนี้ยคือมันใช่ให้ผมได้แล้วว่าผมสิ่งที่ผมทำมาทดลองมามันใช้งานได้จริงแล้วคราวนี้เราก็จะเอาตัวอื่นไปใหม่สิ่งทดลองตัวอื่นอ่ะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เงี้ยเอาไปใหม่นะครับซึ่งพี่ฟุกบอกว่ามีตัวที่แผลดีกว่านี้อีกเหรอ
1: มีอยู่ครับแต่ว่าร อปั้นอยู่ครับ
0: พี่ไอตัวนี้ผมว่าแผลแม่งก็สุดแล้วนะมันเป็นอะไรคือภาคกลางเนี่ยแผลข้อรอหน่อยเมื่อก่อนเนี้ยทุกวันนี้ไม่ต้องรอแล้วตีทีอย่างไอขุนเขาเนี่ยตีทีสองที่หักตีทีสองที่ดอกปะบุญจินเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยปะเดือดฟาร์มตีหลุมคอเนี่ยตีทีสองที่เนี่ยพี่ฟุกบอกถ้าเกิดตอนปั้มตอนนมเนี่ยสามแข้งเนี่ยแม่งเปลี่ยนเลยนะโลกเปลี่ยนเลยนะแต่พออยู่สนามจริงปั๊บอย่างว่าคือไก่เขาก
1: ็
0: ทำออกกำลังกายมาคือความสดของไก่ที่เอาง่ายคือนักกีฬาที่ทำการแข่งขันนะกล้ามเนื้อก็ต่างกันใช่ป่ะ
1: มัน
0: เขายืนอยู่ได
1: ้มันกว่าจะล่วงกันมันน
0: านจริงนะ
1: ถ้าเราไม่ถึงจริงๆมัน
0: จริง
1: เราจะล่วงก่อน
0: นี่ขนาดพี่พูดว่าธรรมดาปั้มมันนี่คือ3แข้งเลยเห็นเลยนะ
1: เห็นสะดุ้งเลยครับเห็นโดนก็สะดุ้งเลยครับไก่ซ้อมกันเนี่ย
0: ไก่นวมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ตัวไม่ใช่แพ้นะตุยมันตีเนี่ยอันเดียวต้องจับอันเดียวต้องจับเนี่ยเขาบอกพี่ผู้บอกว่าซ้อมแต่ละหนเนี่ยนะปั้มขึ้นมาให้มันแข็งเนี่ยสองตัวผัดสามตัวผัดตลอดหมดไก่นวมเนี่ยเป็นสิบเขาว่าหมดไก่นวมเนี่ยไม่ใช่สภาพซ้อมซะตุยเป็นสิบ
1: อย่างนี้มันดีเหมือนกันหมดแล้วครับไก่มันถึงกันหมดแล้วครับมันเราต้องคัดหนักเข้าไปอีกครับ
0: ที่ผมมาทำคลิปที่ปัจจุบันฟาร์มนี่คือต้องขอร้องเลยนะผมบอกแล้วผมอยากให้คนเนี่ยเขาเห็นถึงแนวทางพัฒนาคือปัจจุบันฟาร์มเนี่ยพี่ฟูบอกว่าถ้าเกิดผมหยิบแค่นามสกุลขายผมหยิบตัวไหนขายก็ได้มันขายได้ทุกตัวจริงป่ะ
1: ตัวดี
0: เออ
1: ตัวเยอะ
0: ถูกต้องปีที่แล้วพี่หมดเงินซื้อตัวเมียเท่าไหร่นะพี่
1: ไม่ได้นับเลย
0: ครับคร่าวๆต้องมี6ล้าน
1: ไม่ถึง
0: ไม่ถึงนะ
1: ครับมันก็
0: หลายล้านน่ะเฉพาะซื้อตัวเมียนะซื้อตัวเมียมาพัฒนานะไม่ใช่แบบไม่ได้ซื้อตัวดังมาเปิดจองรูปให้ซื้อตัวเมียมาพัฒนาเนี่ยหมดหลายล้านนะ
1: ตอนนั้นซื้อยังไม่แพงครับ
0: ครับ
1: มันตัวดีๆสมัยนี้ที่ตัวซื
0: ้
1: อ
0: แล้ว
1: หลักหมื่นเนี่ยครับ
0: แล้วพี่ฟุกบอกว่าคือเนี่ยถ้าเกิดเพาะมาแล้วถ้าเกิดจะขายเนี่ยเอาแค่นามสกุลเนี่ยมันจับขายได้ทุกตัวเพราะมันเป็นนามสกุลตัวดังหมด
1: ใช่ตอนนั้นมันซื้อกันตัวท็อปๆเดี๋ยวนี้ที่หลักแสนนี่ผมซื้อตัว 4-5 หมื่นขนาด
0: นั้นนะครับ
1: ซื้อยุคแรกๆเลยอ่ะซื้อตอนนั้นมันไม่
0: ซื้อซื้อประจำด้วยคือคนอยู่ในวงการจะรู้อยู่
1: จำได้น้องแม่กุมารจีนซื้อมาน่าจะ 20,000 ได้มั้ง
0: น้องแม่กุมารจีนซื้อมา 20,000
1: ซื้อยกคอกมา
0: ตอนเนี้ย 200,000 ต้องมี
1: 2ตัวครับจ่ายไป
0: 2ไม่ตอนนี้ตัวละ 200,000 ต้องมีนะถ้าเกิดเอาไม่ต้องมากนะพี่ผู้ขายว่าผมเอาตัวละ 200,000 ผมเอา
1: ไปให้มะขามเฒ่าเขาทําขุน
0: อ๋อโอเค
1: ตัว
0: ไม่ต้องคนอื่นหรอกถ้าเกิดอย่างนี้นะตัวละ 200,000 ไม่ต้องคนอื่นขวัญเอา
1: ซื้อมาตอนปีเท่าไหร่ปี6น่าจะ6ต้นๆ
0: ครับ
1: 67ครับ
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมเดินประเทศออกนอกประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย
6: พร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000

0: 1,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทโบอิ้งยกระดับการฝึกอบรมนักบินไทยรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการบินถึง 66,000 คนในภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.โดยฝ่ายมาตรฐานสถาบันและผู้ประจำหน้าที่ร่วมกับบริษัทโบอิ้งเดินหน้าพัฒนาระบบการฝึกอบรมนักบินของไทยโดยนำแนวทางการฝึกอบรมและการประเมินผลที่มุ่งเน้นความสามารถหรือสมรรถนะจริงในการปฏิบัติงานแทนที่จะวัดผลจากจำนวนชั่วโมงการเรียนหรือการท่องจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาปรับใช้ในสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะของนักบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทการบินที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินซึ่งคาดการว่าในช่วง20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการนักบินใหม่สูงถึงประมาณ 66,000 คนโดยกพท.พร้อมร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศบริษัทการบินไทยเปิดตารางบินฤดูหนาวปี 2569/2570 เพิ่มความถี่66เส้นทางบินทั่วโลก
5: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2569/2570 รวมทั้งสิ้น66เส้นทางบินทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นการเป็นสายการบินเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ถึงวันที่27มีนาคม2570สำหรับการบินในครั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและความถี่ในหลายเส้นทางสำคัญเช่นเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่มิวนิกซูริกปารีสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินตรงสู่อิสตันบูลลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซิดนีย์และเมลเบิร์นเส้นทางเอเชียปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ฮ่องกงนาโกย่าเวียงจันทน์ฮานอยกัวลาลัมเปอร์และเมืองสำคัญในอินเดียอาทิการ์ตาไฮเดราบัดและเบงการูรู ส่วนเส้นทางภายในประเทศครอบคลุมจุดหมายปลายทางหลักทั่วประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีกระบี่และหาดใหญ่นพศรแก้วคำรายงาน
3: ปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
2: มันจะมีช่วงก่อนนี้ยังซื้อดักซื้อกันได้อยู่
3: เมื่อก่อนชอบไอ้นั่นครับที่ซื้อชอบไอ้อะไรนะไอ้ยอดสนั่นก็เลยไปถามเหมายกข้อเข้ามา
2: ครับ
3: ได้ตัวผู้มาตัวตัวเมียมาสี่ทุบตัวผู้ทิ้งไปเท้ามันงอเลยทุบทิ้งไป
2: โถทางเลย
3: ตัวเมียก็เอาไปไว้ที่ฟาร์มปีกว่าครับไม่ได้เพาะเลยเพิ่งเอามาเพาะ
2: เพิ่งเอามาเพาะด้วย
3: สี่ห้าเดือนที่แล้ว
2: คิดดูไก่ตัวไหนเพิ่งเอามาเพาะ
3: ไม่เพิ่งมารู้ตอนอะไรนะตอนไอ้คู่ไอ้กุมารจีนธน
2: า
3: ไอ้ตัวไหนไอ้กุมารจิ๋วมั้ง
2: ไอ้กุมารจิ๋ว
3: แล้วเขาลง
2: ของสังเวียนฟาร์ม
3: แล้วเขาลงใบประวัติผมก็มาดูทำไมมันเหมือน
2: ของ
3: ผมวะผมเพิ่งมารู้ตอนนั้นเองผมเพิ่งมารู้ตอนนั้นเองแล้วผมก็ไปถามเขาน
2: ี่แหละคืออันนี้คือสิ่งที่ปฏิวัติฟาร์มอยู่ไอ้ปฏิวัติฟาร์มทำอยู่นะครับคือไก่เนี่ยถามว่านามสกุลดังนะในปฏิวัติฟาร์มนามสกุลดังทุกตัวแต่เขาจะจับมาแบ่งหรือแบ่งให้พี่น้อง FC เนี่ยคือแบ่งตามคือต้องทดลองผ่านก่อนแล้วเอาแบบนั้นนะเอาไปต่อยอดกันนะครับอ่ะอันนี้ตัวแรกคือตองหนึ่งตัวสองนี่สร้างความมือฮานะครับพี่โอมาเที่ยวเชียงใหม่น่าจะมาหาพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มเชียงใหม
3: ่
2: นะครับมาเที่ยวกันแล้วก็ไปดูไก่สนามลำปางบ้านใหม่
3: นี่ครับเพชรนาบุก
2: เพชรนาบุกอ่ะวันนั้นตีเพชรนาบุกอ่ะ
3: ตีเพชรนาบุก
2: ตีเพชรนาบุกตรงนี
3: ้
2: นะครับแล้วก็ที่ก็มีถ่ายคลิปยังถ่ายโชว์ถ่ายกันอยู่ในไลน์นะนะครับวันนั้นปฏิวัติฟาร์มเจอกับ
3: สารพีชอ
2: สารพีชอของเราเจ้าเยนครน่าน
3: ครับ
2: ตัวนี้นะครับเกิดจากเยนครน่านเกิดจากพ่อไก่แพ
3: ้ตีร้านแพ
2: ้ตีร้านแพ้คือเจ้าเยขอนแก่น
3: ครับ
2: นะครับเจ้าเยขอนแก่นเยขอนแก่นเป็นลูกตัวไหนพี
3: ่ลูกเยวินเท
2: จลูกเยวินเทจนะ
3: ครับ
2: ลูกเยวินเทจตีร้านแพ้แล้วก็ให้น้องไปเพาะ
3: แบ่งให้น้องไปหมื่นนึงคร
2: ับ แบ่งให้น้องไปหมื่นนึงเอาไปเพาะนะก็คือน้องเอาต้องการพ่อไก
3: ่ครับ
2: ก็แบ่งไปหมื่นนึงแล้วก็แม่ไก่เนี่ยพี่ผู้บอกว่าเขาจับใส่มั่วๆใส่ล้อแม่ไก่ไปก่อนคือแม่ไก่ยังไม่มี
3: ครับประมาณนั้นแหละครับ
2: นะครับก็เป็น
3: ชั้นหลานเสก
2: ชั้นหลานเสกสรรซึ่งถ้าเกิดไล่สายนึงมันก็เป็นลายบีกัน
3: ตัววินเทจเป็นตัวน้องเสกสรร
2: มันจะเป็นลายบีกันนะครับเอาง่ายๆคือน้องเสกลูกน้องเสกสรรเอามาเข้ากับหลานเสกสรรมันก็จะเป็นลายบี
3: ครับ
2: นะครับออกมาเป็นเจ้าเยนครน่าน
3: ครับ
2: เยนครน่านมันชุดนี้มันมีกี่ตัวพี
3: ่ตัวผู้มี8นะเห็น
2: มีอู้ตัวผู้นะ
3: อยู่นี่ก็มีตัว
2: ชุดนี้มี8เลยเหรอ
3: เอาพึ่งเอามาเลี้ยงนี่อีกครับ
2: เก่งเหมือนมันไหม
3: เก่งมันดูแล้วไม่ถึงนะ
2: ไม่ถึงนะ
3: ยังไม่ถึงมันแต่เขาว่ามีอีกตัวที่มันพอๆกันเดี๋ยวไปดู
2: ล่ะแล้วตัวเมียพี
3: ่ตัวเมียมีตัวเดียวครับให้น้องไปแล้วครับ
2: ตัวเมียมีตัวเดียว
3: มีสองครับแต่อีกตัวไม่มีกิฟต์มั้งครับเห็นว่าอย่างนั้นนะ
2: อีกตัวไม่มีกิฟต
3: ์ครับตัวมีกิฟต์ผมให้น้องไปแล้ว
2: ไอ้ตัวไม่มีกิฟต์อยู่ไหม
3: อยู่ที่นั่นนะครับ
2: เอาตรงๆแบ่งขวัญได้ไหมไม่มีกิฟต์เดี๋ยวขวัญไม่ตัวเอง
3: ไม่ผมไม่รู้เราไปถามน้องผมเองมันพูดยากพี่ไก่ไม่มีคลิปเล
2: ยอยู่กับขวัญไม่ยากขวัญมีแนวทางพิสูจน์โอเคเดี๋ยวก็เราคุยตรงนั้นคือตัวผู้มี8ตัวมี2ตัวเมียกิ๊บหลุดไปตัวนึงนะครับไอ้กิ๊บไอ้ตัวที่มีกิ๊บเนี่ยไอ้จักขมเนี่ยจมอสเนี่ยมาขอซื้อ 300,000 ไม่ขายด้วย
3: มีคนโทรมาไม่ถึงไม่รู้เหมือนกันเขาถามแต่ผมให้น้องไปละ
2: พี่แบ่งน้องไปแค่
3: 85,000
2: ด้วย
3: ไม่ใช่ไม่แบ่งหรอก
2: ผม
3: ขอกันเฉย
2: ผมถึงบอกว่าคุยกับเสี่ยฟุกเนี่ยคุณจะเอาตัวเลขคุยไม่ได้นะผมจะบอกให้นะไก่เลยนะคือใครจำได้ว่าคลิปที่แล้วมันมีไก่อยู่ตัวนึงนะไอ้เยี่ยคลิปเขียวที่ติเยอะๆอ่ะ
3: คร
2: ับ โอ้ใครๆก็อยากได้ใครๆก็ตามซื้อจะไปตีต่อพี่ฟุกบอกผมไม่ชอบผมก็ไม่ขายแต่ก็แบ่งให้น้องไปทำพ่อฟรีๆด้วยนะ
3: เอาให้น้องที่เชียงรายไปพ
2: ่อแล้วไอ้เยี่ยเขียวตัวนั้นอ่ะพอออกมาให้ลูกเนี่ยออกชนเนี่ย20-30ตัวนะจะชนเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยแต่ออกชน20-30ตัวแล้วให้ลูกเก่งด้วยพูดตรง
3: ตีชนะแสนบ่อย
2: นะครับเสียฟุกไม่ชอบเพราะอะไรรู้ป่ะตีเป็นต่อขาเตะเยอะคือทุกคนเห็นว้าวหมดชอบหมดแต่ตีเขาไม่แพ้เลิกมาก็คือไม่ชอบแล้วตีเขาไม่แพ้ไม่หมาน
3: ยก
2: เออยกนี่ไม่ชอบแล้วอันนี้ผมถึงบอกว่าคุยกับเสี่ยมุกเนี่ยคือคุณต้องปรับจูนดีๆนะครับอ่ะคราวนี้มาต่อเย็นนครนาคไก่เราแบ่งให้น้องเอาไปเพาะนะครับเพาะออกมาได้ดีด้วยนะเขาเพาะได้ดีนี่คือโอ้โหตัวผู้8ตัวเมีย2ที่ก็คอกนี้มา10เนี่ยถือว่าให้ลูกเยอะ
3: มันคอกอื่นให้น้อยครับ
2: คอกอื่นให้น้อยเหรอ
3: คอกอื่นตัวผู้เยอะตัวไอตัวผู้น้อยตัวเมียเยอะครับตัวผู้ตัว2ตัวแค่นั้นคร
2: ับแต่ชุดนี้ถือว่าโอ้โหได้เยอะนะ8ตัว
3: ครับ
2: 8ตัวนี้ถามต้องลงพี่ฟุกคือเรารู้ประวัติทุกตัวมั้ยเก่งทุกตัวมั้ย
3: ก็มัน
2: คือไม่ต้องถึงขนาดมันเอาแบบ
3: กลางมาครับ
2: กลางมาก็คือกลางมาค่อนข้างดีก็เอาพูดตรงๆว่าคือเขาว่าคัดผ่านเนี่ยคัดผ่านทุกตัว
3: คัดผ่าน
2: คัดผ่านทุกตัวนะแต่ว่ามันจะไปถึงมันหรือว่าน้อยอะไรยังไงก็คืออีกสเต็ปนึง
3: ถ้ากีดถ้าตีหลักล้านมันในชุดมันก็มีตัวเดียวแหละครับ
2: โอเค
3: มันไม่มีเกินนี้หรอกครับ
2: แล้วไก่เนี่ยเราให้เขาไปเพาะแล้วมันมาอยู่กับพี่ยังไงเย็นนครนั่น
3: ผมไปเห็นเขามาซ้อมที่บ้านผมครับเขามาซ้อม
2: เอาไก่อุ้มไก่มาซ้อม
3: ครับซ้อมเราเห็น
2: น้องเขาเพาะอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: ที่น่านครับมาซ้อมที่บ้านที่น่านมี
2: อ๋อมาม
3: ีซุ้มที่
2: พี่มีซุ้มที่น่านด้วย
3: ครับ
2: คือเขาเอาไก่มาซ้อมที่น่าน
3: ครับ
2: นะครับแล้วพี่เห็น
3: ดูพอดีครับ
2: ดูพอดี
3: ครับไปดูพอดี
2: พี่น้องชาวไก่ชนรู้ไหมว่าเสียฟุกเนี่ยถ้าเกิดไก่ตัวไหนไม่ชอบเนี่ยเดินหนีได้นะเตะอยู่ในเดินหนีนะไม่ชอบก็คือไม่ดูด้วยนะครับคือจะดูไก่ตีเนี่ยน้อยดูไก่ซ้อมดูเฉพาะตัวที่ชอบ
3: ครับ
2: ดูแบบเลื่อยเปื่อยดูตัวนี้ไม่ได้ดูง่ายๆนะ
3: ถ้าชอบก็นั่งดู
2: ถ้าชอบก็นั่งดูแต่เย็นนครหน้าเขามาเตะ
3: เห็นนะครับเห็นมันออกแข้งสองแข้งเห็นเลยครับ
2: เห็นเลยนะ
3: ครับ
2: ขอซื้อไปเท่าไหร
3: ่ไม่ได้ซื้อครับ
2: ไม่ได้ซื้อด้วย
3: หยิบมาเลยครับ
2: หยิบดึงตัวมาเลี้ยงเลยนะ
3: ครับเพราะเขาถ้าเขามาที่บ้านพอดีก็เลยไม่ให้เขาเอากลับเลยครับ
2: โดนล็อกเลยโดนปิดประตูล็อกเลย
3: เพราะมันเห็นมันเห็นแข้งนะมัน
2: ต้องเอาไว
3: ้มันแข้งมันพิเศษเลยเห็น
2: ครับ
3: เห็นเข้าตาเลย
2: วันนั้นเนี่ยต้องถามไงพี่วันนั้นที่เขามาซ้อมเอามาซ้อมกับเราอะนะเขาเคยไปตีชนะที่ไหนอะไรมาบ้างเลยว่าไก่ใหม่ๆมาซ้อมเลย
3: ใหม่เลยครับ
2: ไก่ใหม่ๆมาซ้อมเลย
3: เลี้ยงมาแบบพอแข็งแล้วครับ
2: แต่ว่าพี่เห็นปั๊บล็อกไว้เลย
3: ครับซ้อมก็ซ้อมตัวใหญ่กว่าครับผมก็ดูซ้อมกัน
2: ชอบล็อกไว้เลย
3: มันก็ตีตัวดีครับตัวนั้นก็เป็นไก่ผมนะครับตีซ้อมกับไก่ผมตัวดีแล้วผมแล้วของผมมันใหญ่กว่า
2: แล้วเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเกิดไม่ที่ตัวชอบเสียฟุกไม่นั่งดูเลยนะแสดงแล้วก็ตัวนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตัวชอบเราไอตัวเราอ่ะ
3: ตัวนั้นเป็นตัวดีเลยครับ
2: ตัวดีของเราด้วยนะ
3: ตัวดีแล้วก็ ใหญ่กว่าแต่ว่าเขาซ้อมกันก็เลยไม่อยากไปยุ่ง
2: โดนสมดรักเลย
3: มันแข้งมันเจาะมัน
2: เช่นเจาะเกาะ
3: เจาะทะลุมันเจาะเข้าหัวเจาะตาเลยครับเจาะแตกเลยครับ
2: แตกหมดเลยนะ
3: มันขึ้นไม่กี่แข้งมันแตกแล้วครับ
2: เหรอคราวนี้ดึงตัวไว้เลย
3: ครับ
2: แล้วพอมาอยู่พี่ฟุกเนี่ยเย็นนครน่านชนะไปกี่เที่ยวพี่ก่อนชนเนี่ยก่อนชน
3: ไม่มี
2: ไม่มีเลย
3: ชนแล้วเอาไปซ้อมแถวนี้แล้ว
2: คร
3: ับ ซ้อมกันเองที่บ้านครับ
2: นานพี่เลี้ยงมันอยู่นานไหม
3: 4
2: ได้ตัวมา
3: 4 5เดือนมา
2: ก็คืออัดแข็งของเราอะนะ
3: ใช่ครับเอาซ้อมกับพี่หนุ่มครั้งนึงครับเจ็บเยอะอยู่ครับแล้วก็มาซ้อมเองที่นี่ครับ
2: ก็คือเอาง่ายๆคือปฏิวัติฟาร์มช็อปซ้อมไก่ในโคตรโหดเลยนะไก่เนี่ยนะที่คุณเห็นเนี่ยนะปฏิวัติฟาร์มออกชนเนี่ยอันนั้นคือต้องแบบคือนอกจากเก่งแล้วไก่จะต้องวาสนาดีดวงดีด้วยผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นไปตีได
3: ้ครับก็มันซ้อมที่บ้านหมดเลยครับไก่ไม่ได้ไปไล่แข่งเลยครับ
2: พี่ฟุกบอกว่าผมซ้อมไก่ผมเตะไก่เสียหมดไปคือไม่ถึงดวงดาวเนี่ยเยอะมากไก่เก่งเนี่ย
3: เยอะครับ
2: เยอะนะ
3: เยอะมากมันบางชุดมันแข็งแรงไม่พอมันก็พังที่บ้านหมด
2: คือเอาพูดแบบยาวๆภาษาเตะรั่วหมดอะนะ
3: มันตอนนั้นมันก็ยังไม่แบบมาพึ่งแบบ
2: อัดคือเราต้องการอัดแข็งที่ฟุ้มด้วยเราก็อัด
3: ตัวดี
2: อัดยับเลยอะไก่บางตัวบางทีมันอ่อนไปพอเราอัดเงี้ยมันร่างกายมันทนไม่ไหวมันก็เดาะหมดป่วยติดป่วยบ้างอะไรบ้าง
3: บางทีเราไม่รู้ว่าตัวดีอัดตัวดีมันแข่งมันพิเศษเหมือน
2: ใช่
3: มันไปคู่เลยทีนี
2: ้ไปทีล่อตัวหนึ่งไปคู่เลย
3: มันเสียทั้งคู่ไปเลย
2: โอเคนี่แหละปฏิวัติปาล์มผมถึงบอกไงนะครับ
3: มาสี่เสียสี่ก็มี
2: มาสี่เสียสี่ของดีหมดด้วยนะ
3: มันเอาตัวดีล่อตัวดีมันพังหมดจริงๆครับ
2: เออ
3: เพิ่งมารู้ปีที่แล้วว่าเขาไม่เอาตัวดีเตะกันเนี่ย
2: ก็
3: ไป30
2: ปัดโถเอ้ย
3: ไปหมดแล้ว
2: คือตัวดีเขาจะมาเตะกันก็ต่อเมื่อคือเขาเนี้ยแบบพอได้คู่แล้วซ้อมให้มันเจ็บ
3: ครับ
2: โอ้โหนี่พี่ซัดให้มันเอาแข็งทั้งคู่อ่ะ
3: ใช่คร
2: ับ แล้วเอาแข็งทั้งคู่เขาว่าตัวดีตีตัวดีคือพอเลิกกันมาก็ป่วยทั้งคู
3: ่มัน
2: ติดป่วยติด
3: คิ้วมันเบี้ยวหมดเลยเบี้ยวคอหักอะไรไปทั่วเลยครับ
2: โอ้โ
3: หกระเพาะไม่ย่อยเป็นครึ่งนะครับ
2: ไอเยนครหน้านี่รอดปากเกี่ยวปากกามาได
3: ้เยนครหน้ามันก็ซ้อมตัวดีนะแต่มันแผลมันไวมันเก็บ
2: ใช่ไงคือแสดงอย่างนี้ก็เรียกว่าแม่งเก่งๆมันหลุดจากปากเกี่ยวปากกามาได
3: ้มันตีเก็บตัวดีก่อนนะครับมันเลยไม่เจ็บเยอะ
2: มันเคยเจ็บเยอะบ้างไหมพี่
3: เคยครับซ้อมกับตัวพี่หนุ่ม
2: ตัวพี่หนุ่มเจ็บเยอะ
3: ตัวเราเจ็บเยอะ
2: ไม่ตัวเราเจ็บเยอะเธอซ้อมพี่หนุ่มเพราะว่าของเขาเก่งหรือว่าอะไรไง
3: เขา
2: แผลดีอะไรไง
3: คมอยู่ครับ
2: คมอยู่เอาง่ายคือได้งานเลยวันนั้นนะได้งานได้แข็งเลย
3: ใช่ครับได้แข็งจากตรงนั้นแหละครับก็เลยมั่นใจ
2: แล้วคราวเนี้ยพอพี่แข็งได้จนเรามั่นใจแล้วออกหาคู่เจอกับสารพี่ชอด้วย
3: ครับ
2: ผมเห็นพี่โพสผมยังเข้าตอนแรกผมคิดผมพูดตรงๆนะเสฟุกเขามีไก่อีกตัวนึงซื้อมาซึ่งผมรู้ว่าเก่งมากพอเขาได้คู่กับสารพีชอผมคิดว่าเป็นตัวนั้นผมคิดผมยังเข้ามาแซวเลยว่าผมรู้แล้วเป็นตัวไหนผมรู้ว่าเป็นตัวนั้นไม่ใช่เป็นเยนครน่าน
3: ตัวนี้ไม่เคยถ่ายไม่ปิดไว้เลยครับตัวนี
2: ้
3: ไม่ใครรู้นะครับตัว
2: อาวุธลับผมบอกเลยเยนครน่านมาเด็ดแล้วเดี๋ยวรอตัวนี
3: ้ครับ
2: พี่เคยเห็นเดอะแฟตไหมโซนิกเดอะแฟตเนี่ยโอ้โหนะครับเร็วแรงลึกมาครบ
3: ตัวนี้ดีครับตัวนี้
2: อืม
3: ไม่รู้จะถึงสนามไหม
2: ตองหนึ่งเลยนะเสฟุกบอกว่าก็พอใช้ได้พี่ขวัญพอใช้ได้นะเย็นนครหน้าก็ไก่ผ่านแต่ไอตัวเนี้ยพี่ตั้งชื่อมันยัง
3: ยังครับ
2: ยังนะ
3: หลุดน่าจะขนหลุดแล้วครับ
2: ขนหลุดนะแต่ตัวเนี้ยเสฟุกถึงเอ่ยปากว่าดีเก่งเป็นตัวสู้เลย
3: มันก็ไม่เคยเห็นมาแล้วไก่แบบนี้เห็นยากครับ
2: ก็เอาง่ายๆคือไม่เคยตีที่ไหนก็ให้ห้าแสนพี่ฟุกไม่ขายอ่ะ
3: โอ้ยคงขายไม่ได้ครับยุคนี
2: ้ขายไม่ได้เลยนะโอเคเอามาเยนครหน้าก่อนเยนครหน้าเนี่ยคือเราเอาไปเตะปั้มจนแข็งแล้วก็เปรียบหาคู่เจอสารพีชอเลย
3: มันไปกันหลายตัวครับไปเจอหลายซุ้มครับไม่ได้ตั้งใจไปตีกันหรอกครับ
2: ก็คือไปเปรียบกันก็คือนัดดูตัวหลายตัว
3: คร
2: ับ แต่เราไปตรงสารพีช
3: อไม่ได้ตรง
2: อ้าว
3: นั่งดูช่วยกันเปรียบตัวอื่นอยู่ครับ
2: แล้วเรามันได้คู่กันได้ไงพี
3: ่มันไม่ได้คู่กันวันนั้นไก่สี่ห้าตัวไม่ได้คู่กันเลยชนกันสัก 30,000 เนี่ยชนกันเล่นๆก็กลับบ้านนะครับ
2: อ๋อก็คือคุยกับกำนัน
3: ครับ
2: ว่าไก่ไปเปรียบจะสี่ห้าตัวไม่ได้คู่กันเราก็มาดูกันชงกันค่าสามหมื่นกระชับมิด
3: ครับเล่น
2: ๆแล้วถ้ามันบานปลายขึ้นราคาเป็นอย่างนั้นนะ
3: ไม่รู้เขาโทรมา
2: เพิ่ม
3: เขาโทรมาเพิ่ม
2: เขาโทรมาเพิ่มก่อนด้วยแสดงว่าของพี่อ่านก็ต้องเป็นตัวดี
3: เห็นว่าเป็นตัวเก่ง
2: เ
3: ลยคร
2: ับ เป็นตัวเก่งนะโทรมาเพิ่ม
3: เขาเป็นคนโทรมาเพิ่ม
2: เราก็ตอบรับเพิ่มอย่างเดียวเลย
3: เรากาตีแพงอยู่แล้ว
2: เรากาตีแพงอยู่แล้วนะวันชน
3: แต่ตีถูกเราก็ตีได้ครับ
2: วันชนขึ้นป้ายเท่าไหร่
3: คนขึ้นป้าย
2: วันนั้นอะ
3: วันแรก 60,000 มั้งครับตี 66,000
2: ไม่วันชน
3: ตีข้างละล้าน
2: ข้างละล้านนะก็คือวันชนขึ้นป้ายข้างละล้านแล้วนะก็คือ2ล้าน2
3: ครับ
2: โหแล้วปล่อยไปนี่ชุดเดียวเลยนะพี่ไม่ได้หือไม่ได้อือเลยนะ
3: มัน
2: ผมดูไลฟ์สดอยู่แต่ไม่ได้เล่นหรอกเล่นไม่ทัน
3: มันเปิดแผลไว
2: ก็ใช่ไงไก่วันนั้นผมพูดตรงๆนะคือไก่ถ้าเกิดยังลังเลอยู่ตัดสินใจคือไม่ตัดสินใจเข้าตัวพี่เลยเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วเพราะมันจะไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหลก็คือต้องไปต่อแพงแล้วซึ่งผมพูดตรงๆไก่เหนือผมกลัวไก่เหนือผมตัวต่อแพงแล้วไก่ดึกเข้ามายกสองแม่งเปลี่ยนเลยไม่เอาผมก็เลยไม่กล้าเล่น
3: ไก่ตัวนี้มันมาดีตลอดไม่มีสะดุดเลยครับ
2: ไม่มีสะดุดเลยนะ
3: ไล่ต่อกันเลยครับ
2: นะครับไปถึงก็มันเบียดอยู่แป๊บเดียวมั้งแบบราคาไม่นั่นเนี่ยอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็ฉีกปุ๊บเล่น
3: ตีขัดแป๊บนึงครับที่มันโดนคิ้วนิดนึงครับขัด
2: ตื่นมานิดเดียวเอง
3: ตื่นมาเสมอครับ
2: แต่ไม่
3: ได้แผลเสมอ
2: จังหวะแป๊บเดียวนิดเดียวแล้วก็ไปใหม
3: ่ครับ
2: นะครับแล้วก็ไปใหม่วันนั้นชนะยกไหน
3: ยก2เหรอครับ
2: ยก2
3: ยกแรกขาดแล้วครับ
2: ยก2ยกแรกขาดยก2ชนะก็พี่โอ๋อยู่ในการก็ซื้อไปเจ้าเย็นนครน่านขายไปเท่าไหร่พี่
3: ายไป2ล้าน
2: ขายไปทั้ง2ล้านนะครับขายไปอยู่ที่ชยันฟาร์ม2ล้านซึ่งสายเลือดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือพัฒนามาเนี่ยคือถ้าเกิดคนตามปฏิวัติฟาร์มอยู่จะรู้คือแต่ละตัวอย่างที่บอกไก่ปฏิวัติฟาร์มถ้าเกิดจับขายขายได้ตัวนามสกุลดีทุกตัวแต่พี่มุกไม่ได้ขายสายเลือดมาดีอยู่แล้วนะครับใครจะตามพัฒนาแนวทางพัฒนาเจ้าเยนครนาก็ตามที่พี่โอ
3: ๋
2: คราวเนี้ยคุยมา2ตัวแล้วอนาคตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยตอนนี้พี่ฟุกมีแนวทางที่จะทำไก่แนวไหนอะไรยังไงพี
3: ่คงเป็นแผ่ล่างหมดแล้วครับ
2: ก็เหมือนที่ว่าเราเอาง่ายคือเหมือนนักวิจัยตอนยังวิจัยต่อแผ่ล่างหลุมคอเนี่ยนะต้องการแผ่นที่ต่อเหมือนเดิม
3: แผ่นี้มันเหมือน
2: มันแก้ไม่ได
3: ้มันเหมือนไม่เขาไม่มีมือน้ำอะครับ
2: มันมีมือน้ำก็แก้ไม่ได้พี
3: ่ก็ถูกเราจะได้เปรียบจุดนี
2: ้เออมันแก้ไม่หายอะคือไก่เอาพูดตรงๆแล้วพี่คนเล่นไก่อยู่คือโดนแผนนี้เข้ามานะเข้ามามันไม่สดชื่น
3: มัน
2: เหี่ยว
3: มันไม่รู้จะแก้ยังไง
2: ใช่
3: ผมเคยโดน2ตัวคือ
2: เราโดนมาก่อนเรารู้ใช่ป่ะ
3: โดนตัวพ่อเยนครนาไอ้ขอนแก่นนี่ก็โดนยัดล่างแล้วก็ไปโดนไอ
2: ้ไม่ฟื้นนะ
3: ไอ้ทองดีอีกตัวนึง
2: ไอ้ทองดีตอนนี้ซื้อไอ้ทองดีมาแล้วด้วย
3: หมดเลยโดนมันตีเข้าหน้ากับพ่อแล้ว
2: ใช่จุก
3: สู้ไม่ได้ซึ
2: มมันหดไปเรื่อย
3: ใช่มัน
2: คือ
3: มันตื่นก็ไม่ตื่นนะครับมันตื่นไม่ได
2: ้คือถ้าเกิดใครดูหนังเรื่องรามเกียรตินะพาลีเนี่ยจะได้รับพรจากพระอิศวรมาว่าเวลาต่อสู้กับใครนะคู่ต่อสู้เนี่ยคือจะเสียกำลังครึ่งหนึ่งให้กับพาลีคือคู่ต่อสู้จะความเก่งจะน้อยลงพาลีจะเก่งเพิ่มขึ้นเลยนะ
3: ประมาณนั้นแหละ
2: อารมณ์เนี่ยประมาณนี้เลยตีแผ่ล่างเนี่ยคือคู่ต่อสู้เนี่ยจะดรอปลงมันจะดูฉายโชว์เนี่ยเก่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
3: ๆคือเราถ้าเราโดนแล้วเราขนาดเราโดนเราทำ
2: เราจะแก้ไม่ได้จริงป่ะ
3: มันหงุดหงิดเ
2: ลย เราก็เลยเอาแผนที่เราโดนเนี่ยมาพัฒนาเพื่อใช้งาน
3: ใช่มันต้องมันเราทำอะไรไม่ได้เรานั่งดูไก่อย่างเดียวเรา
2: ก็คือเอาพูดตรงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นภาษาคนเล่นก็นั่งรอจ่ายตังค์นั่งรอแพ้
3: มันก็จะมามันก็ตัดลงล่างเราอีก
2: ไปอีก
3: มันจะฟื้นมันจะฟื้นก็ตัดอ
2: ่
3: ะ
2: เหี่ยวอีก
3: มันมาไม่ได้เลยมันจะข้ามก็ข้ามไม่ได้อ่ะ
2: คราวนี้พี่ฟุกตอนนี้มีพ่อพันธุ์อยู่เนี่ยทองดี
3: ครับ
2: ตองหนึ่ง
3: ครับ
2: เหยียชุมพร
3: ครับโคราช
2: เหยียโคราช
3: เหยียวินเทจ
2: เหยียวินเทจ
3: เลดวันอีกตัว
2: เลดวันนี่ซื้อมาจากปาวุฒ
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็สมชาย7ตัวเนี่ยหลักๆนะ
3: มีเยอะอยู
2: ่มีเยอะอยู่ถามหลักๆของพี่7ตัวเนี้ยถามตรงๆเลยรับฝากผสมมั้ย
3: ยังไม่ได้รับ
2: ไม่รับนะ
3: เพราะปีนี้ทำตัวเมียขึ้นตัวทำตัวเมียขึ้นมาเยอะครับ
2: ทำตัวเมียขึ้นคือปฏิวัติฟาร์มเนี่ย
3: เมื่อก่อนขายตัวเมียขายเมื่อก่อนผมขายตัวเมียของผมไปซื้อตัวเมียที่อื่นมา
2: ดูแล้วสู้ไม่ได้ดูแล้วของเราน่าจะดีกว่า
3: เดี๋ยวนี้คือขายตัวเมียเราแต่ตัวเมียที่อื่นมันแพงก็เลย
2: เอาตัวเมีย
3: เอาตัวเมียเราแล้ว
2: พัฒนา
3: ไปซื้อพ่อไก่ที่อื่นเอา
2: เ
3: มื่อก่อนคือเราพัฒนาพ่อไก่แต่ไปซื้อแม่ไก่ที่อื่นมาพัฒนาเพราะราคามันยังแบบ
2: มันคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อไก่เป็นอย่างนี้ไปซื้อแม่ไก่คือที่อื่นอย่างนี
3: ้ใช่
2: เอามาเข้าพ่อไก่เรามันจะได้สมดุลแต่ตอนเนี้ยแม่ไก่ขึ้นมาอย่างนี้แล้ว
3: ใช่
2: คือเราขายตัวเมียเราไปซื้อพ่อไก่ตัวอื่นมาพัฒนากับแม่ไก่เราดีกว่านะครับเอาแค่คือยิงจ่ายตัวเองแต่คราวนี้ยิงตัวเมียแทน
3: ใช่เพราะประเมินแล้วมันจะลดต้นทุนได้เยอะลดเยอะ
2: พี่อันนี้ถามส่วนตัวด้วยถามให้ FC ด้วยคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดฟาร์มผสมเนี่ยพี่ไม่รับอยู่แล้วรับยากมากถ้าเกิดไม่พักพวกอะไรกันเน
3: ี่
2: ย
3: รับอยู่ครับแต่ว่าร
2: ับอยู
3: ่แต่ว่ารับน้อย
2: รับน้อยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดจะซื้อตัวเมียปฏิวัติฟาร์มเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นตัวละเท่าไหร่พี่
3: ตอนนี้ครับก็ครับ10,000ครับประมาณ
2: 10,000
3: นะครับ
2: 8,000 นะ
3: ครับ
2: ตัวเมียปฏิวัติฟาร์มนะ
3: เดี๋ยวปีนี้ขอคัดก่อน
2: ปีนี้ขอคัดก่อนนะ
3: ปีนี้ต้องใช้ตัวเมียของเราของผมหมดเลยคร
2: ับ
3: เพราะว่าจะ
2: ก็ซื้อนำเข้าพ่อจากอื่นมาเข้ากับตัวเมียเรา
3: ใช่ครับเมื่อก่อนคือขายตัวเมียแล้วไปซื้อตัวเมียที่อื่นมาเข้าม
2: าเข้ากับพ่อเราคือเอาไอ้คือขายตัวเมียเราไปซื้อตัวเมียอื่นมาผ่าพ่อเราแต่เดี๋ยวนี้คือเราต้องขายตัวเมียเราไปซื้อตัวผู้ที่อื่น
3: ตอนนี้คือเก็บตัวเมียเรา ล้วไม่ซื้อตัวเมียที่อื่นแล้วแล้วไปซื้อพ่อมา
2: เอาไอ้ควักทุนล้วนๆไปซื้อพ่อมาเข้ากับตัวเมียเราแล้ว
3: แต่เราก็ขายก็ขายออกไปบ้างครับแต่ว่าเราเก็บไว้เยอะครับเพราะว่าดูแล้วมันไปซื้อสู้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี
2: ้คือ
3: มันเดี๋ยวนี
2: ้ก่อนหน้านี้นะ
3: มันเมื่อก่อนมัน 10,000 40,000 นี่ก็โอ้ตัวท็อปแล้วนะ
2: ใช่เดี๋ยวนี้ 400,000 นี่บางทีเจ้าของไม่ขาย
3: เดี๋ยวนี้มัน
2: 200,000 400,000 บางทีล่าสุดย้ายค่ากัน 1.8 ล้าน
3: อ่
2: ะผู้เกิดแดมหาแล้วเธอ
3: เดี๋ยวนี้ไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
2: จริง
3: ที่ไปถามหลักหมื่นเขาด่าเลย
2: จริงเรื่องจริงนะ
3: ที่ไปถาม 4-5,000 เขาด่า
2: ใช่ไหม
3: เขาด่าเลยแหละ
2: เอออ
3: ันนี้เรา
2: คือเมื่อก่อนเนี้ยพี่ฟุกอันนี้คุยตรงๆเลยเมื่อก่อนนี้ตัวผู้เนี่ยพี่ฟุกหวงมากเพราะตัวผู้เนี่ยคือเราจะเอาไว้เทสไว้ทดลองเราไปพิสูจน์
3: ครับ
2: คราวนี้ตัวผู้เนี่ยปฏิวัติฟ้าไม่ขายไม่ค่อยขายอยู่แล้ว
3: ไม่ขายเลยคร
2: ับเออก็นั่นน่ะดิแล้วตัวเมียตอนนี้ก็ไม่ค่อยขายอีก
3: ตอนนี้คือต้องเก็บตัวเมีย
2: แล้วผมอยากได้สายเลือดปฏิวัติฟาร์มหรือผมต้องซื้อแบบไหนเนี่ย
3: ถ้าชุดไหนมีเยอะแบ่งอยู่ครับ
2: ลูกไก่อะ
3: ลูกไก
2: ่แบ่งไหม
3: ไม่ได้แบ่งเอาไว้นะครับ
2: ไม่ได้แบ่งแล้ว
3: มันเลี้ยงเป็นระบบครับมันเลี้ยงตามมันต้องมีตัวเมียออกมาทายมันต้องออกไปสูตรฟาร์มก่อนแล้วออกตัวไก่สาวมาครับ
2: อ๋อโอเคเอาง่ายคือต้องทำมาแล้วต้องได้เห็นก่อนจะมาตัดออกไประหว่างกลางไม่ได้
3: ใช่ครับ
2: ก็คือต้องไปแล้วเห็นก่อนคือเราเอาง่ายคือมันเป็นของทดลองอ่ะเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทดลองมาแล้วต้องไปเห็นผลก่อนแล้วผมถึงจะแบ่งออกไปได้อย่างน้อยคือจะแบ่งตัวนั้นหรือว่าแบ่งอะไรอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องให้เห็นก่อนว่ามันใช้งานได้อารมณ์ประมาณนั้น
3: มันต้องเห็นตัวผู้ทั้งคอกอ่ะ
2: โอ้โห
3: มันงั้นปีหน้าเราคัดทิ้งไม่ได
2: ้แล้วคนที่สนใจสายพันธุ์ปฏิวัติฟาร์มเนี่ยมันมีวิธีไหนได้บ้างพี
3: ่มีกลุ่มแบ่งอยู่ครับ
2: มีกลุ่มนะ
3: มันก็แบ่งครับแบ่งเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่า
2: แต่คือไม่ได้แบบลงประจำขายจองเหมือนที่อื่นไม่ใช่คือมีก็คือเอามาลงมีก็เอามาลงแล้วแต่แอดมินว่างด้วย
3: เคยจองแล้วมันไข่น้อย มันล่อไม่เกิดเลยครับนี่มันไม่เกิด
2: เอางี้พี่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องบะคือเรียกว่าเรื่องปลายเหตุแล้วคนที่สนใจสายพันธุ์ปฏิวัติฟาร์มสามารถติดตามพี่ได้ทางช่องทางไหน
3: กลุ่มไลน์อย่างเดียวเลยครับ
2: กลุ่มไลน์ไม่กลุ่มไลน์คือมันต้องเข้าก่อน
3: ครับ
2: คือถ้าเกิดจะเข้ากลุ่มไลน์ก็คือFacebook
3: มีรหัสทักมาขอรหัส
2: ทักมาขอรหัสคือ Facebook เนี่ย Facebook ปฏิวัติฟาร์มเลย
3: ครับครับ
2: นะครับผมย้ำเลยนะครับเสียฟุกไม่ได้ขายไก่ง่ายๆนะเดี๋ยวไม่เจอไลน์ปลอมเฟซปลอมถึงเวลาปั๊บโอนเงินเลยโอนเงินเลยไม่ใช่นะ
3: ส่วนมากไม่ค่อยโดนหรอกครับกลุ่มผมเพราะมันไม่ค่อยขาย
2: เดี๋ยว คนจะปลอมไลน์ปลอมเฟซไปแล้วคนอยากได้พี่มันมีไงคือแบบเขาไม่ได้ขายไก่ง่ายๆนะคือพี่เข้าไปพิมพ์ในบ้านฟ้านะคือปฏิวัติฟาร์มจะเห็นเฟซพี่ฟุกอยู่แล้วก็จะมีลิงก์ไลน์กลุ่มไหมพี่ในเฟซ
3: ไม่มีคร
2: ับ ไม่มีต้องทักมาขอนะ
3: ครับทักมาขอ
2: นะครับแล้วก
3: ็
2: ขอลิงก์ไลน์กลุ่มแล้วขอรหัสคือเขาจะมีรหัสให้กรอกแล้วเข้าไปด้วยนะผมถึงบอกว่าปฏิวัติฟาร์มแบ่งของยากมาก
3: มันไม่ค่อยได้ขายมันไม่ใช่แบ่งยากมันผมเก็บไว้ด้วยปีนี้ครับปีนี้ตั้งใจเก็บเพราะมัน
2: สุดท้ายนี้พี่มีอะไรฝากให้กับเอฟซีปฏิวัติฟาร์มบ้างครับ
3: ฝากติดตามในสนามแล้วกัน
2: ฝากติดตามในสนามนะ
3: มันเพราะมันเยอะเกินไปมันพูดไม่หมดแล้วครับ
2: โอเค
3: มันเจอกันในสนามอย่างเดียวครับ
2: สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ฟุกมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมเข้ามาพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาพี่ๆ FC รู้ไหมว่าการที่มาคุยกับเสี่ยฟุกนี่ไม่ได้คุยง่ายๆนะนี่ขนาดผมสนิทผมต้องพี่ผมขอคุยพี่ผมจะไม่ให้คุยอย่างเดียวเลยนะผมไม่รู้จะพัฒนาแบบไหนคือนี่แหละนะครับ
3: มันปีนี้ไก่มันไปไวเกินครับเราจะตามไม่ทันครับปีนี้มันต้องแบบมันเดี๋ยวปีนี้มันไวจริงครับมันไว
2: แต่อย่างที่บอกอ่ะคือส่วนตัวเนี่ยผมอยู่ในวงการไก่วงการเล่นผมเห็นคนที่พัฒนาออกมาคือแล้วผมก็รู้แนวทางของแต่ละคนอย่างเสี่ยฟุกกับผมเนี่ยก็สนิทกันเราก็รู้แนวทางการพัฒนาของเสี่ยฟุกนะครับแล้วผมก็รู้ว่าพี่ฟุกไปซื้อไก่ใครอะไรไงมาบ้างนะครับแล้วเขาจะพัฒนาแบบไหนเนี่ยคือผมรู้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมต้องการมาพูดคุยให้กับพี่น้องชาวไก่ชนได้รู้แนวทางการพัฒนาเพราะว่าวันนี้ผมต้องการมาแบ่งสายพันธุ์ปฏิวัติฟาร์มอยู่แล้วนะครับต้องการแบ่งไปพัฒนานะครับใครชอบไก่เตะใส่นะครับเตะเยอะนะแล้วก็แผลเนี่ยเขาเรียกว่าแผลตีเต้าแผลยาซอกแผลตีเต้าเนี่ยนะครับรอติดตามปฏิวัติฟาร์มได้เลย
3: แผลตีซอก
2: แผลตีเต้าแผลยาซอกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่ผิดหวังนะครับแล้วแผลเนี่ยมันเป็นแผลที่แก้ยากมือน้ำเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าแก้ไม่ได้อะมันคือมันเป็นแผลประคองอย่างเดียว
3: ผมนะครับไม่มี
2: ไม่มีให้แก้ได
3: ้ยังไม่มี
2: มันแผลประคองอย่างเดียวอ่ะ
3: แต่อีกหน่อยคงแก้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี
2: นะครับ
3: คนไทยเก่งอยู่ครับ
2: เดี๋ยวเขาก็แก้ไปเรื่อย
3: ๆไม่เดี๋ยวคนไทยเดี๋ยวเขาก็แก้ได้คร
2: ับนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟุ๊กมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมมาพูดคุยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
5: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: Follow the Games

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: Follow the games

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: Follow the games

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ Follow the Games
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 20:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปแล้วก็เดี๋ยวจะมีมิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลตามมาสมทบนะครับณเวลานี้ครับก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่20:00ทำการแข่งขันกันอยู่1คู่นะครับเป็นคู่ระหว่างเอเวอร์ตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เองครับไทลิจอร์ดครับก็ทำประตูตีเสมอให้กับเอเวอร์ตันได้นะครับตามตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น1-1ครึ่งแรกของคู่นี้ครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอ0-0พอมาเริ่มครึ่งหลังเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับไรอันเอมโมโมครับกระชากจากทางฝั่งปีกขวาตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงดื้อเลยลูกโค้งเสียบเสาไกลเข้าไปนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำไปก่อน1-0แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เองครับที่เป็นลูกตีเสมอ1-1จากทางไทลิกจอร์ดนะครับเป็นคนยิงตีเสมอให้กับทางเอเวอร์ตันได้สำหรับคู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าโหมโรงก่อนที่เดี๋ยวในคู่ดึกของค่ำคืนนี้ครับในเวลา 20:30 จะเป็นลอนดอนดาร์บี้ครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเชลซีนะครับจะได้ไปเยือนอาร์เซนอลนะที่เอมิเรียสสเตเดียมนะครับสำหรับลูกยิงของไทลิกจอร์ดนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหยิงผีจับยัดเลยก็ว่าได้นะได้บอลทางกราบขวาครับแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าในกรอบเขตโทษแล้วก็ซัดตามเป็นจังหวะเนี่ยครับเลี้ยงลุยฝ่ามาแล้วบอลโอ้โหจังหวะแนวรับของแมนยูครับสกัดไปกระชอกมาเข้าทางปืนเป็นทางลิซันโดมาร์ติเนสครับจับบอลจังหวะแรกแล้วมันก็ฉอกก็เรียบร้อยเลยครับทางเอเวอร์ตันก็จ่ายมาไทลิกจอร์ดแต่งบอลเข้าเขตโทษซัดด้วยขวาเสียบมุมแคบเข้าไปตามตีเสมอเป็น1-1ครับสำหรับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันส่วนฟุตบอลลีกอื่นนะครับก็มีบุนเดสลีกาเยอรมันครับกำลังจะเข้าสู่นาทีที่60ฮัมบูร์กครับตามหลังไมล์0-3ช่วง5นาทีสุดท้ายของลีกเอิงฝรั่งเศสครับทัวร์ตามหลังสตาร์บุกเป็น1-4นะครับแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับจากเบนจามินเซฟโกยิงได้ในนาทีที่88ครับเอาครับประตูแรกของฤดูกาลนี้กับเจ้าหนุ่มเบนจามินมาแล้วครับศูนย์หน้าชาวสโลเวเนียตัวความหวังของเด็กผีในยุคนี้เลยครับจากจังหวะนี้ครับไหลมาแล้วลูกชอครับเปิดคลอสไปตรงกลางแล้วก็เบนจามินเซสโกครับเทคตัวขึ้นหม่งได้สูงกว่าแนวรับของทางเอเวอร์ตันครับทั้งเจมส์ทาคอฟสกี้แล้วก็ไบรอันเบนเวตครับยืนประกบห่างกันหมดเลยครับโอ้โหทางเบนเวตเนี่ยถอยลงมายืนหน้าปากประตูส่วนทาคอฟสกี้เนี่ยตามประกบห่างไปหน่อยครับมิโคเลนโก้ก็ยืนอยู่ข้างหลังครับไม่คิดว่าจะมาถึงเซสโก้หรือเปล่าครับเนี่ยเรียบร้อยเลยครับแนวรับเอเวอร์ตันโดนอีกแล้วครับ
3: มาแล้วมาแล้ว
2: มาพร้อมประตูเลยมิสเตอร์จังนะ
3: แมนยู
2: 2-1 ไงแล้วไงอ่ะ
3: ใครยิงอะไรยังไง
2: เอโบโมนาทีที่46เซสโกนาทีที่88
3: โอ้โหได้ลงเหรอครับวันนี้เบนจามินเซสโก
2: ก็ลงเป็นตัวสำรองแทนมาเทอุสคุนย่าส่วนมาคาร์ลฟอร์ดนี่โดนเปลี่ยนตัวในนาทีที่70 กับทางแพทริกดอกูก็ลงมาพร้อมกันเลยนะทั้งเซสโกแล้วก็ดอกูนะครับ
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้แรดฟอร์ด70นาทีในสนาม
2: ไม่มีจังหวะได้ดูดิเมื่อสักครู่ติดธุระอยู่
3: มาพร้อมกับประตูเลยครับฝนตกวันนี้เบนจามินเซโก้ตัวโจ๊กเกอร์อีกแล้วนะตัวสำรองชอบลงมาสำรองแล้วก็มายิงเอเวอร์ตันป
2: ี
3: ที่แล้วก็ยิงเอเวอร์ตันใช่ไหมฮะ
2: เหรอขึ้นใช้ตัวมอง
3: ที่ผมยังจำได้เลยครับใครครับว่าไอ้จังหวะเคาน์เตอร์แท็กที่มันสปีดแข่งกันไปอ่ะควบที่มันวิ่งแข่งกันไปอ่ะที่เอมโบโมไหลมาใช่ไหม
2: เป็นประตูชัย
3: ไอ้ลูกนั้นน่ะเอเวอร์ตันไม่ยิงเอเวอร์ตันใช่ไหม
2: ในวันที่มาเยือนเอเวอร์ตันเนี่ยแหละ23กุมภานะครับช่วงท้ายฤดูกาลเป็นประตูชัยให้แมนยูบุกมาชนะเอเวอร์ตันที่สนามนี้เนี่ยแหละ
3: ที่สปีดหนีกองหลังเอเวอร์ตันไล่กวดตามไม่ทันเลยครับเจ้าว่ามันวิ่งเร็วมากเลยนะจากแดนตัวเองอ่ะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปรอรับบอลจังหวะไหลมาแล้วยิงเข้าไปจุดจดจ่อ
2: ทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง5นาทีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเอามัสลาวีลงมาแทนลุคชอก็น่าจะมีการขยับสับเปลี่ยนเอาทางไอ้เจ้าดิโก้ดาโลมายืนซ้ายหรืออ๋อดิโก้ดาโลโดนเปลี่ยนออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเลเน่ยูโรลงมาแทนแล้วก็เปลี่ยนเอาคอบี้ไมนูออกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะแล้วเป็นอันเดซันโตสในการที่ลงมาแทนอ๋อมัสลาวีมายืนเป็นแบ็กซ้ายแทนลุคชอตามตำแหน่งเลยทด5นาทีครับเอเวอร์ตันตามหลังแมนยูอยู่1ประตูต่อ2โอ้โหแล้วกำลังสรรเสริญเบนจามินเซสโก้ไม่ทันไรครับสตาร์บุกได้ประตูที่5บุกนำทัวร์5ประตูตอน1ทำบุกยังคงตามหลังมาย0ประตูต่อ3เกาโชเซียลูกท้ายเกมครับโฟซิโอเน่นำเวเนเซีย3ประตูต่อ2ปาม่าเสมอกับมอนซ่า1ประตูต่อ1แล้วก็สำหรับลาลิก้าสเปนเริ่มเกมมาได้30กว่านาทีวาเลนเซียตามหลังบาร์เซโลนา0ประตูต่อ2ครับลามินยามาลเปิดกรองลูกที่2เป็นเฟอร์มินโลเปสและเหนือสิ่งอื่นใดครับแอนโทนีกอร์ดอนแอสซิสต์อีกแล้ว
3: พ่อหนุ่มอังกฤษ
2: ยังไม่สามารถทำประตูกับทีมใหม่ได้นะครับแต่ว่านับเวลานี้เนี่ยลงเล่นในลาลิก้าสเปนไป3นัดด้วยกัน3แอสซิสต์ไปแล้วครับสำหรับแอนโทนีกอร์ดอน
3: ครับไม่ได้ดูเหมือนกันนะไม่เคยดูแล้วฟอร์มเป็นยังไงบ้างกอร์ดอนกับบาร์ซ่า
2: ดูดีนะดูดีถ้าเทียบกับแรดฟอร์ดแล้วผมว่าแอนโทนีกอร์ดอนสตาร์ทได้ดีกว่าแรดฟอร์ด
3: เก่งมันก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่อยากจะดูว่าความกลมกลืนไปเล่นกับพวกเปดรีไปต่อบอลกับ
2: ไม่เคอะเขินไม่เคอะเขินเลย
3: กลมกล่อมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันสไตล์สเปนกับอังกฤษผู้ดีอังกฤษแข็งๆทื่อๆไม่เคยเกิดเลย
2: คือต้องบอกว่าไม่ได้ว่าแบบโอ้โหเปี้ยงป้างแบบเนม่าแบบเมสซี่แบบอะไรขนาดนั้นนะ
3: ใช่ไงมันไม่คือมันเป็นอังกฤษไงนักเตะอังกฤษก็จะมีความแข็งๆกระด้าง
2: อันนี้ไม่แข็งอันนี้ไม่แข็งเลยอันนี้คือไปกับบอลได้ดีเลยดูดีจนหน้าตั้งคำถามว่าไม่เป็นพึ่งย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าจริงเหรอวะนึกออกไหม
3: แสดงว่าโอเคแล้วขย่ากลมกล่อมกันเป็นเนื้อเดียวกัน
2: แล้ว
3: แต่แรดฟอร์ดมันยังมีกระด้างกระเดือกกระเดืองไงไม่รู้นะเล่นกระดอกกระเด็ก
2: แรดฟอร์ดมันยังมีบางจังหวะที่ดูแข็งๆหน่อยแต่
3: มันยังมีความเป็นนักเตะอังกฤษเหมือนเล่นแมนยูอะกระดอกกระแดกไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกับพวกเปดีพวกอะไรนั่นแหละ
2: คือ
3: แอ
2: นโทนีกอร์ดอน
3: โอโม่อะไร
2: สตาร์ทตัวจริง3นัดติดต่อกันในลาลิก้าสเปนเลยนะครับ
3: ทีมงานไม่ต้องมองก็คงแบบเห็นฟอร์มนั้นจากนิวคาสเซิลแล้วก็คงแบ
4: ได้เอามา
2: ผ
4: เล่นกับ
2: ผ
4: ที
2: ม
4: ม
2: ว
4: ได
2: ่า
4: ้
2: พอมีโปรไฟล์ตำแหน่งตัวรุกทางด้านซ้ายมาวางบนโต๊ะแล้วเนี่ยผมว่าฮันซี่ฟริกก็น่าจะเล็งไอ้หนุ่มกอร์ดอนเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆอยู่แล้วแหละเลยพร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงอ่ะไม่มีข่าวกับตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนเลยนะว่าจะเอาใครอะไรยังไงคือมาถึงปุ๊บก็จิ้มกอร์ดอนแล้วก็กอร์ดอนก็ย้ายไปเลยอ่ะน่าจะทำการบ้านเกี่ยวกับกอร์ดอนมาได้ระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะสำหรับทางสตาร์ฟแมวมองกับทางฮันซี่ฟริก
4: ครับ
2: เขาได้รับฉายาจากแฟนบอลบาร์ซ่าแล้วนะ
4: นะสายยาอะไรครับ
2: King of Assist
4: อ๋อเยอะ
2: เพราะว่านัดก่อนหน้านี้แอนโทนีกอร์ดอนแอสซิสต์ไป2 ประตูในนัดที่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยในนัดที่เอาชนะใครมาได้รู้สึกว่าจะเป็นนัดแรกเลยมั้งที่ถล่มไป5-0หรือยังไงใช่นัดที่ถล่มเอลเช่ไป5-0แล้วเขาแอสซิสต์ไป2 ประตูแล้วก็เป็นนัดนี้แหละที่แบบเล่นได้ไหลลื่นแบบเฮ้ยมันเพิ่งย้ายมาจริงเหรอวะนะแอสซิสต์แบบโอ้โหก็คือว่าจากด้านซ้ายใช่ไหมเขาเลี้ยงลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษเลี้ยง
4: เอ
2: จ
4: ้า
2: ี้ไป
4: แล้ว
2: แล้วยังไง
4: เอเวอร์ตันครับ
2: นี่ไง90+6เอเวอร์ตันตามตีเสมอแมนยูเป็น2-2จากแอชลีย์มิดแลนด์ไนน์ครับอดีตเด็กดาวรุ่งของอาร์เซนอลที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับเอเวอร์ตันในฤดูกาลนี้
4: อ
2: โอ
4: ื
2: ้โอ้เอาสิก็ลงมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แทนเจมส์การ์ดเนอร์นะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งหลังนั่นเองนะเรียบร้อยเพราะว่าทดเวลาบาดเจ็บใน5 นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยทดมาเกิน5 นาทีแล้วเข้าสู่นาทีที่ 7แล้วด้วยโอ้โหแล้วโดนใครยิงไม่โดนนะโดนเด็กเก่าอาร์เซนอลยิงด้วยนะครับแอชลีย์มิดแลนด์ไนน์จังหวะยิงเป็นไงมั่ง

0: สองช่วงช่วงเย็นรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงหัวค่ำปล่อยปล่อยจบเกมแล้วครับเอเวอร์ตันเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-2นะครับแมนยูขึ้นนำก่อน2รอบเลยรอบแรกจากบ้านโบโมนาทีที่46เอเวอร์ตันมาตามตีเสมอได้จากทางไทริกจอร์ดนะครับแล้วก็แมนยูก็ขึ้นนำก่อนอีกครั้งหนึ่งเป็น2-1จากทางเบนจามินเซสโกในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับก็นาทีที่88ทำท่าว่า3แต้มอยู่ในมืออยู่แล้วครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด90+6ครับแอชลีย์มิดแลนด์9ยิงตีเสมอให้กับเอเวอร์ตันต้นสังกัดใหม่ของเจ้าตัวด้วยนะครับตามตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2-2แล้วก็จบเกมครับแบ่งกันไปคนละแต้มนั่นเท่ากับว่าโอ้ฤดูกาลนี้เอเวอร์ตันยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ
1: โก
0: ส่
1: ง
0: วนแ
1: ต
0: ม
1: าน
0: เชส
1: ตา
0: เตอร์
1: ที่สุดท้าย
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับเปิดหัวแพ้ฮัลล์นัดที่2ชนะอีฟสวิททาวน์แล้วก็มานัดนี้ครับเสมอกับเอเวอร์ตันในขณะที่เอเวอร์ตันก็ชนะ1เสมอ2ครับแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้าในเวลา16:30ก็จะเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมนะครับจะพบกับเชลซีนั่นเองประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเบรกนี้นะเดี๋ยวเราต้องพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยเกี่ยวกับคู่ดาร์บี้แมตช์ลอนดอนกันครับ
1: ครับ
2: Follow the games
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่า

0: สมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรในระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการและการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กทม.จึงมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและการพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันพร้อมติดตามสถานะและตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์ม Traffic Fondo เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งจังหวัดนราธิวาสติดตามคุณภาพน้ำคลองยะกังหลังประชาชนพบคราบสิ่งสกปรกลอยน้ำพร้อมเร่งตรวจ6จุดส่งตัวอย่างหาสาเหตุ
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการด่วนให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองยะกังอำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาชมการแข่งขันเรือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าพบคราบสีเหลืองลอยน้ำบริเวณตลาดน้ำยะกังล่าสุดนางวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น2ช่วงเวลารวม6จุดตั้งแต่ท้ายโรงงานยางไปจนถึงสะพานหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ DO และค่าความเป็นกรดด่าง PH ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบค่าแอมโมเนียไนโตรเจนช่วง 3-5 ppm ใน4จุดพร้อมคราบลอยน้ำลักษณะคล้ายสาหร่ายสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากปรากฏการสาหร่ายสะพรั่งจากการสะสมของน้ำเสียหรือปุ๋ยการเกษตรขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างน้ำให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขได้ตรงจุดสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองนายาติเยอัลฟอกาและเมืองอาหรับซาลิมในเขตนาบาติเยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก20รายโดยส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 เช้าถึง 7:00 ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: Follow the games.
1: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the game ในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวในเวลา 20:30 ก็จะมี London Derby อีก1คู่นะครับประเดิมฤดูกาลนี้ของการพบกันระหว่าง Arsenal กับ Chelsea สำหรับทาง11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนี่ก็อาร์เซนอลนี่ก็เดิมๆนะต้องใช้คำนี้จริงๆนะครับมีหน้าใหม่มาแค่2คนเท่านั้นเองมาในระบบ 4-2-3-1 ครับสำหรับอาร์เซนอลผู้สาบตูเป็นดาวิดลาย่า4แผงหลังครับทางขวาเบนไวท์ทางซ้ายคาราฟิโอลี่ผู้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็ตัวใหม่อย่างเอสลีย์คอนซาจับคู่กับกาเบรียลมาคาเยสสองมิดฟิลด์ตรงกลางใช้เป็นดีแคนไลท์กับทางลุยส์เคลลี่นะครับแล้วก็สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับซาก้าทางขวาโซลิดทางซ้ายโอเดกาดเป็นจอมทัพนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็หน้าเป้ายังคงใช้เป็นไคฮาวเวส่วนเชลซีทีมเยือนมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูครับเอมี่มาร์ติเนสเป็นตัวจริงนัดที่2ติดต่อกันเลย3เซ็นเตอร์แบ็กครับมีโฟฟาน่าอาเชมปงแล้วก็ลาคล็อกสี่มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยจาเรลฮาโต้นะครับเล่นเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายด้านขวานี่เป็นเนโต้แล้วก็คู่มิดฟิลด์ลิสเกมจับคู่กับเลโมลาเวียสองมิดฟิลด์ตัวลุกก็เป็นทางมอร์แกนโรเจอร์กับทางโคพาเมอร์แล้วก็หน้าเป้าครับเป็นเจ้าเปรโด
7: ครับ
1: สำรองของอาร์เซนอลนะครับมีเกป้ามีบูโน่กิมาไลส์นะครับมีทางเจ้าหนุ่มแม็กดาวนี่แม็กดาวแมนนะครับแล้วก็มีเอเบเรชีเอเซ่วิกตอร์ยูเคเลสมีฮินชาปี้ มีโนนี่บาโดเอนิเก้นะครับแล้วก็สองมิดฟิลด์สเปนอย่างมิเกลเมลิโน่แล้วก็ซูบีเมนดี
6: ้
1: ส่วนของทางเชลซีครับมีตัวนี้นี่เป็นมิดฟิลด์นะวาเลนตินบาโก้นะครับมิดฟิลด์วัย22ปีชาวอาร์เจนตินาที่เพิ่งย้ายมาแล้วก็มีทางชาวาเลียนะครับเป๊ปชาวาเลียแนวรับชาวสเปนที่เพิ่งย้ายมาจากทางลาโยบาเยกันโนแล้วก็รวมไปถึงมีเลวิโควิลนะครับมีเอสเตวัลมีเจมี่คิตเทนมีทางมาโลกุสโตมีเพนเดอร์เซนมีเพนเดอร์นะครับมีเพนเดอร์เป็นผู้สับตัวสำรองแล้วก็มีทางเควนด้านี่ก็เพิ่งจะย้ายมารวมไปถึงแดนนี่เวลเบคด้วยจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่เพิ่งย้ายมาก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงมอยเซสไคเซโดมีปัญหาการบาดเจ็บมาในนัดล่าสุดที่ลงเล่นนั่นเองนะ
6: ครับ
1: เอาไงว่ามาเลย
6: ก็ยังชอบความเดิมๆนะชอบเครื่องเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆมากกว่าถ้าให้ตอบเร็วๆตอบไวๆโดยไม่ต้องคิดอะไรนะก็นั่นแหละครับเหมือนที่บอกว่าชอบความเดิมความลงตัวเหมือนเชลซีมันก็จะอย่างเงี้ยนะเหมือนฉายาของเขาคืออะไรนะเมื่อก่อนนะสมัยโรมัน
1: สิงโตน้ำเงินคลามเหรอหรืออะไร
6: สมัยอับบาเจ้าบุญทุ่มหรืออะไรอ่ะเสียโรมัน
1: อ
6: ่ะใช่ไหมที่ใช้เงินแบบซื้อล็อกบาร์ล็อกเบนอะไรเงี้ยเหมือนตัวจะดีไหมเหมือนแบบชอบซื้อตัวดีๆอย่างได้มาร์ติเนสได้อะไรมาแต่ความแบบแต่ละตัวดีๆแต่มันก็ซื้อเยอะใช้เงินซื้อเยอะแต่ว่ามันต่างคนต่างเล่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนปีนี้ก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเหมือนแบบไอ้ตัวที่ตัวเก่าอยู่ก็งงอ่ะไอ้ ใครนะไอ้ทีมชาติอังกฤษโอพาเมอร์เออเนี่ยแหละนะก็ไปดึงมาพอจะเล่นดีๆร่วมกับเอนโซร่วมกับอะไรได้ก็เอนโซก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนต้องทำใหม่ปรับจูนกันใหม่ทุกปีกว่าจะดีก็ท้ายฤดูกาลไปทาราสิงบูก็เอาตัวรอดกระท่อนกระแท่นอยู่อันดับ4อันดับ5อะไรแถวเนี้ยตลอดทุกปีนะครับถ้าเกิดมันเคาะเขย่าได้ลงตัวเนี้ยก็จะน่ากลัวนะพวกโคพาเมอร์เนโต้เปจาวเปโดอะไรพวกเนี้ยแบบเออมันเล่นด้วยกันน้อยเกินไปก็ยังเอียงไปทางอาร์เซนอลแหละครับความเข้าใจในเกมระบบการเล่นอยู่ด้วยกันมานานตัวใหม่
1: อาร์เซนอล
6: ก็ไม่เคอะเขินไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรทำให้แน่นขึ้นด้วยอย่างเซนเตอร์ฮอนซ่านะครับเซนเตอร์แบ็ก
1: อาร์เซนอลสองเกมแรกชนะเกม0 ทั้งคู่นะเกมแรกถล่มโคเวนตี้ไป 3-0 เกมที่2บุกไปชนะแอสตันวิลล่า 1-0 ในขณะที่เชลซีเนี่ย2เกมในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะครับนัดแรกลอนดอนดาร์บี้เหมือนกันบุกไปชนะฟูลแลมมา 3-2 แล้วก็นัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านเราชนะไบรตันไป 4-3 นั่นหมายความว่ายิงไป7ประตูแต่เสียไปถึง5ประตูด้วยกันในขณะที่อาร์เซนอลไม่เสียประตูเลยทั้ง2นัดก็ถือว่าเก็บ6แต้มเต็มได้ทั้งคู่แหละถ้าพูดกันตามตรงนะแต่ว่าเรื่องผลต่างประตูได้เสียจำนวนยิงได้จำนวนเสียประตูเนี่ยเชลซีมีมากกว่าทั้งคู่เลยยิงได้มากกว่าเซนนอนเสียประตูได้มากกว่าเซนนอนนะครับคืนนี้ก็วัดกันที่แนวรับไหมทีมหนึ่งแนวรุกดูดีอีกทีมหนึ่งแนวรับเหนียวปึ๊กเลยสำหรับเซนนอน
6: มองว่าไงนะมองว่าไงรอที่เกมรับเหรอ
1: เออผมคิดว่างั้นนะผมว่าเกมคู่นี้น่าจะวัดกันที่เกมรับแหละคือเชลซีมันดูวูบวาบนะมอร์แกนโรเจอร์โคพาร์เมอร์เจาเปโดเนี่ย3ตัวนี้ดูวูบวาบแล้วก็ยังมีไอตัวปีก ทีเด็ดอย่างเนโต้อีกที่มันเติมเกมรุกได้ดีมากเลยแล้วก็จาก2นัดที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าจาริลฮาโต้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็คซ้ายได้ค่อนข้างดูดีเลยแหละกับการย้ายออกไปของมาร์คคูเอย่าที่ไปอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วก็เลยได้โอกาสลงสนามมากขึ้นสำหรับทางจาริลฮาโต้นะครับแบ็คซ้ายชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะแต่ปัญหาอย่างที่บอกอะเกมรับลงสนามนัดแรกของเอมี่มาร์ติเนสก็โดนไป3ประตูช่วยเซฟหลายจังหวะนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยในนัดที่ชนะไบรตัน 4-3 เนี่ยเอมี่มาร์ติเนสก็เซฟไปหลายลูกอยู่เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกอะคือพอเกมรับมัน มันไม่ลงตัวมันไม่ดีอะเนี่ยก็เซฟไป4ครั้งด้วยกันนะแต่ว่าก็เสียไปถึง3ประตูเหมือนกันนะครับสำหรับเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยเกมรับยังดูไม่ลงตัวน่าจะต้องบิวเกมรับกันอีกเยอะเลยสำหรับเชลซีแต่ว่านอกนั้นนะจาริลฮาโต้เปโดเนโตอะไรพวกนี้คือวิงแบ็คซ้ายขวาเนี่ยทำได้ดีเลยแล้วก็รวมไปถึง3ประสานในแดนหน้าอย่างไอ้โรเจอร์พาวเมอร์เปโดเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูดีนะแต่วันนี้เนี่ยต้องมาดูว่าจะเจาะเกมรับอาร์เซนอลที่เป็นคู่หูคู่ใหม่ก็ว่าได้ระหว่างไอ้เจ้ากาเบรียลมาคาเยสกับคอนซ่าจะเจาะได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกก็2เกมแรกชนะเกม0มาทั้งคู่เลยแต่ว่าอาร์เซนอลพอเจอทีมแข็งๆก็เจาะไม่เข้าเหมือนกันนะอย่างนัดที่แล้วก็เอาชนะวิลล่าไปได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นน่าจะออกมาเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดเลยแหละทั้งอาร์เตต้าทั้งชาบีอลองโซก็เป็นกุนซือสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะสเปนอะแท็กติกจ๋าความไอความเขาเรียกว่าอะไรนะระบบอะฟุตบอลระบบจ๋าๆทั้งคู่เลยก็อาจจะเฉียนๆผมมองอย่างนั้นนะน่าจะไม่ถึงขั้นออกหน้าเสมอผมว่าน่าจะเฉียนแต่ถ้าให้ถามว่าใครดูดีกว่าก็ยังคงมองว่าอาร์เซนอลดูดีกว่า
6: เป็นอาร์เซนอลเฉือน 1-0
1: น่าจะประมาณนั้น
6: ก็เห็นด้วยครับมันไม่ใช่อาร์เซนอลที่เรารู้จักแล้วนะฮะในยุค 90-2000 ที่แบบอองรียิง 4-1 ยิงแบบเล่นบอลรวดเร็วยิงกระจายฟีแลตองรีอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นละยิง4-1-4-2-5-0เลยไม่มีละอาร์เซนอลยุคใหม่ก็คือเน้นผลการแข่งขันเนียบเน้นความเนียบความแบบไม่ได้เล่นสวยงามแล้วอ่ะนะ
1: ก็บอล
6: แฟนอาร์เซนอลอาจจะไม่ชอบแต่ไม่ชอบดูแต่ชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทีมเป็นแชมป์อ่ะก็วิสูจน์แล้วว่าเก็บ 1-0 ไปเรื่อยๆเราไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับในยุคผมเนี่ยที่อะไรนั่นอะไรวะเลยฉะนั้น 1-0 เก็บ3แต้มมันต้องมียิง 4-2 อะไรแบบยิงเยอะๆอองรีเดบยอสมัยนี้มันก็เนี่ยแหละครับทั้งบอลถ้วยบอลลีกเอามาใช้ปรับใช้แล้วก็เน้นผลการแข่งขันละเป็นหลัก
1: พูดถึงคำว่าบอลถ้วยกลางสัปดาห์นี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นบอลยุโรปทั้งคู่นะครับขออภัยเชลซีไม่ได้เล่นแต่อาร์เซนอลน่ะต้องเล่นบอลยุโรปกลางสัปดาห์นี้นะอาร์เซนอลต้องบุกไปเยือนนาโปลีในแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนเชลซีสบายๆไม่ได้ไปเล่นยุโรปกับเขาก
6: ล
1: างสัปดาห์นี้เชลซีก็จะลงเล่นในถ้วยคาราบาวครับนะพบกับลีสยูไนเต็ดก็อาจจะเป็นอาร์เซนอลหนักหน่อยเพราะว่าต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกส่วนเชลซีเนี่ยได้เล่นแค่คาราบาวครับบอลในประเทศนะก็ต้องดูว่าจะมีพวงกับเรื่องแมตช์กลางสัปดาห์มากน้อยขนาดไหนสำหรับคู่นี้
6: ก็นัดแรกอาจจะ
1: ยังไง
6: ไม่ค่อยไปวงมากมั้งไม่มีอะไรก็เป็นนัดแรกไง
1: หมายถึงถ้วยแชมเปี้ยนลีกเหรอแ
6: ต
1: ่บุกไปเยือนนาโปลีเลยนะ
6: นี่ก็นั่นแหละมันยังแบบยังมีแก้ตัวได้อะไรได้หลายหลายนัดนัดต่อไปอะไรเงี้ย
1: อ๋อแล้ว
6: ถ้าถามถึงความพะวงกังวลอะไรไหมก็ยังชิวมากกว่า
1: อีกอย่างหนึ่งสถิติที่อาร์เซนอลทำไว้นะครับแปดนัดในแชมเปี้ยนลีกรอบลีกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยและเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเสียให้กับบาเยิร์นมิวนิกแต่ว่าวันนั้นก็เอาชนะบาเยิร์นมาได้นะถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับอาร์เซนอลในรอบลีกนะครับ8นัดเนี่ยอาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยแล้วก็เสียเพียงแค่ประตูเดียวด้วยส่วนฟุตบอลที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็พรีเมียร์ลีกคู่เปิดหัวค่ำคืนนี้คู่20:00ก็จบด้วยผลเสมอ2-2ระหว่างเอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกแรกจากเอ็มโบโมไทยลีกจอร์จมาตีเสมอเป็น1-1ให้กับเอเวอร์ตันเบนจามินเซสโกขึ้นเทคตัวหม่งเข้าไปให้แมนยูนำ2-1อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยแอชลีย์มิดแลนด์ไนกดด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปตีเสมอเป็น2-2ลีกฝรั่งเศสที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับทัวร์แพ้ให้กับซาบุกไป2-6บุนเดสลีกาเยอรมันที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เช่นกันฮัมบูร์กครับแพ้คาบ้านให้กับไมล์ไป0-5ไมล์นี่ก็ชื่อทีมเขาว่าไมล์05ใช่ไหมวันนี้ก็กดทําบุกไปตามชื่อทีมนะครับ50เงินไปเลยเจ้าโชซิเลียจบไป2คู่ครับฟอร์ซิโอเน่ชนะเวเนเซีย3-2แล้วก็ปาม่าเสมอกับมอนซาไป1-1เอลิเดวิซีคู่หัวค่ำเทลสตาร์เสมอกับคัมบูไป2-2แล้วก็ฮีเลนวีนครับแพ้กับอักมาไป2-3แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเตะไปช่วงเย็นเลย5:15โกรนิงเกนเสมอกับเทเวนเต้ไป2-2
6: ครับ
1: แล้วก็ที่กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ณเวลานี้นะครับสำหรับเอเดวิซีก็มีเอเดโอเดนฮาครับตามหลังฟอร์ตูน่าซีตาสอยู่0-2แล้วก็ลีกเอ็งฝรั่งเศสที่ทำการแข่งขันอยู่นะครับเพิ่งเริ่มเกมมาได้15นาทีองเช่ตามหลังแลมอยู่0-1ส่วนลาลิก้าสเปนบาเลนเซียยังคงตามหลังบาร์ซ่าอยู่0-2ก็ได้จากลามินยามาลแล้วก็เฟอร์มินโลเปสนะครับเดี๋ยวคู่ในช่วงเวลา16:30นี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลพบกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็บุนเดสลีกาเยอรมันคู่16:30เริ่มแล้วครับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตพบกับอัลส์บวกส่วนในเบรกหน้าเวลา17:00ก็จะมีเกาโชซิลาอีก1คู่โบโลญญาพบกับซัสซูโรแล้วก็ในเวลา17:30จะมีลาลิกาสเปน2คู่ด้วยกันนะครับอาราเบสพบกับโอซาซูน่าแล้วก็มาลาก้าพบกับเลบันเต้ส่วนสัญญาณภาพที่เอมิเรตมาแล้วหรือยังผมขอดูหน่อย
6: ไปขอช่องทางดู
1: มาแล้วสัญญาณภาพมาแล้วนะครับที่เอมิเรตสเตเดียม
6: มิเรตนี่ก็ไปบ่อยนะสนามผมไปบ่อยสุดแล้วเอมิเรตสเตเดียมแต่ไม่ทันไฮวิลลี่เสียได้ไม่เดือดซากแล้ว
1: ไปอยู่ที่นั่นตอนปีอะไรนะ
6: 2009
1: 2009เอมิเรตนี่เริ่มใช้เมื่อไหร่
6: เริ่มแล้วผมไม่ทันอ่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แบบผมไปก็เป็นเอมิเรตละ
1: เอมิเรตสเตเดียมเริ่มใช้เมื่อโอ้2006อาร์เซนอลเปลี่ยนมาใช้เอมิเรตสเตเดียมตอนปี2006นะครับ
6: ก็แสดงว่ายังกิ๊บกิ๊บใหม่ๆ
1: ก็3ปีเท่านั้นเอง
6: ใหม่เลย
1: นะ3ปีผมก็น่าเสียดายเหมือนกันนะไปช้าแค่3ปีเท่านั้นเอง
6: เออเมื่อปีนี้ปีอะไรแล้วเนี่ย
1: 2026
6: ก็เกือบ20ปีอ่ะ
1: จะปีอะไรก็แล้วแต่มอร์แกนโรเจอร์ชาร์จไปแล้วครับ 1-0 ให้เชลซีบุกนำอาร์เซนอลตั้งแต่โอ้โหนาทีแรกของเกมเลย
6: โอ้ตายเลยมันเว็บไซต์มันไม่กระดิกเลยนะครับเนี่ย
1: นั่นนั่นเท่ากับว่ามอร์แกนโรเจอร์นี่2ประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้วหรือเปล่าหลังจากย้ายมาจากแอสตันวิลล่าใช่นะครับเขายิงให้กับเชลซีในวันที่ชนะฟูลแลม 3-2 แล้วก็วันนี้นะครับยิงขึ้นนำให้กับเชลซี 1-0 เป็นประตูที่2ของเขาจากจังหวะมงสกัดมาเนี่ยครับแล้วโอ้โหบอลไปตกเท้าบอลแกนโรเจอร์ยิงดีดดีดบอลเสียบมุมเข้าไปเป็น1ประตูต่อ0ให้เชลซีบุกดำปืนใหญ่อาร์เซนอลไปแล้วครับ
6: แน่มาซะเร็วเลยนะครับเนี่ย
1: ขึ้นมาว่าเป็นนาทีที่2นะเมื่อสักครู่ก็กำลังพูดอยู่เลยนะว่าเกมรับอาร์เซนอลเหนียวแน่นมากนะครับ2นัดก่อนหน้านี้ไม่เสียประตูให้ใครเลยวันนี้โอ้โหชาบี้พาลูกทีมมาเจาะอาร์เซนอลได้แล้วครับ117ล้านปอนด์จากแอสตันวิลล่า3นัด2ประตูในพรีเมียร์ลีกเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับทางเชลซีโจทย์ต่อไปของแมตช์นี้ก็คือต้องดูครับว่าเกมรับของเชลซีเนี่ยจะมีเผลอไผเผลอโอ้โดนเสียบล้มลงไปอีกแล้วจะมีเผลอไผเสียประตูให้กับอาร์เซนอลหรือเปล่านะครับ
6: โดนนำเร็วเลยนะครับ
1: ลีกฝรั่งเศสมีสกอร์เพิ่มครับแรงบุกนำองเช่เจ้าบ้านเป็น2ประตูต่อ0ในขณะที่บาร์เซโลน่าขึ้นนำบาเลนเซียเป็น3ประตูต่อ0แล้วก็โอ้โหกัปตันทีมลาฟินญากดเม็ดที่3ให้บาซ่าขึ้นนำบาเลนเซียครับแล้วก็นัดนี้เป็นแอสซิสต์ที่2ของเฟอร์มินโลเปสดาวรุ่งลาบาเซียนี่สุดจริงๆครับ
6: บอลคูกคิกอาร์เซนอลไม่ได้ครับบอลออกหลังไปฝากฟรีคิกนะแล้วโอ้มาร์ติเนสเจ็บด้วยไปโดนอัดชุลมุนกันอยู่อ่ะบริเวณโคนเสาครับเอมี่มาร์ติเนส
1: จังหวะลูกสูตรของอาร์เซนอลครับโปเทนกาเนี่ยเปิดเลียดไปแล้วก็เป็นคาราเฟลลี่ครับวิ่งมาซัดด้วยขวาจังหวะเข้าชาร์จเนี่ยครับโฟฟาน่าก็ไปล้มทับเอมี่โอ้อันตรายครับกาเบรียลมาคาเยสไปเตะแล้วปลายสตั๊ดจิ้มเข้าหน้าของเอมี่มาร์ติเนส
6: ต้องหยุดเหรอครับโดนจริงครับเจ็บจริงฮะ
1: ตัวรอดที่โดนใบเหลืองใบแดงอะไรเลยด้วยครับสำหรับทางเกมเปอร์มาคาเยสบอลอยู่กับมือเอมี่มาร์ติเนสแล้วไปเตะเขาเฉยๆเลยครับโอ้โหเกมเปอร์มาคาเยสโอ้รอดตัวไปครับไม่โดนเหลืองไม่โดนแดงอะไรทั้งสิ้นน้าว่าจังหวะนี้อย่างน้อยๆมันต้องมีสักใบไหม
6: ไม่มีไม่มีไม่ได้ตั้งใจแหละจังหวะจะยิงบอลแหละขามัน follow through ไปโดนนะครับไม่ได้ตั้งใจจะไปเหยียบทำร้ายเหยียบหน้าเหยียบอะไรคือจังหวะแต่ยิงบอลแหละแต แต่ว่ามันไปสุดเอื้อมปลายสตาร์ทโมโลทูไปโดนหน้าเข้าไปก็จังหวะอุบัติเหตุครับก็ป่วยไปฮะ
1: คุณเดสติก้าเยอรมันมีประตูแล้วครับไอทักแฟรงค์เฟิร์ตขึ้นนำอัลส์บวก1ประตูต่อ0นาทีที่6ครับวันนี้ยิงกันเร็ว
6: จังหวะลูกสูตรมันนอนอ่ะถึงนอนถึงสไลด์ในบนพื้นอ่ะแต่จังหวะที่โยนมาแล้วคาบเกี่ยวโกออกมาตัดบอลแล้วก็จังหวะบอลมันลอยโด่งแล้วกองหน้าวิ่งตามไปแล้วก็ไม่ยั้งเท้าจังหวะเข้าไปบวกเนี้ยในจังหวะเนี้ยเราก็น่าจะเป็นใบเหลืองใบแดงนะจังหวะเบรกได้ไม่เบรกนะแต่นี่มันลูกบอลมันพลมุนอยู่ที่พื้นครับพยายามจะแหย่เข้าไปก็รอดไปครับเตะมุมอาร์เซนอลครับซาก้าจะเร่งเอาตีเสมอเร็วหรือเปล่าครับอาร์เซนอลได้ไหมเตะไปเสา2มงชงเข้ามาโอ้โหอ้าวจังหวะนี้ล่วงไปผู้สินเอายังไงครับอ้าวต่อล้ำหน้าโถเสียงลูกหวีดดังขึ้นมาเป็นลูกออฟไซด์ครับจังหวะเปิดเตะมุมแล้วก็จะวิ่งไปเล่นครับซาก้ามาจากมุมทงนั่นแหละครับจะเข้าไปเล่นลูกหม่งชงย้อนกลับมาก็โดนจับออฟไซด์เลยเหมือนมูรินโญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยป้อมจัดไปชาวีอลองโซใส่เสื้อโปโลสีดำแล้วก็การยืนเอาแขนไขว้ด้านหลังอะไรแบบเนี้ยก็มีอยู่ยุคหนึ่งนะแหละมูรินโญ่ใส่ก็จะใส่ชอบใส่เสื้อโปโลดำ
1: ก็แพ้ไปแล้วนะสำหรับเรอัลมาดริดนะครับนัดแรกของฤดูกาลนี้บุกไปไพ่กับเรอัลเบติสเมื่อคู่ค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาคู่ดึกค่ำคืนวันศุกร์นะครับแพ้ไป 1-0 ส่วนคู่แข่งคนสำคัญอย่างบาร์ซ่านี่ก็กำลังจะเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันในลาลิก้าสเปน
6: นิ่มนิ่มฮะนิ่มนิ่มหัวนิ่มนิ่มเลยไม่มีปัญหาใดๆสิ้น
1: ชัยชนะนัดนี้คือนัดที่4นะครับนัดที่4ของฤดูกาลนี้นะ12แต้มเต็มครับบาร์ซ่าในขณะที่มาดริด9แต้มชนะ3แพ้1
6: เดี๋ยวเราต้องดูละครับว่าช่วงเวลาที่เหลือความกิ่งกาดของชาบีอัลโซ่ฮะว่าเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยต้องโดนบทปี้แน่นอนแหละว่าจะเอาตัวรอดเก็บ3แต้มได้ไหมถ้าได้นี่ก็ถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งเลยนะครับชาบีอลองโซ่กับเชลซีนะซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วกับเดเวอร์นะครับ
1: ฟรีคิกระยะแล้วมุมมันช่างเย้ายวนใจให้ยิงเข้าเหลือเกินครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ย
6: ยากฮะเพราะมีมาร์ติเนสอยู่ฮะน่าจะยากครับมาร์ติเนสนี่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยจะเสียประตูกับฟรีคิกอะไรเท่าไหร่นะครับ
1: นั่นแหละแต่ว่าโอ้โหมุมแล้วก็ระยะเนี่ยมันช่างยั่วยวนให้ยิงเหลือเกิน
6: ต้องยิงฮะต้องยิงฮะอ้าวเหยียบเท้าซ้ายด้วยแต่เท้าซ้ายไม่หนีไม่ยิงอ่ะโอ้เท้าซ้ายไม่ยิงแล้วก็แต่ก็ได้ประตูอยู่ดีครับไม่มีปัญหาอะไรฮะแม้เท้าซ้ายโอลิกาจะไม่ยิงครับ แต่เปิดเข้าไปแล้วชุลมุนวุ่นวายกันอยู่สุดท้ายครับคาราฟิโอรี
1: มีเสมอเป็น1ประตูต่อ1แล้วนะครับนาทีที่12ครับริคาร์โดคาราฟิโอรี่ครับยิงให้กับอาร์เซนอลตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้แล้วจากจังหวะฟรีคิกครับเป็นทางดิแคนไลท์นี่แหละครับที่เลือกที่จะเปิดบอลตกกระดอนลงมาพักอกยิงจังหวะแรกแล้วโอ้โหเนี่ยครับมันไปเด้งไปเด้งมาติดเซฟมาติเนสคอนซ่าจิ้มไปก็ไปติดเซฟครับสุดท้ายได้บอลเด้งเสามาเข้าทางคาราเฟลลี่ครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จิ้มเข้าไปจ่อๆครับเป็น1ประตูต่อ1จนได
6: ้
1: เอมี่มาติเนสฮะเบอร์เก้า
6: ไอเชลซีเบอร์เก้าเนี่ยแหละ
1: ตัวเจ้าเปโดโอ้ยแล้วนี่ปัญหากว่าครับ VAR จับออฟไซด์แล้วผู้ตัดสินโชว์จักรแล้วว่าออฟไซด
6: ์โน่คอนซ่าออฟไซด์ครับรอบตัวไปครับไอเบอร์เก้าเจ้าเปโดฮะจากฟรีคิกครับเตะวืดฮะไปเตะแป๊กรุนตะตุ่มอะไรก็ไม่รู้เคลียร์ไม่ขาดแล้วจะมาช่วยสกัดอีกทีก็เตะไปอัดคาราฟิโอรี่ฮะเข้าประตูฮะเดือดด่ามากนะเบอร์เก้าของเชลซีลงไปช่วยเกมรับไม่ถนัดแล้วก็อย่าดีกว่าครับแบบนี
1: ้นัดที่แล้วก็ทำเข้าประตูตัวเองนะสำหรับเจ้าเปโด
6: อ้าวโถไม่รู้มาก่อนเนี่ยเลิกเถอะพี่อยู่ข้างหน้าไปไม่ต้องลงมา
1: แต่ว่าเขาทำได้หนึ่งประตูไงก่อนที่จะมาทำเข้าประตูตัวเอง
6: เออก็พี่ก็อยู่ข้างหน้าไปพี่เก่งทำประตูอ่ะเออช่วยกองหน้าเลยไม่ต้องลงมาวุ่นวายกองหลังมันป่วนกองหน้าทำดีอยู่แล้วเนี่ยเออเตะวืดเสร็จจะมาช่วยเคลียร์ก็ไปโดนขาคาราฟิโอรี่อะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าใบเบอร์9
1: แต่จังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าไม่นับเรื่องล้ำหน้าของคอนซ่านะเอมี่นี่เซฟ2จังหวะแบบว่าโอ้โห
6: แชมป์โลกเลยนะประตูระดับโลกฮะระดับโลก
1: ต้องชมตรงนี้เลยนะว่าตะกี้จริยาแบบจังหวะแรกปุ๊บเด้งขึ้นมาเซฟจังหวะสอง
6: แน่นอนนะแน่นอนนะไม่ง่ายอ่ะที่จะยิงผ่านโกผู้สาวดูคนนี
1: ้และนี่คือสิ่งที่เชลซีควรจะแก้มาตั้งแต่ 2-3 ฤดูกาลก่อนหน้านี้แล้วคือปัญหาผู้สาวดู
6: ครับ
1: เอาแล้วครับจังหวะสวนกลับของอาร์เซนอลไฮฮาแวร์เปิดยอดมาก็โดนมงสกัดมาแถว2ยังได้อยู่มงตั้งมาบูกาโยซาก้าซาก้าไหลมาโอเดการ์ดเปิดพอสมาได้มงเน้นๆก็โอ้โหไม่ผ่านเอมี่มาร์ติเนสครับโอ้แล้วเจ้าเปโดก่อนหน้านี้โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับตั้งแต่นาทีที่14ด้วยนะโอ้เป็นจุดบอดสำหรับเชลซีแล้วครับเจ้าเปโดถ้าดูจากรายชื่อสำรองแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าในมานั่งสำรองก็ยังมีเสือเท่าอย่างแดนนี่เวลเบคนะครับที่เป็นศูนย์หน้าโดยตำแหน่งนะส่วนในทางเจ้าโจวานนี่เควนด้านี่ก็จะเป็นตำแหน่งตัวรุกริมเส้นซะมากกว่านะครับโจวานนี่เฟนด้าเนี่ยดาวรุ่งชาวโปรตุเกสคนนี้นะครับ

0: ก็ล่าสุดผู้ที่เราตามกันอยู่อาร์เซนอลตามหลังเชลซี0ประตูต่อ1จากจังหวะลูกยิงของไอ้เจ้าใครนะบอกแกนโรเจอร์นะครับที่ยิงดีดๆเข้าไปจากนอกกรอบเขตโทษนะเสียบมุมเข้าไป1ประตูต่อ0ลีเดอร์ฝรั่งเศสครับ32นาทีอองเช่ตามหลังแลนอยู่0ประตูต่อ2บุนเดสลีกาเยอรมันครับที่แข่งพร้อมกับพรีเมียร์ลีกนี่แหละแฟรงก์เฟิร์ตตามอัลส์บวก1ประตูต่อ0 66นาทีลาลิก้าสเปนบาเลนเซียยังคงตามหลังบาร์เซโลน่าอยู่0ประตูต่อ3แล้วก็เอเลเดวิซี่นะครับพักครึ่งแรกเอเดโอเดนฮาร์ตามหลังฟอร์ตูน่าซิตาร์อยู่0ประตูต่อ2ครึ่งแรกตีเสมอได้ไหมนอน
1: ก็อาจจะได้เพราะว่าถึงอยู่ฝ่ายเดียวหันไปดูทีไรก็เป็นฝ่ายอาร์เซนอลครอบครองเกมบุกเข้าใส่อยู่ครับ
0: ครับ
1: อาจจะได้แต่ยากหรือได้ครึ่งหลังอะไรเงี้ยเพราะเชลซีก็เน้นรัดกุมเหนียวแน
0: ่
1: น
0: โอ้จังหวะหลุดเข้าไปยิงจอดจ่อของบุกโยซาก้าครับยังไม่ผ่านเซฟเอมี่มาร์ติเนสเฮ้ยของเขาดีจริงว่ะ
1: ดีดีแล้วเอมิโน่มาร์ติเนส
0: โอ้ยิงอัดจ่อจ่อเสาแรกครับกะยิงเสยแสกหน้าเอมี่เลยครับแต่เอมี่ยังพังงาเอามือปัดออกมาได้อีกโอ้โหไม่เสียสมาธิง่ายๆจริงๆครับผู้สามตัวคนนี้ดีกรีแชมป์โลก1สมัย
1: ครับ
0: สุดจริงครับยอมรับเลยเวลาเราเรียกว่าเอมี่มาร์ติเนสใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่จริงๆอ่ะเขามีชื่อเล่นที่เพื่อนๆเรียกกันอยู่นะไอ้พวกเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรวะ
1: ตีบู
0: ใช่ไหมตีบูมาร์ติเนสใช่ไหม
1: เออ
0: มันมาจากไหนไอ้ชื่อตีบูเนี่ย
1: ตีบูมาร์ติเนสใช่ไ
0: หมอ๋อเอลดีบูนะครับถ้าชื่อเต็มเนี่ยคือเอลดีบูฉายาของเขานะ
1: อืม
0: ถ้าเรียกสั้นๆนี่คือดีบู

0: เออ
1: เหนียวหนึบที่สุดแล้วนะทีมชาติในหน้าสองสมัยนี่สองสมัยหลังสุดนี่มีลูกเซฟที่เป็นตำนานต้องมีอ่ะอย่างคราวที่แล้วก็นาทีสุดท้ายที่ฝรั่งเศสหลุดไปยิงที่อ้าขานะครับเซฟไว้ได้ไม่ได้ลูกนั้นนี่ก็ตายฮะสีมองเท่งแล้วก็เมนล่าสุดนี่ก็เกมกับอียิปต์มั้งมีลูกเซฟ
0: ผมรู้แล้วที่มาของคำว่าดีบูฉายาของเอมี่มาร์ติเนสมายังไง
1: ยังไงฮะ
0: สมัยอายุ12ปีเขาลงเล่นให้กับเยาวชนในอาร์เจนตินาแล้วก็เพื่อนๆ เรียกเขาว่าดีบูเพราะว่าสมัยนั้นหน้าเขาตกกระแล้วก็มีผมสีแดงซึ่งมันเป็นเหมือนกับตัวละครการ์ตูนในยุค90ที่ฉายในประเทศอาร์เจนตินานะครับหน้ามันไปเหมือนกับตัวละครในการ์ตูนเรื่องนั้นพวกเพื่อนๆก็เลยเรียกเอมี่มาร์ติเนสตั้งแต่นั้นมาว่าดีบูเขาแสดงว่าจริงๆแล้วก็เป็นฉายามาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันนะคำว่าดีบูเนี่ย
1: LD Blue
0: ปัจจุบันนี่34ปีแล้วนะครับสำหรับเอมี่มาร์ติเนสนะ
1: ครับ
0: คิดว่าจะถึงเท่าไหร่ประมาณ
1: ได้40ได้โกอ่ะไม่มีปัญหาหรอกโกได้อยู่
0: ผ่านมา22นาทีเซฟไปแล้ว5ครั้งครับสำหรับดีบูมาร์ติเนสนะ
1: ไม่ได้วิ่งอะไรโกไม่ได้วิ่งอะไรมากมายถ้าใส่ตายังดีสปริงง้อเท้าดีก็40กว่าเล่นไปเถอะ
0: นี่แค่22นาทีเซฟไป5ครั้งแล้วนะแมตช์นี้สำหรับมาร์ติเนสนะครับแต่คนหนึ่งที่ผมเริ่มหวั่นใจแล้วว่าแบบเฮ้ยเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะในวัยอายุไล่เลี่ยกันด้วยเจ้าเดเกียโอ้ฤดูกาลนี้เดเกียโดนยิงยับเลยอะลงเล่นกับเฟียร์ลินตีน่าคือเห็นฟอร์มการเล่นแล้วแบบเริ่มเอะใจขึ้นมาแล้วว่าแบบหรือว่าเดคีอาจะเริ่มหมดแล้ววะคือนั่งดูฟิออมา2นัดเนี่ยเกิดคำถามขึ้นในใจว่าฟิออกองหลังมันห่วยหรือว่าเดคีอาเริ่มไม่ไหวแล้ววะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่กองหลังฟิออมันห่วงแตกเป็นทุนเดิมด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเดคีอาก็เริ่มมาอยู่เยอะแล้วนะเริ่มชราภาพแล้วสามนัดที่ผ่านมาฟิโอเรนติน่าแพ้รวด3นัดแพ้โรม่า 4-0 แพ้โฟซิโอเน่คาบ้านฟิโอ 3-0 แล้วก็นัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านแพ้กับโตริโดไป1ประตูต่อ2ฤดูกาลนี้หนีตายตกชั้นอีกแล้วแน่ๆเลยนะครับสำหรับฟิออเรนติน่าแล้วก็ฟาบิโอกอสโซน่าจะอยู่ไม่ครบเทอมครับกับการคุมทีมฟิออเรนติน่าถ้ายังฟอร์มอยู่อย่างนี้ก็เผลอๆก็ก่อนปีใหม่ก็น่าจะโดนปลดแล้วล่ะฟาบิโอกอสโซเอาแล้วตีเสมอ 1-1 เลยครับ
1: นั่นไง
0: โอ้
1: แม่ใครฮาแหวนฮะใครฮะ
0: ใครอะฮะ
1: ยิงฮะใครยิง
0: ใครใคร
1: ใครเวอร์29นี่คือใคร ใครที่มาจากเยอรมันใคร
0: ยิงทีมเก่ายิงทีมเก่าของเขาเองนะ
1: นำหน้าเปล่ามีเปล่ามีนะจังหวะให้มาใครฮะยืนอยู่ไม่ลำหน้าครับเกือบขนานเกือบจะแล้วก็ลากตัดเข้ามายัดเสาแรกครับแล้วก็ออกอาการดีใจไม่แคร์ไม่สนทีมเก่าอะตัดมาเข้าซ้ายยิงลอดขาใครอะ
0: ใครอะ
1: เบอร์ห้าใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆใครฮาแวร์ครับ1-1ครับ
0: ก็เป็นทางฟูฟาน่ากับลาคล็อกกันเลยนะครับที่สกัดไม่ได้นะแล้วก็จริงๆลูกยิงเมื่อสักครู่นี้ติดปลายมือเอมี่มาร์ติเนสด้วยแต่ว่าก็เซฟไม่ไหวครับลูกคุณสุดปลายนิ้วตีเสมอเป็น1-1เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทางอาร์เซนอลเจ้าบ้านจากใคร
1: ฮาแวร
0: ์
1: ใครฮาแวร์เอาจนได้ครับจนแล้วจนรอดตาบี้ลองโซ่แม่ขออีกสักแป๊บหนึ่งก็จะ20นาทีไม่ได้ครับหมดทีแรกแต่เดี๋ยวเราก็คงต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะ
0: ครับก็มีการเสริมเกมรับ

0: 8เสียไป6นี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับสำหรับทีมฟุตบอลนะ
1: ครับ
0: ตามกันอีกสักครู่นึงครับก่อนจะไปพักฟังข่าวดูซิว่ารอบนี้ครับเชลซีบุกใส่อาร์เซนอลบ้างจะยังไงโซฟาน่าครับพื้นที่มีเวลามีมองหาเพื่อนให้เข้ากลางแตะแล้วจะพยายามจะวิ่งไปต่อก็โดนมาคาเยเตะเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับเจ้าเบโดครับนี่กาเบรียลไฮเซ่ครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลนะครับเป็นผู้ช่วยของมิเกลอาร์เตต้านะแล้วน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรสำคัญสักเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับ28นาทีโดยประมาณในครึ่งแรกนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามเกมกันต่อครับ
1: ครับFollow the games
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงิน

0: ายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรรมการสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาน
2: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศต่อไปพร้อมมอบโจทย์3ข้อให้สถานศึกษาดำเนินการได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ครอบคลุมนโยบาย5ด้านกำหนดเป้าหมายชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำพันธสัญญากับชุมชนภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทางด้านความปลอดภัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงด้วยกำหนดจัดต่อเนื่องรวม4ภูมิภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะรวมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาด
3: นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS ได้แก่ลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนวสุรัตน์วีระสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์ลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ย้ำผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อและตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อเกษตรกร
4: นางกนกรัตน์ยุคติรัตน์พาณิชย์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณจุดรับซื้อสินค้าเกษตรพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดผู้ประกอบการมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและใช้เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับซื้อโดยเฉพาะการแสดงราคาและการตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อเกษตรกรสำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำปางขณะนี้ข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ30รับซื้อประมาณ6บาทถึง6บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวและมีความชื้นสูงทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคารับซื้ออย่างใกล้ชิดต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
13: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ Follow the games
3: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับพร้อมกับท้ายครึ่งแรกของคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีสกอร์ยังคงเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับเชลซีขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่2จากทางมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้จากไคฮาแวร์ในนาทีที่25
4: ก็ตามนั้นนะ 1-1 ครึ่งหลังนี่ยังไงดีครับ
3: เมื่อสักครู่ตอนพักเบรกอยู่ดีมันก็มีภาพแวบเข้ามาในหัว
4: ฟึบยังไงยังไง
3: เชลซีชนะ 3-1 ไม่รู้ว่าจะได้จริงป่ะนะ
4: เฮ้ยโอ้นิมิตไปเห็นนิมิตอะไรอย่างนั้นนะ
3: ระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ำอยู่ดีมันก็แวบเข้ามาในหัวเอ้ยเชลซีชนะ 3-1 เว้ย
4: เฮ้ยโอ้โห
3: นะส่วนสกอร์ล่าสุดกันสักโอ้ยสกอร์ล่าสุดท้ายครึ่งหลังครับช่วงต่อเวลาทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีบาร์เซโลน่าบุกนำบาเลนเซียเจ้าบ้าน5ประตูต่อ0ครึ่งแรกนำ 2-0 ครับจากลามินยามาลแล้วก็เฟอร์มิโลเปสครึ่งหลังครับลาฟินญ่ามายิงประตูที่3แล้วก็ช่วงท้ายเกมเลยนาทีที่79ครับเปดียิงประตูที่4แล้วก็เป็นทางลามินยามาลครับมายิงประตูที่5ในนาทีที่84 5ประตูต่อ0 4เกมบาร์เซโลน่ากดไป17ประตูเสียไป2ประตู
4: โหดจริง
3: ไม่เกรงใจผู้ใดทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับบาร์เซโลน่านะ
4: โหด
3: ส่วนครับแล้วก็จบเกมแล้วนะบาเลนเซียแพ้กับบาซ่าไป0ประตูต่อ5เอเลเดวิซี่ครับนาทีที่75เอเดโอเดนฮากตามหลังฟอร์ตูน่าซิตัสอยู่1ประตูต่อ3โอ้แล้วจะมีปะทะคานลมเงินครับเบนไวท์กับเลโมลาเวียครับส่วนลาลิขออภัยเป็นเกาโชซิเลียนะครับคู่5ทุ่มโบโลญญาพบกับซัสซูโร่เสมออยู่0ประตูต่อ0เริ่มต้นมา17นาทีลีกเอิงฝรั่งเศสจบครึ่งแรกครับองเช่ตามหลังแลนอยู่1ประตูต่อ2บุนเดสลีกาเยอรมันจบครึ่งแรกแฟรงก์เฟิร์ตนำอัลส์บวก1ประตูต่อ0ส่วนลอนดอนดาร์บี้เสมอกันอยู่1-1ครับทดเวลาบาดเจ็บเข้าสู่นาทีที่3จากทั้งหมด4นาทีแล้วก็สำหรับเดี๋ยวในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีเพิ่มเติมเป็นทางลาลิก้าสเปนครับ2คู่ด้วยกันอาราเบสเจอกับโอซาซูน่าแล้วก็มาลาก้าพบกับเลบันเต้นะครับเป็นคู่ที่ลงทำการแข่งขันในเวลา5ทุ่มครึ่ง
4: ครับ
3: ส่วนคู่ดึกหลังเที่ยงคืนเกาโชซิลาบิ๊กแมชเลยครับ 1:45 ยูเวนตุสพบกับเอซีมิลานคู่นี้นี่ถือว่าน่าดูเลยนะครับลูเบนโมลิมนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะมาคุมมิลานรอบนี้นะครับ ก็ถือว่าทำได้ดีเลยแหละมิลานกับระบบ3-4-2-1ของดูเบนอโมริมในเกาโชซิลิอาฤดูกาลนี้แล้วก็ลาลิก้าสเปนครับในเวลาตี 2นี่ก็จะเป็นเอสปันยอลพบกับเซบีย่าส่วนลีกฝรั่งเศสนะครับจะมีในเวลาตี 1:45เช่นกันจะเป็นโอลิมปิกมาร์เซย์ครับพบกับปารีสเอฟซีคู่ดึกของค่ำคืนนี้ก็มีเด่นเด่นก็3 คู่จาก3 ลีกเท่านั้นเองนะครับส่วนในกลางสัปดาห์นี้นี่ก็คิวของแชมเปี้ยนลีกกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
4: มีอะไรน่าสนใจบ้างฮะนอกจากอาร์เซนอลกับโบรี
3: ก็เริ่มต้นด้วยช่วงวันอังคารนะครับเวลา17:45จะเป็น AEK Athens พบกับลักซ์ลินแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นคลับบูชพบกับแอสตันวิลล่าส่วนรอบดึกนะครับตี 2ของค่ำคืนวันอังคารก็จะมีดอร์ทมุนด์เจอกับวิลล่าเรอัลปอร์โตเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีลีวเจอกับเบติสแล้วก็คู่เด่นของค่ำคืนวันอังคารครับเรอัลมาดริดพบกับอินเตอร์มิลานโจเซ่มูรินโญ่คือตำนานโค้ชของอินเตอร์มิลานด้วยนะในสมัยที่เขาคุมอินเตอร์มิลานเขาก็พาอินเตอร์มิลานได้เทรเบิลแชมป์นะครับได้แชมป์สกูเดโต้เกาโชซิลานั่นเองแล้วก็ได้แชมป์โคปาอิตาเลียรวมไปถึงถ้วยใหญ่สุดครับแชมป์เปี้ยนลีกปีนั้นเขาพาอินเตอร์ได้3 แชมป์เลยในปีเดียวส่วนในค่ำคืนวันพุธครับเวลา17:45เริ่มต้นด้วยบาร์เซโลนาพบกับเฟเยนูดสตุตการ์ดพบกับไวกิ้งนะครับแล้วก็คู่ดึกครับตี 2ของค่ำคืนวันพุธคู่นี้เลยครับลิเวอร์พูลพบกับอาร์เรติโกมาดริดแล้วก็ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะที่อาจารย์จังพูดไปก็คือนาโปลีพบกับอาร์เซนอลแล้วก็มีอีก2 คู่นะครับก็จะเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับสโลวานบราติสลาวาในเวลาตี 2เช่นกันกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับพบกับกาลาตาซารายแล้วก็ในค่ำคืนวันพฤหัสครับคู่17:45นะครับค่ำคืนวันพฤหัสก็จะมีเฟเนบาเช่พบกับโรม่าเอสวีเฮโดเฟนพบกับชักตาโดเน่แล้วก็คู่ดึกค่ำคืนวันพฤหัสในเวลาตี 2ก็จะเป็นไบเยิร์นมิวนิกพบกับโบโดกลิมโคโมพบกับลาปซิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับซาบาบากูแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสลาเวียปาร์คพบกับลองจากฝรั่งเศสนะครับซาบาบากูนี่ก็เป็นทีมจากอาเซอร์ไบยันนะที่ฤดูกาลที่แล้วเขาได้แชมป์ลีกอาเซอร์ไบยันเป็นครั้งแรกของสโมสรเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ของอาเซอร์ไบจานอย่างคาราบักไปได้นะครับได้แชมป์ไปส่วนโคโมก็จะเป็นนัดแรกของประวัติศาสตร์สโมสรเช่นกันที่ได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกจะเปิดบ้านพบกับอาบาลับซิกนะทีมของเชสฟาเบกัสจบครึ่งแรกพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเสมอกับเชลซี1-1นะครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงก่อนแล้วก็มาตีเสมอจากไคฮาแวร์ตนั่นเองเป็นไงดูครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังน่าจะมีประตูกันเพิ่มไหม
4: มีสิตามตรงแล้วนะฮะ
3: ประมาณกี่ลูกดีครึ่งหลัง
4: ก็2 ลูกแล้วกันนะไม่3-1ก็เสมอ2-2
3: สมานฉันท์เงินไปนะสำหรับลอนดอนดาร์บี้นะครับคู่เรียกว่าอะไรดีล่ะประเดิมลอนดอนดาร์บี้นัดแรกของฤดูกาลนี้นะของทั้งสองทีมที่จะต้องมาเจอกันนะครับนัดแรกก็มาเยือนเอมิเรตส์ก่อนที่นัดต่อไปจะบุกไปเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์บ้างนั่นเองคือแต่ว่าไปแล้วก็ผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนยังไม่เคยเห็นข่าวว่าเชลซีจะทำสนามใหม่เลยเหมือนกันนะ
4: ไม่มีวี่แววใช่ไหม
3: เหมือนกับว่าถ้าจำไม่ผิดนะ
4: มันขยายไม่ได้ต่อเติมอะไรก็ไม่ได้สุดแล้ว
3: เหม
4: เ
3: ื
4: น
3: อน
4: าะ
3: เหมือน
4: ตั้งอยู่ในท่ามกลางชุมชน
3: จะไม่เคยเห็นข่าวเลยนะ

0: ก็เหมือนกับคือไม่มีแผนจะทำสนามใหม่หรือเปล่าเหมือนกับว่าจะแค่รีบิวสนามเดิมเท่านั้นเอง
1: ปลูกโยกปลูกหญ้าใหม่
0: คือทำโครงสร้างภายนอกใหม่อ่ะให้มันดูโมเดิร์นทันสมัยเหมือนกับหลายๆสนามปัจจุบันนี้ที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนจะมีโครงครอบอยู่ข้างนอกอ่ะ
1: ปราสาท
0: มันไม่ใช่ปราสาทเด็กมันจะเป็นเหมือนโครงเหล็กครอบๆเหมือนที่เขานิยมกันยุคเนี้ย
1: ก็นั่นแหละเหมือนตึกมันจะมีปราสาทเกาะข้างนอกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรอบสเตเดียมก็จะมีอีกชั้นหนึ่งซึ่งมาครอบ
0: เ
1: โ
0: ห
1: ค
0: ม
1: ร
0: ือน
1: งสร้างอะไรไว้ใช่ไหมประมาณนี้ไหม
0: เนี่ยถ้าดูจากข่าวจาก BBC ก็
1: ก็
0: โอ้แต่
1: เป็
0: นี
1: น
0: ่
1: โครงสร้างตกแต่งกันแหละ
0: เป็นแค่นั่นแหละอย่างที่อาจารย์จังบอกแหละว่ามันเป็นแค่รีวิวภายนอกให้ดูดีขึ้นแล้วก็อาจจะม
1: ป
0: ี
1: รับป
0: ก
1: รุง
0: าร
1: โฉมหน้าเหมือนมา
0: อาจจะมีการ
1: เคลือบโครงสร้างอะไรไว้อีกชั้นหนึ่งก็ว่ากันไปเหมือนตกแต่งได้ก็เลยแหละให้มันดูทันสมัยดูดีขึ้นมาหน่อย
0: แค่ว่ามีข่าวว่าจะทำนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าทางผู้บริหารปัจจุบันอย่างท็อดโบรี่เนี่ยตัดสินใจอย่างไรนะเพราะว่าเหมือนกับว่าตามข้อมูลเนี่ยเขากำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าระหว่างหาพื้นที่ใหม่สร้างสนามบับใหม่เลยโครงการก็ระดับ1,000 ล้านปอนด์อ่ะนะกับรีบิวสแตมฟอร์ดบริดจ์ซึ่งราคามันก็ครึ่งต่อครึ่งอ่ะถ้ารีบิวมันก็ไม่ถึงหลักพันล้านอ่ะแต่ว่าถ้าต้องหาสถานที่ใหม่ทำสนามใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเนี่ยอันนั้นอ่ะหลัก1,000 ล้านปอนด์นะครับณเวลานี้ก็ตามที่เห็นข้อมูลก็คือทางท็อดโบรี่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีรีบิวหรือจะทำใหม่เลยดีนะส่วนพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็โอ้2,000 ล้านเลยนะถ้าเชลซีจะทำสนามใหม่นะครับงบเขาคาดการณ์กันว่า2,000 ล้านปอนด์เลยนะถ้าจะทำสนามใหม่แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับกำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าทำใหม่เลยดีไหมหรือว่าจะแค่ปรับปรุงสแตมฟอร์ดบริดจ์ให้มันดีขึ้นเรื่องโครงสร้างรูปเขาเรียกว่าอะไรรูปลักษณ์ภายนอกให้มันดูโมเดิร์นขึ้นแล้วก็อาจจะมีการขยายจำนวนที่นั่งภายในสนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกแหละบุลเขาเรียกว่าอะไรนะงบประมาณในการใช้เนี่ยลงทุนเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะแล้วระหว่างหลัก100 ล้านกับหลัก1,000 ล้านนะครับก็โอ้ก็ต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันนะเชลซีระหว่างซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็โอ้โหช้อปปิ้งกระจุยเลยเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าจะมารีบิวทำสนามใหม่ก็งบประมาณบานปลายเลยแหละต้องใช้คำนี้เลยส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าก็เตรียมรีบิวโอแทฟฟอร์ดแต่ว่าไม่ได้ว่าหาสถานที่สร้างใหม่นะแต่ว่าคือทำการรีวิวโอแทฟฟอร์ด
1: ก็ให้มันใหม่ขึ้นแหละเรื่องความจุอะไรมันได้เยอะอยู่แล้วแต่จะดูทรุดโทรมไปแค่นั้นเอง
0: แต่ถ้ารีวิวแต่ถ้าทำใหม่เนี่ยก็เห็นว่าสนามความจุหลักแสนคนเลยนะโอแทฟฟอร์ดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือมันเป็นการปรับโครงสร้างโอแทฟฟอร์ดเพิ่มชั้นเพิ่มจำนวนที่นั่งแล้วก็ตกแต่งภายในภายนอกให้มันดูใหม่หมดแต่ว่ายังคงเป็นสถานที่เดิมหรือว่าจะหาสถานที่ใหม่แล้วก็ทำใหม่เลยในอันเนี้ยนะครับแต่ว่าตามข่าวก่อนหน้านี้ที่เห็นกันมาก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละอาจารย์จังก็น่าจะเคยเห็นแล้วมั้งที่มันเป็น เสาแหลมแหลม4-5 เสาอยู่บนไอเนี้ยหลังคาอัศจรรย์น่ะเคยเห็นแล้วป่ะ
1: คุ้นเหมือนผ่าน
0: นั่นน่ะเขาบอกว่าไอสนามอันเนี้ยความจุหลักแสนเลยนะ
1: ๆ
0: ก็ไม่แพ้กับคัมนูไม่แพ้กับเบอร์ดาบิลเลยมั้งถ้าทำใหม่ระดับจุได้หลักแสนนะก็น่าจะพอๆกันกับคัมนูหรือว่าเบอร์นาบิลเลยคัมนูก็90,000 กว่าคนเบอร์นาบิลก็ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขก็ใกล้ๆกันนะหลักหมื่นปลายๆเกือบแสนเหมือนกันเคยไปโอเทฟฟอร์ดแล้วใช่ไหม
1: ใช่นะครับ
0: แล้วถ้าทำสนามใหม่คิดว่าอยากจะไปไหม
1: ก็ไปนะไม่อยากไปอืมอืม
0: อืมนะมาดูกันว่าในอนาคตจังจะได้ไปสนามเก่าแต่แบรนด์ใหม่หรือว่าสนามใหม่กิ๊กเลยนะครับ
1: อืม
0: แต่คิดว่าน่าจะเป็นโครงการอีกหลายปีแหละเพราะว่าณเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีการฟันธงชัดเจนว่าจะเริ่มต้นรีบิวหรือว่าสร้างใหม่อะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทางท่านเซอร์จิมแรดคลิฟนี่ก็เกลือเรียกพี่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะ
1: นะครับ
0: เซฟคอสเซฟไรกระจุยกระจายเลยเหมือนกันแต่ความด้วยความที่เขาบริหารทีมอย่างเงี้ยมันสิ่งที่มันชัดเจนเลยก็คือว่าตัวเลขผลกำไรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันดีขึ้นนะมันกลับมาดูดีขึ้นมีแนวโน้มทิศทางที่จะสามารถทำให้สโมสรกลับมาอยู่ในสถานะการเงินที่มันดีขึ้นกว่าช่วงที่กระท่อนกระแท่นไปหน่อยหนึ่งช่วงหลังจากโควิดมานะครับ
1: อืม
0: บาสเป็นยังไงบ้าง
1: บาสก็ยังวงการบาสนี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จัมโมแรนก็ย้ายไปพอร์ตแลนด์อะไรเงี้ยแล้วก็เตร
0: จ
1: ียม
0: ้า
1: ตัวใกล้ละเดือนหน้า
0: วันที่4 เดือน 10นะครับ4 ตุลาเดือนหน้า
1: อืม
0: 6 โมงเช้าโตโรนโตแรปเตอร์พบกับไมอามี่ฮีทคู่แรกคู่เดียวเลยสำหรับ6 โมงเช้าวันที่4 ตุลาคม
1: ก็เดี๋
0: แ
1: ย
0: ล
1: ว
0: ้
1: ค
0: ว
1: ่อยว่ากันใกล้ๆฮะอีกเดืออ น
0: ื
1: หนึ่
0: ม
1: งนี่วันที่อะไรเองก็เพิ่งจะวันที่อะไรห้าหกเดือนเก้านู่นอ่ะ
0: ออ
1: ี
0: ื
1: ก
0: ม
1: เดือนนึงอ่ะ
0: นะแล้วก็คู่ที่สองในเวลาเดียวกันเลย6 โมงเช้าของวันที่5 ตุลา
1: อ
0: แอ
1: ื
0: ลเ
1: ม
0: อคิปเปอร์เจอกับโกลเด้นสเตทนะโหโกลเด้นสเตทเหลือใครบ้างวันเนี้ยนอกจากไอ้เจ้าอะไรนะเคอรี่
1: ก็มีเหมือนเดิมครับเดมันกีก็พวกอะไรอ่ะตัวเดิมๆมาก็อยู่เพียบอ่ะครับเดมอนมีบัตเลอร์โปทินกี้เคอรี่
0: หมดแล้วไหมวอริเออร์
1: ก็หมดแล้วก็
0: ต้อง
1: ไม่ได้ลุ้น
0: ถึ
1: อง ะไรนะผมว่าก็ลุ้นสถิติส่วน
0: ถึ
1: ต
0: ง
1: ัวของเคอร์รี่อะครับที่ชุดสามไปเรื่อย
0: ถึงคราวที่ต้องรีบิวทีมชุดใหญ่แล้วหรือยังสำหรับ
1: ถึง
0: โ
1: แ
0: ก
1: ล้
0: ล
1: ว
0: เด้น
1: มั
0: ส
1: น
0: เต
1: ถึง
0: ท
1: ตั้งนานแล้วผมว่านะ
0: อืมเพราะอย่างไอ้จิมมี่บัตเลอร์นี่ก็30กลางๆแล้วใช่ไหม
1: ได้3536ทุกค
0: อ
1: น
0: ื
1: เล
0: ม
1: ย
0: นะในขณะที่ทีมอื่นๆเขาก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุ20ต้นๆถึง20 กลางๆเป็นแกนหลักของทีมกันแล้วนะครับอืมนะโกลเด้นสเตทนี่ก็ยังโอสคูลใช้บรรดาตัวเก๋าอยู่เหมือนเดิมอัลสบวกตามตีเสมอแฟรงก์เฟิร์ตเป็น1-1นะครับตามตีเสมอได้ในนาทีที่46แล้วก็นาทีที่47ขึ้นนำเป็น2-1นาทีเดียวยิง2เริ่มเกมครึ่งหลังมาเพียงแค่2 นาทีครับอัลส์บวกได้2ติดต่อกันอะไรวะเนี่ยประตูแรกนะครับได้จากอาริจอนอิบราฮิโมวิชครับศูนย์หน้าดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันนะที่อัลส์บวกเพิ่งจะยืมมาจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับวันนี้ก็ทำประตูแรกกับสโมสรใหม่ได้แล้วนะสำหรับทางอาริจอนอิบราฮิโมวิชนะครับ
1: ครับ
0: คนนี้เนี่ยส่วนตัวผมว่าน่าสนใจเลยแหละศูนย์หน้าดาวรุ่งวัย20 ปีชาวเยอรมันนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่เจอร์เก้นครอปจะเรียกไปติดทีมชาติหรือเปล่านะต้องดูว่าฤดูกาลนี้เนี่ยโดนปล่อยยืมมาอยู่กับอัลส์บวกแล้วจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับไอ้เจ้าอิบราฮิโมวิชนะแล้วก็ประตูที่2ได้จากทางเฟลเฮอร์เลอร์นะครับให้อัลส์บวก2 นาทีเริ่มการแข่งขันในครึ่งหลังมาได้2บุกนำเจ้าบ้านแฟรงก์เฟิร์ต2-1ในขณะที่เกาโชซิลาครับโบโลญ่าตามหลังซาซูโอโล่0-1เอเลเดวิซี่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังเอโดเดนฮากได้ประตูที่2ตามฟอร์ตูน่าซิตาร์ทีมเยือนมาเป็น2-3ลาลิก้าสเปน2 คู่เริ่มแล้วครับอาราเบสกับโอซาซูน่าเสมอกันอยู่0-0ในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับมาลาก้าผ่านมา7 นาทีได้จุดโทษครับลุ้นได้ประตูขึ้นนำเลบันเต้ตั้งแต่นาทีที่7เลยครับแล้วก็ลีกฝรั่งเศส62 นาทีผ่านองเช่ยังคงตามหลังแลนอยู่1-2ส่วนคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซียังไม่ลงมาทำการแข่งขันในครึ่งหลังนะครับยังคงพักเบรกอยู่
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้คู่ระหว่างมาลาก้ากับเลบันเต้ก็กำลังตรวจเช็คจุดโทษกันอยู่ครับว่าได้ชัวร์เปล่าแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเกาโชซิลาเนี่ยถือว่าน่าดูเลยนะคู่ระหว
1: ค
0: ่า
1: ู่
0: ง
1: บิ๊กแมตช์นะว่าไงอ่ะมิลานยูเว่
0: ยูเว่ในบ้านเจอกับมิลานนะคู่นี้เ
1: ใน
0: ี่ย
1: ฐ
0: ผ
1: าม นะ
0: ว่า
1: ที่เป็
0: น
1: น
0: ่า
1: เซียนกัมโช
0: โอ้เซียนเหลี่ยมไหนเนี่ยผมว่าค่อนข้างสูสีเลยแหละเพราะว่าลูชาโนสปาเลตติก็เป็นสายโอ้โหโค้ชเก๋าของอิตาลีอ่ะนะแล้วก็ฤดูกาลนี้ถือว่ายูเวนตุสทำผลงานได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับ2 นัดเนี่ยชนะมา2 นัดรวดเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยิงเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: นัดแรกก็บุกไปชนะฟอร์ซิโอเน่มา1-0นัดที่2ก็เล่นในบ้านชนะปาม่ามา2-0นะครับคือเกมรับดูดีเกมรุกตื้อๆไปหน่อยในขณะที่เอซิมิลานนี่ก็ใกล้เคียงกันนัดแรกบุกไปชนะโตริโน่ไปได้2-1แล้วก็นัดที่2นะครับเล่นในบ้านชนะเวเนเซียไปได้2-0ก็น่าจะสนุกนะคืนนี้ยูเว่กับมิลานนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่โอ้โหน่าจะตึงอยู่พอสมควรแหละเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็สไตล์อิตาเลียนจ๋าเลยสปาเลตตินะเหนียวแน่นหนึบอีกฝั่งหนึ่งก็บอลระบบสไตล์โปรตุเกสเลยของรูเบนอโมริมคู่นี้น่าจะต้องดูเลยครับว่าแท็กติกของทางฝั่งไหนจะลงตัวมากกว่ากัน แล้วก็ถ้าดูจากตัวผู้เล่นนะผมว่าไม่ได้ต่างกันมากด้วยเดี๋ยวทางยูเวนตุสก็อ่ะวิคาริโอที่ยืมมาจากสเปอร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับสี่แผงหลังก็คาลูลูที่ย้ายมาจากเอซีมิลานเนี่ยแหละมาอยู่กับยูเวนตุสมีลูคูมี่กองหลังที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะครับมีเบรเม่กองหลังบาซิเลียนแล้วก็มีเซลิกครับที่เพิ่งย้ายมาเหมือนกันเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายแดนกลางเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยดักลาสลุยจับคู่กับทางโลคาเตลลี่นะครับก็เป็นกองกลางตัวทักษะสูงทั้งคู่แหละนะ
1: ครับ
0: ส่วนโอ้สำหรับยูเว่เนี่ยเขาเสียทางไอ้เจ้าคีแนนยิลดิสจากปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็วินสตันแมคเคนนี่นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นกันแล้วก็เคปเป้นตูรามนะลูกชายคนรองของไอ้เจ้าลิลยงตูรามก็มีปัญหาการบาดเจ็บรวมไปถึงแบ็กซ้ายอย่างคัมบิอาโซก็มีปัญหาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่ายูเวนตุสขาดตัวหลักไปเยอะพอสมควรแนวรุกเนี่ยก็มีไอ้เจ้าฟรานซิสโกคอนเซซาวนะครับประจำการทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนี่เป็นเจเรมี่โบก้าแล้วก็ตรงกลางเป็นนิโก้กอนซาเลสนะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นโคโลมัวนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้แหละนะสำหรับยูเวนตุสชุดนี้ถ้าเสียดผู้เล่นตัวจริงออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็พอใช้ได้แหละนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเสียตัวหลักไปหลายคนเหลือเกินคีนายูดิสอัมคัมบิอาโซแมคเคนนี่เคเฟ
1: อ
0: น
1: ืม
0: ตูลามนะครับหลายคนเลยที่เจ็บไปส่วนทางอินเตอร์มิลานนี่ก็ยังคงใช้ไม้เมยองเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งแล้วก็สามเซ็นเตอร์แบ็กนะครับระบบหลังสามก็มีชีล่ามีเดอวินเทอร์แล้วก็ปาบโลวิชก็ถือว่าใช้ได้แข็งแกร่งใช้ได้ดีเหมือนกันนะสำหรับสามคนนี้นะครับ
1: ครับ
0: วิงแบ็กขวาซ้ายนี่ก็เป็นทางชุกวูเซ่ทางขวาทางซ้ายเป็นทางบาเตซากินะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในสองนัดแรกโดยเฉพาะชุกูเช่นะคู่มิดฟิลด์ลูก้าโมดิชลงคุมนะครับจับคู่กับมูซ่าโมดิชนี่ก็ยังไม่แขวนสตั๊ดนะส่วนสองตัวรุกสองมิดฟิลด์ตัวรุกซาลาแมงเกอร์กับลาบิโอแล้วก็หน้าเป้าเป็นกอนซาโลลามอสนะครับใกล้เคียงกันเลยคู่นี้ตัวผู้เล่นผมมองอย่างนั้นนะผมมองว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยไม่ได้ว่ามีใครแข็งแกร่งกว่าใครอะไรมากมายด้วย
1: ครับ
0: น่าจะสนุกครับ1:45คู่ระหว่างยูเวนตุสกับเอซิมิลานเป็นบอลระบบเหนียวแน่นหนึบเป็นทั้งคู่แหละนะโอ้โหแล้วมาลาก้าได้จุดโทษครับแต่ว่ายิงไม่เข้าครับ
1: เอ้าบัดโธ
0: ยังคงเสมอกับเลวันเต้อยู่0-0แล้วก็คู่อ้าวอาร์เซนอลได้2-1เรียบร้อยเลยเริ่มเกมในครึ่งหลังมาเพียงแค่6นาทีครับโอ้จังหวะตบเข้ากลางของไอ้เจ้าโซลิดใครปล่อยบอลมาถึงโอเดกาดกลางประตูไม่มีคนประกบก็ยิงล่อเป้าขนาดนี้ไม่เหลือครับอาร์เซนอลขึ้นนำเชลซีไป2-1นาทีที่51โอ้คุณสื่อสเปนสองคนนี่คนละขั้วอารมณ์กันเลยครับคนหนึ่งกำหมัดสะใจคนหนึ่งนี่ก้มหน้าก้มตาหยิบกระดานมาแก้เกมเลยก็อย่างที่บอกครับว่าปัญหาใหญ่ของเชลซีมันคือเกมรับจริงๆเกมรับพวกเขาเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเกมรุกก็อาจจะพอไปว่าไปวาฝากความหวังไม่ได้แหละแต่เกมรับเนี่ยปัญหาเยอะมากครับ3เซ็นเตอร์แบ็กไม่ลงตัวสุดๆจริงๆอย่างที่บอกไปว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยก่อนที่จะเสียประตูตีเสมอเนี่ยเขาเซฟไปถึง5ครั้งนะครับ
1: ไม่ไหวจริงๆครับกองหลังนะพ่อเป็นไว้ครับทุ่มเข้ามาเหนียวยังไงแต่ว่าหลังไม่ช่วยนี่ก็ ดีบูก็หมดปัญญาครับขึ้นเกมทางซ้ายอาร์เซนอลยังลุยต่อนะครับหลังจากได้ประตูนำแล้วเนี่ยไม่มีผ่อนไม่มีแผ่วบอกมันเข้าไปก็ทรงเหมือนตามที่คาดเลยครับตัวดีๆตัวใหม่ๆเยอะครับซื้อมายกกระบี่มาเลยฮะ6-7-8ตัวแต่ละฤดูกาลลงเล่นไปก็เริ่มงงๆครับโคพาวเมอร์บทบาทก็ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้รับลึกอย่างเดียวครับตัดภาพมาทีไรนี่ก็สีแดงขึงเกมลุกอยู่ตลอดนะครับแถวแถวบริเวณ30-40หลาเนี่ยถ่ายบอลกันไปเป็นทอดๆแย่งไม่เจอบอลครับเอลซีคือหลังเข้าไปกองหลังก็ไม่โยนนะครับไม่โยนมั่วซั่ว04-05ก็ค่อยค่อยเคาะตามพื้นราบครับเท้าสู่เท้าไปเรื่อยครับอาร์เซนอลเคลื่อนที่ขึ้นมาลองโยนไปข้างหน้าทีหนึ่งเอาเก็บได้ด้วยใครไปเขวัดคืนหลังกลับมาโยกมามีพื้นที่เปิดมาแฉลบแล้วต้องออกมาคว้าไว้ครับดิบูมาร์ติเนสอาศัยจังหวะฉาบฉวยในพื้นที่สุดท้ายครับอาร์เซนอลเปิดให้เพื่อนไม่ดีครับเออไปตอนนี้เปิดขึ้นมาก็โอ้โหอาร์เซนอลตัดกลับไปจะเป็นลูกล้ำหน้าครับกรรมการย้อนกลับมาเป็นสั้นครับดูสิ
0: สำหรับฤดูกาลนี้นี่ก็ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเชลซีนี่ก็ปล่อยผู้เล่นในเกมรับไปหลายคนเลยนะผู้รักษาประตูอย่างโรเบิร์ตซันเชสก็โดนปล่อยยืมไปอยู่กับโคโมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีโทซินดาดาราบิโอโยก็โดนปล่อยไปอยู่กับสเปอร์นะแล้วก็มีไอ้เจ้าอาบาดูซานะครับโดนปล่อยยืมไปอยู่กับแล้วโซเซดัตแล้วก็แอ็กเซลดิซัสซี่โดนปล่อยยืมไปอยู่กับเคสตันพาเลตบรูโน่บาเดชิลก็โดนปล่อยยืมไปอยู่กับนาโปลีก็เป็นผู้เล่นในเกมรับทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อีกคนหนึ่งดาวรุ่งของเชลซีเองเลยเทเวอร์ชาโลบาโดนขายขาดนะครับไปอยู่โปโม่ด้วยก็เรียกได้ว่าปล่อยเซ็นเตอร์แบ็กออกไปถึง4คนด้วยกันนะ4ใช่ประมาณ 4-5 คนนะครับชาโลบาไอ้เจ้าบาเดชิลแล้วก็แอ็กเซลดิซัสซี่นะครับมาบาดูซาแล้วก็รวมไปถึงโทซินดาดาราบิโอโยคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีมีเซ็นเตอร์แบ็กถึง10คนนะแล้วก็ชาบี้ลองโซ่ออกมาพูดแล้วว่าเขาต้องการให้มีนักเตะในเกมรับเนี่ยแค่ประมาณ4คนก็พอ
1: ครับ
0: ก็เลยจะเห็นได้ว่าเนี่ยแหละครับก็ปล่อยออกไปถึง5คนนะแต่ว่าก็มีการดึงไอ้เจ้าแม็กซิมลาคอกเข้ามาจากคริสตัลพาเลซเหมือนกันตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีเซ็นเตอร์อยู่ประมาณน่าจะประมาณ6คนได้อยู่เหมือนกันสำหรับทางเชลซี 5-6 คนน่ะอยู่ในทีม
1: เป็นเซ็นเตอร์คือเซ็นเตอร์ครับเลย
0: ใช่เซ็นเตอร์ฮาประตูกลางกองหลังตัวกลางนั่นแหละก่อนหน้านี้มีอยู่ประมาณ ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมีอยู่ประมาณ8คน9คนได
1: ้อืม
0: ตอนนี้ก็ปล่อยออกไป5แล้วก็เอาเข้ามา1ตอนนี้เชลซีก็น่าจะมีเซ็นเตอร์อยู่ประมาณ5ถึง6คนที่เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คได้ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี้ยครับที่เชลซีไปแบบโอ้บ้านเลือดซื้ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดกองหลังกองกลางแดนหน้าโดยเฉพาะไอ้พวกตัวแนวรุกเนี่ยซื้อทุกปีเลยเหมือนกัน
1: ไม่ลง
0: ปีแล้วก็ปีที่แล้วก็ไปเอาไอ้เจ้ากานาโชจากแมนยูไปเอาเจมี่กิตเต้นจากดอร์ทมุนด์ได้เอสเอวาวิลเลียมเข้ามาชาร์ดดาวรุ่งบราซิลเติมเกมรุกมา3แล้วก็รวมไปถึงเจ้าเปโดด้วย4คนในตำแหน่งเกมรุกมาปีนี้ก็ไปเอาไอ้เจ้าเควนด้าเข้ามาเพิ่มอีกปล่อยกานาโชไปใช่ไหมแล้วก็ไปเอาเควนด้ามาผู้เล่นในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นแหละเควนด้านะครับคือในเชลซีผู้เล่นชุดใหญ่มีเกิน26คน
1: ทีมใหญ่มาก
0: น่าจะมีอยู่ประมาณก่อนที่จะมีการปล่อยถ่ายออกไปแล้วก็นำเข้าอะไรมารอบนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีมีผู้เล่นชุดใหญ่อยู่ประมาณ31-32คนได้นี่ก็ถือว่าปล่อยออกไปเยอะแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าก็เติมเข้ามาแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้ลดโควต้าเดิมไปเลยอ่ะ
1: ซื้อเกินเนี่ย
0: เจ้าหนุ่มกรีซคนนี้นี่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยครับโซลิดเนี่ยมาแบบไม่มีสัญญาณบ่งบอกก่อนหน้านี้เลยนะครับอยู่ดีก็ตู้มอาร์เซนอลซื้อมาจากถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะคลับบูชในเบลเยียมนะ
1: ครับ
0: เจ้าโซลิดเนี่ยนะครับปีกชาวกรีซเนี่ยคริสตอสโซลิดใช่ซื้อมาจากคลับบูชในเบลเยียมค่าตัวก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ40ล้านนะครับ40ล้านยูโรโดยประมาณ
1: เคยมาอยู่ในแพงแล้วสมัยนี้
0: ก็เคยมาอยู่ในอังกฤษก่อนนะครับมาอยู่กับนอร์ลิชซิตี้นะในตอนที่ยังเป็นแบบไวละออนเลยแหละปัจจุบันเพิ่งอายุ24ปีเท่านั้นนะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอ่ะตอนอายุ 19-20 มาอยู่กับนอริชก่อนที่จะไปอยู่กับขับบูส2ฤดูกาลแล้วก็ทำผลงานได้แบบดูตัวเลขแล้วก็โอเคนะ38นัด16ประตู9แอสซิสต์ฤดูกาลแรกฤดูกาลที่2 36นัด17ประตู23แอสซิสต์กับขับบูสนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะบอกว่าเป็นแลไอเทมได้ไห
1: มก็พอได้นะ
0: นะครับคริสตอสโซลิดครับแนวรุกชาวกรีซวัย24ปีแล้วถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยคู่แข่งตามตำแหน่งของเขานะครับคือตัวรุกริมเส้นทางฝั่งซ้ายเนี่ยไม่เหลือแล้วนะ
1: ครับ
0: มาติเนลลี่ไปกาเบียลไอ้กาเบียลเคซุสไปบาซ่ามาติเนลลี่ก็น่าจะไปเอาฮิลานในซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นตัวรุกริมเส้นทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็เขาน่าจะได้ยาวๆเลยแหละส่วนตัวที่เหลือที่น่าจะพอเล่นได้ก็เอสเซ่น่าจะพอเล่นได้อยู่โยเคเลสก็เคยเห็นโดนจับไปเล่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติแล้วก็น่าจะเป็นนี่แหละครับโซดิสยึดตำแหน่งยาวๆไปเลยตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้าย
1: ติดตามใช้ได้นะดูไฮไลท์ YouTube นะครับน่าจะเข้ากับอาร์เซนอลได้ไม่ยากครับบอลตามช่องตามพื้น
0: อ
2: ไปต่อครับคราวนี้เชลซียิงลูกนี้ก็ไม่ถนัดครับโคพาวเมอร์เดี๋ยวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเชลซี
0: น่ารู้ไหมว่าเขา
2: เน
0: มี
2: โต
0: แบรน
2: ข
0: ด์
2: ึ้นมาทางขวา
0: เขามีแบรนด์ธุรกิจของตัวเองนะโคพาวเมอร์อ่ะเคยเห็นเปล่า
2: ไม่เคย
0: เขาทำน้ำแข็งบรรจุถุงขาย
2: จริงเหรอเพิ่งไม่รู้เลยเพิ่งรู้เลย
0: ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอังกฤษเนี่ยร้อนมากโคพาวเมอร์มันทำน้ำแข็งขาย
2: โอ้ร้ายชื่ออะไร
0: อะไรโคสักอย่างเนี่ยแหละเนี่ยโคพาวเมอร์ไอซ์คูปนะมันชื่อว่าโคดีทำเป็นน้ำแข็งมันไม่ใช่น้ำแข็งยูนิตนะมันเป็นน้ำแข็งแบบเป็นก้อนกลมอ่ะแล้วก็มีน้ำแข็งที่เป็นคูปเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะแบรนด์มันชื่อว่าโคดีเดี๋ยวทำน้ำแข็งขายนะครับเนื่องจากว่าที่อังกฤษเนี่ยอากาศมันร้อนมากช่วงหลังๆมาเนี้ยหลายปีมาเนี้ยนะโอ้แล้วไอ้น้ำแข็งก้อนกลมเนี่ยมันไม่ใช่ก้อนกลมดิ๊กๆธรรมดานะเป็นลายลูกฟุตบอล
2: อ้าวไปกันใหญ
0: ่นะบรรจุพันหีบห่อก็ดูดีเลยแหละครับใครอยู่ที่อังกฤษน่าจะขายแต่แถวเชลซีหรือเปล่า
2: ไม่
0: น่าจะขายทั่วประไม่น่าจะถึงขั้นขายทั่วประเทศนะเพราะว่าถ้าขายทั่วประเทศนี่มันต้องโอ้โหโรงงานบรรจุขนาดใหญ่โตเลยนะนี่น่าจะขายแค่ในโซนใกล้ๆเชลซีพวกลอนดอนใต้ปะเชลซีหรือว่าลอนดอนกลาง
2: น่าจะกลางๆไปทางตะวันตกแล้วมากกว่าด้วยซ้ำ
0: อ่าฮะ
2: อยู่กลางๆอ่ะ
0: ทำเป็นเล่นไปนะเอาชื่อตัวเองครับว่าโคเนี่ยมาขายน้ำแข็งซะเลยนะครับ
2: เ
0: ออแล้วก็มีการดีไซน์เป็นลูกกลมก็เป็นลายตารางลูกฟุตบอลด้วยนะ

0: โรเจอร์ครับตั้งแต่นาทีที่2นาทีที่25ครับเป็นทางไอ้เจ้าไทยนะมายิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1แล้วก็เริ่มเกมครึ่งหลังมาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับโดยประมาณอาร์เซนอลก็มาขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ได้อีกครั้งหนึ่งประตูที่2นี่ก็ได้จากโอเดกาดนะครับ
1: มาแล้วเปลี่ยนตัวครับอ่า
0: อ่ะ
1: เซ
0: เนี่
1: น
0: ย
1: อน
0: มันอ่านว่าโคเลตหรือว่าโคดี
1: นั่นน่ะดิ
0: เนี่ยที่ส่งไปให้จันจังดูเนี่ยมันเป็นอ่านว่าโคเลตหรือว่าโคดี
1: เดี๋ยวแป๊บ
0: ม
1: นึ
0: าง
1: นะ
0: ก่อนปิดรายการ
1: ขอดูก่อน
0: อ่ะก่อนปิดรายการครับกับฟรีคิกของอาร์เซนอลเล่นสั้นๆครับโอ้ไม่มีอะไรแล้วล่ะถ้าเล่นสั้นอย่างนี้นะ
1: นะครับ
0: อ้าว
1: ทำไมไม่ขึ้นตามผมมา
0: ดูจากเวลานะครับคงไม
1: อ
0: ่
1: ่ะ
0: ทัน
1: เด
0: แ
1: ี
0: ล
1: ๋
0: ้
1: ย
0: วว ล่
1: ระ อบหน
0: น
1: ้
0: ะ
1: าครับ
0: สำหรับค่ำคืนนี้นะครับ Follow the Game ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์3:30ถึงเที่ยงคืนนะครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Stationค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the Games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ถือเอาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสำคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอติอาศีติมหาสาวกอีก80ก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้ปัญญาสมาบัติวิชา3อีกมากซึ่งเป็นอรหันต์นับไม่ได้แต่ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเริบเสบสารอยากจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทนงตนว่าเป็นผู้พิเศษ

0: จะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบรมโลกเกศก็ลองคิดดูว่าความเลวของจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังพระเทวทัตนี่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นฌานโลกีแล้วก็เป็นอภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมากยังไม่สามารถจะทำตัวให้พ้นนรกได้สำหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกำลังใจคือด้านอภิญญาสมาบัติไม่เท่าพระเทวทัตขอทุกท่านจงตัวดูตัวอย่างแบบฉบับพระเทวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไหร่จะลงนรกแบบนี้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงฆ์แทนผมหมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสำคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปพระเทวทัตกำเริบแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูตรยังส่งนางทรงนายขมังท่านนูไปยิงพระพุทธเจ้าบังส่งช้างนาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าบังกลิ้งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบังต่อมาก็ทำสังฆเภทเห็นได้อย่างว่าคนที่ได้ปัญญาสมาบัตินั้นยังไม่ใช่ผู้พิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงระมัดระวังจิตเราฝึกพระกรรมฐานได้นิดๆหน่อยๆที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆมันยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไหร่ก็ลงนรกแบบพระเทวทัตเมื่อนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแหมท่านสัพพสาบาลีนี่ฟังยาก เป็นอันว่าจำไว้ก็แล้วกันว่านรกในอเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัดกล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในอเวจีมหานรกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกข์แสนอย่างแสนสาหัสสุจพรรณานี่ภาษาบาลีนะเพราะว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองและเห็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรจน์โชตนาการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเว้นเลยและสัตว์ที่ไปเกิดสมบัติเกิดในมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุ้มอื่นทั้งหมดแออัดยัดเยียดกระเบียดเสียดกันเราก็ว่าสวยทุกข์โทษในมหานรกขุมนี้แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถหลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกข์ในอิริยาบถยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องทนทุกข์ทนทุกขเวทนาอยู่ในอิริยาบถเดินเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องเสวยทุกข์ในท่านั่งและท่านอนรวมความว่าเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสำนวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆผมก็ลำบากใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทำท่าเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวคือรู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบ แล้วก็กล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกับลักษณะเช่นนี้จนกว่าถึงอายุไขคำว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับท่านที่ลงนรกขุมนี้ต้องเสวยผลเวลาหนึ่งกับจึงจะพ้นนี่ก็ท่านว่ายังไงต่อไปเพราะตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้ท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน8ขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกทั้งใหญ่ขุมใหญ่8ขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไม่ความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุม11เป็นโลก11ก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆแต่ความเห็นของผมว่านรกขุม11มันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุม11แล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนี่เล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุมหนึ่งของนรกนี่จะกล่าวต่อไปว่าแต่ละขุมนอกจากอเวจีมหานรกนอกจากนรกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีก4ขุมอีก4ทิศทิศแล้ว4ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็น16ขุมด้วยกันนรกบริวารนี้มีชื่อต่างๆกันสำหรับนรกบริวารจะเก็บไว้พูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงอเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านทั้งหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผมถ้าว่าท่านจะถามว่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นนั้นว่าท่านผู้ทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกขุมใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทำบาปก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอันว่าถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปก็ได้เพราะในจุดหนึ่งของพระบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญสำคัญเดินเสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตคือหนึ่งขอปกครองสงฆ์ซะเองนี่เป็นลักษณะของการยืนเพราะว่าคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่งให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคำสั่งให้ปล่อยช้างนาลาคีรีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายการที่สี่พระเทวทัตกลิ้งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้ง6ทิศขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็มาทั้ง6ด้านคือด้านหน้าด้านหลังข้างทั้ง2พุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึ้นข้างบนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉานก็ร้อนกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของพระเทวทัตฉะนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจ จงอย่าศึกษาคือละเว้นการที่คิดอย่างเทวทัตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดกำเริบคิดการลืมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตของท่านทั้งหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของเทวทัตท่านก็ต้องไปอยู่กับเทวทัตอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีจะให้บรรดาท่านหลายฝึกจิตในด้านอนุสติก็ดีในกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4อยู่ในจรณะ15อิทิบาท4อย่างนี้เป็นต้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าการของสัตว์นรกที่เสวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องตกนรกทั้งเป็นก็คือ1พระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้ว2จินตมานวิกากลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายแกล้งโจทย์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทำให้เธอท้องเวลาที่พระพุทธเจ้ายังเทศอยู่เดรัจฉีเอาไม้ท่อนจันทร์กลึงด้านหนึ่งแบนด้านหนึ่งนูนคล้ายๆคนท้องทำเชือกสายรัดผูกไว้ในท้องเธอนุ่งผ้าคลุมอาการเป็นคนมีครรภ์มาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักตร์วันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้านวลเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทำให้ฉันท้องฉันไส้เวลานี้ใกล้จะคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจุดไฟจัดสถานที่ไว้สำหรับฉันคลอดเมื่อโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคินิดูกระน้องหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็ซวยบอกไม่ถูกชาวบ้านจะเห็นด้วยแต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินทร์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปกัดสายเชือกขาดก็ไม้ท่อนจันทร์ที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาวบ้านเห็นความจริงจึงพากันไล่ทุบไล่ตียอดหญิงคือจินตมานวิกาเธอก้าวขาออกวิ่งทั้งกล่าวว่าธรณีทนไม่ไหวแยกให้นางตกลงไปในเวจีมหานรกอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุปาพุทธะซึ่งเป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของมนางพิมพาโกรธว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรจะเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุปาพุทธะจึงได้ชวนบรรดาบริวารไปนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียง7วันสุปาพุทธะก็ถูกธรณีสูบให้ลงอเวจีมหานรกนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นสมัยนั้นมี6ท่านด้วยกันสำหรับท่านอุบลวรรณาเทรีก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านตั้งแต่สมัยเป็นยังไม่บวชเวลาท่านกลับจากบิณฑบาตก็เข้าไปหาปลุกปล้ำธรรมนาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูบเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเธอเหาะข้ามไม่ได้กลับแล้วก็ลงมาพื้นดินเอากระบองตีศีรษะพระสารีบุตรแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็พระสารีบุตรไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกธรณีสูบไปเป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่เป็นอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหานรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์จัดว่าเป็นอนันตริยกรรม จัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาจินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความว่าการฆ่าสัตว์สำหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านด้วยกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นอาจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงหรือกับอะไรกับและแกงประเภทนี้ใส่เราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านในการที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อร่อยต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เสมอๆอารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปบาปเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายและลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไรก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้วแล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเธอก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศคำว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์อย่าว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดวินัยอาหารนั้นไม่เป็นโทษกับร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โน่นเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทำแป้งจี่ผสมกับรำคือเอาแป้งกับรำผสมกันเอาน้ำใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นแป้งจี่ห่อชายพกไปไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอานนท์ในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาแป้งจี่ออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนท์ปูผ้าสังฆตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเว้นไว้แต่อาหารนั้นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกคือว่าอเวจีมหานรกเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มโนมยิทธิแล้วจงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นด้วยตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัยว่าทำไมนรกขุมนี้จึงมีการแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกขเวทนา
1: ในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติ่งได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกขเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกันแต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นคือว่าเวลาทำบาปทำด้วยอาการยืนก็ยืนถูกตรึงไม่ได้หอกทำด้วยอาการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไม่ได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยอาการนอนก็ถูกตรึงไม่ได้หอกด้วยอาการนอนแปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทำบาปยืนทำอย่างเดียวนอนทำอย่างเดียวนั่งทำอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนำชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคำว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนำให้ฟังย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างเทวทัตคิดจะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในประการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงเสด็จบิณฑบาตขณะที่ช้างนาลาคิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนเพราะว่าการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งเดินไม่ได้ฉะนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไว้ติ่งไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกการิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานรกขุมใหญ่ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกขุมใหญ่ท่านบอกว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงในนรกขุมใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกิยนรกจึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงขุมนั้นบาปชนิดนี้ลงขุมนี้เป็นอันว่านรกขุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นคุ้มหนึ่งคุ้มสองคุ้มสามก็ทุระตะกดคุ้มกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชี้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมูคนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนหงายแล้วก็เชือดคออย่างนี้เป็นต้นนี่เวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ แต่บอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไปเมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไหม้มาทั้ง6ทิศคือทิศทั้ง4แล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปด้วยไฟ แล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึ่งเป็นมีดของนรกถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในโครงจักรที่เขาเลื่อยไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายเขาขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลบาลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอนท่านก็พูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทำบาปแล้วก็ลงอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วก็ฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็กแต่ถ้าว่าถ้าทำเป็นอาจินตกรรมคือทำเป็นปกติทุกวันเมื่อทำกรรมเป็นอาจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหานรกเหมือนกันอย่าฆ่าสัตว์น้อยและฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหารเวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามภัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการทรงชีพ
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินกรรมคำเป็นกรรมการกระทำที่ทำจนชินคือว่าจิตครุ่นคิดอยู่เสมอบาปประเภทนี้ก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันท่านก็ชี้ชวนให้ชมตามคำอธิบายของท่านว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาแล้วให้ตายแล้วก็ทำร้ายคือเอาเนื้อมาทำเป็นพัตตาหารถ้าลงนรกในเวจีมหานรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีค้อนใหญ่ทุบศีรษะจนกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศีรษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าไปรูปมาใหม่มันเป็นเขามันเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอท่านพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ติดในรสอาหารเนื้อบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงจะอร่อยไปเนี่ยต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนี้เช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างแต่เพียงสั้นๆเพื่อการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพรรณนาให้จบได้ตอนนี้ก็เรามาดูกันว่าสำหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชนอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆหนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกทั้งที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกรรมหนักท่านพวกนี้ก็คือ1พระเทวทัต2พระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรกพระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่า 1. มุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มักมากไปด้วยอาหารพระเทวทัตได้กราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าขอบรรดาพระทั้งหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบาปชาวบ้านอยากจะได้บุญมากก็เอาอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่ทรงอนุญาตทรงตรัสว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เคยนำภัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำไว้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วพระอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราก็รับแล้วก็มีอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ1วัตถุทานบริสุทธิ์2ผู้ให้บริสุทธิ์3ผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันภัตตาหารที่นางบุญทาสีทำเป็นจีด้วยแป้งกับรำผสมกันแล้วห่อชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันถวายพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ฉันในการที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำและประการที่สองพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนท์เอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงประการที่สามพระเทวทัตใช้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนายขมังธนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็ขอบวชเป็นพระพระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินเข้ามารับไว้ก้อนหินสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทพระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้เป็นอันว่าโทษของพระเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาเวหน้าแผ่นดินก็สูบเอาพระเทวทัตลงไปเวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งแล้วท่านที่สองก็คือท่านสุปปพุทธะคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาเมื่อพระเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกลั่นแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้พาลูกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบิณฑบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปปพุทธะทำอย่างนั้นก็ทรงเสด็จกลับในที่สุดวันที่7หลังจากวันนั้นสุปปพุทธะก็ถูกธรณีสูบลงเวจีมหานรกมาอีกท่านหนึ่งก็คือนันทมานพนันทมานพนี่เป็นญาติกับท่านอุบลวรรณาเถรีคือท่านอุบลวรรณาเถรีนี่เป็นพระอรหันต์ตามประวัติก็คือได้แก่ กัณหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรแต่เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างส่งทูตมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณาเถรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจจะได้หมดเรื่องท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ช้าก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนั่นท่านอุบลวรรณาเถรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเถรีไปบิณฑบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อท่านกลับมาจากบิณฑบาตกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้ชิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทำจนได้แต่เมื่อลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกธรณีสูบทันทีนี่เพราะถือท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมากแล้วท่านที่สี่ก็ได้กับนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์ก็เหมตายักษ์เหาะบรรยากาศหลังจากเฝ้าพระท้าวเวสสุวรรณแล้วในขณะที่เหาะมาปรากฏว่าอากาสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์กับเหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางจะจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ทิศะท่านกล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมรุเขาพระสุเมรุก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวก็เข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่ห้าได้กับจินตมานิวิกาจินตมานิวิกานี่เป็นคนของบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดลาภสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากเมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาภสการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยประการทั้งปวงจนกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคัลลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายมีความเริ่มใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาภไปจึงได้นัดหมายให้จินตมานวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงทำทีเป็นสตรีที่มีคันเอาไม้แก่นจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งนูนแล้วเชือกผูกทำให้คนกำลังมีครรภ์ แล้วก็เอาไม้มาทุบมือแล้วทุบเท้าให้เท้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีคันจริงๆยอดหญิงจินตมาในวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดรัจฉีทั้งหลายมากต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนี่บรรดาท่านหลายสังหารคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตมาวนิวิกาเมื่อได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรัจฉีทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิวิกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณท่านสมณะโคดมท่านจะมานั่งหน้านวลนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอดฟืนตองที่สำหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สำหรับจะคลอดก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสำหรับอยู่ไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวคล้ายๆสมเด็จพระพิจิตรมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภคินีดูกรน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถาคตไปทำให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้ถ้าพูดสมัยนี้ก็น่ากลัวจะจมไม่ลงแต่ได้ว่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นพระอินทร์คือท้าวโกสีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตมานิวิกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักตร์วันเกินพอดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่เขาผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางนางก็พยายามวิ่งหนีแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระก็พยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่บัตรปาจิตีเท่านั้นในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าอาบัติปาจิตตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบินแต่ปลาที่กับชื่อว่ากบินนั้นไม่ใช่พระมหากบินด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นอันว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยคืออาบัติปาจิตตีที่เขาบอกกันว่าแสดงอาบัติตก นี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอบัติก็ตกนรกยังกะปีละภิกขุนี่ภิกขุชื่อว่ากบิลหรือว่าพี่แม่น้องสาวกับแม่ของพระกบิลเป็นต้นไปเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเราจะพันนากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเรื่องราวของเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวในนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุติก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
11: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คน

0: งขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยระบุว่าการพิจารณาจะใช้เวลาประชุม3วันและรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการขณะที่กรรมาธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามซึ่งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดใจความว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้นางสาวรัชดาเปิดเผยผ่านไลน์กลุ่มรังนกกระจอกซึ่งมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับชาวรังนกกระจอกอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
6: นายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ BNPL ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือ Hearing คาดว่าจะออกใช้ได้ไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการออกใบอนุญาตหรือไลเซนส์รูปแบบใหม่เพื่อเข้ามากำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,600 รายใน24ประเภทธุรกิจด้วยกลุ่มนอนแบงค์มีสัดส่วนจำนวนบัญชีสินเชื่อสูงถึง175และมีปริมาณสินเชื่อคิดเป็น55%เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีสัดส่วนบัญชีเพียง125และปริมาณสินเชื่อ145พร้อมย้ำว่ามาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL และการจัดระเบียบกลุ่มนอนแบงค์ถือเป็น2ใน4เรื่องสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: รุ่นสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันจันทร์ที่7กันยายนครับข่าวใหญ่วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องการเมืองครับโดยเฉพาะเรื่องคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนเขาก็ยังคงกระทุ้งกระแทกกระบวนการเลือกสว.เหมือนเดิมแล้วครับเมื่อวานนี้เขาจัดกิจกรรมเชิญคนไปพูดคุยที่อาคารอนาคตใหม่กันมีทั้งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรแล้วก็คุณพลิตวัชรศิลป์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับพาดหัววันนี้ข่าวสดบอกว่าไอติมขยมอนุกรรมการชุดที่36 4ข้อพิรุษรับธงคดีหัวเลือกสว.ในไทยรัฐก็บอกว่าสมชัยแฉอนุชุดที่36คดีหัวสว.ป้องผู้มีบารมีบุรีรัมย์คือบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณพลิตวัชรศิลป์ก็บอกว่าอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยมีพิรุธอยู่4ข้อ 1. ที่มาและเหตุผลความจำเป็นของการตั้งอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยมองว่าเหตุผลที่กกต.ให้ความจำเป็นในการตั้งยังไม่ชัดเจนเพียงพอแม้ว่าชุดที่26และ36จะเป็นชุดพิเศษทั้งคู่แต่เหตุผลความจำเป็นและน้ำหนักไม่เท่ากันพิรุธข้อที่2เรื่องกระบวนการทำงานชุดที่26บอกว่าประชุมกันแทบทุกวันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี68มีประมาณ80ครั้งมีเอกสารประมาณ 80,000 ถึง 90,000 หน้าส่วนชุดที่36ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี68 ถึงมีนาคมปี69มีแค่ประมาณ20ถึง30ครั้งนี่จำนวนวันประชุมพิรุธข้อที่3จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับจากหลายช่องทางเห็นว่าการวินิจฉัยหรือการตีความของชุดที่36มีหลายครั้งที่ไม่สอดรับที่ไปสอดรับโดยบังเอิญหรือไม่กับธงทางการเมืองพิรุธข้อที่4เรื่องผลลัพธ์ไม่ว่าจะวิเคราะห์ที่มากระบวนการวินิจฉัยยังไงแต่สิ่งที่จะมีน้ำหนักคือผลลัพธ์ของชุดที่36ที่มีความเห็นออกมาว่าไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งค้านต่อหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะนี่ของคุณภริศวัชรศิลป์ส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็พูดถึงการทำงานของอนุกรรมการชุดที่36นี่แหละครับโดยเฉพาะจากรายงานการประชุมพบว่าประชุมกันสัปดาห์ละ2ครั้งมีทีมเลขากกต.มาสรุปสำนวนของคณะกรรมการสอบสวนกลางชุดที่26แล้วก็ไม่ได้มีการซักถามไม่มีข้อสงสัยมีเพียงแค่มติที่รับทราบคำชี้แจงไม่พบการเรียกคณะกรรมการชุดที่26ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยแล้วอาจารย์สมชัยก็พูดถึงผู้มีบารมีนอกพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เอ่ยชื่อนะใช้คำว่าผู้มีบารมีนอกพรรคที่อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์เท่านั้นฟังเสียงของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับ
7: หนึ่งคือประชุมทุกอังคารและพฤหัสนะครับหนึ่งครั้งประชุมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเขาเริ่มประชุมบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะครับถ้าเขาเริ่มเป็นบ่าย2ก็ถึง4โมงครึ่งก็คือ2ชั่วโมงครึ่งนี่คือแพทเทิร์นเบื้องต้นนะฮะว่าทำการประชุมแบบนี้ในการประชุมแต่ละครั้งก็จะมีระบบที่เรียกว่าการรายงานของเลขาทีมเลขาของชุด36ทีมเลขาคือใครก็คือเจ้าหน้าที่ประจำนั่นเองของทางกกต.ที่จะต้องไปสรุปสำนวนของชุด26มาอ่านให้ฟังว่าสำนวนแบบนี้แบบนี้เนี่ยเรื่องราวความเป็นมาต่างๆอย่างไรเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงพยานหลักฐานเป็นยังไงนะแล้วก็สุดท้ายเชิญฝ่ายที่ถูกกล่าวทุกร้องเนี่ยมาชี้แจงต่างๆยังไงบ้างยืนยันด้วยหลักฐานต่างๆยังไงบ้างแล้วก็ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน2ฝ่ายนะครับว่าอะไรมันหนักดูแล้วน่าเชื่อถือกว่ากันแล้วก็สรุปลงความเห็นของอนุไม่ใช่อนุของกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางชุดที่6ว่าคณะกรรมการว่ายังไงและเลขาก็คือรองเลขานั่นเองนะครับสืบสวนสอบสวนเนี่ยว่าอย่างไรแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งของการประชุมครั้งแรกซักถามหน่อยนี่มีอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครั้งแรกเนี่ยมีการซักบ้างมีการพูดสอดแทรกบ้างแต่ถ้าไปดูถึงการประชุมครั้งหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเลขาอ่านฝ่ายเดียวนะครับเช่นที่ผมยกตัวอย่างไปว่าการประชุมครั้งที่13/2569เนี่ยเอกสารประชุม39หน้าเลขาอ่านคนเดียวเนี่ย38หน้ากว่าๆนะครับแล้วก็กรรมการไม่มีหื้อไม่มีอือไม่มีแอะไม่มีแทรกไม่มีซักไม่มีสงสัยนะครับคือคุณอ่านรายงานประชุมแล้วคุณเห็นนะเลขาอ่านบรรยายไป38หน้าครึ่งใน39หน้าไม่ใช่38หน้าครึ่ง38หน้าค่อนนะครับอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีมติที่ประชุมรับทราบการชี้แจงเพราะนั้นนี่คือภาพของการทำงานแพทเทิร์นการทำงานนะครับตอนนี้น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าแล้วบทบาทของใครต่อใครในที่ประชุมเป็นอย่างไรนะครับพอเราได้รายงานการประชุมมาเนี่ยเราถึงรู้นะครับว่าประธานอนุ36ชื่อชวนะไตรมาสเมื่อก่อนสื่อลงผิดไปหมดเลยผมก็เชื่อตามบอกว่าเป็นคุณปิยะใช่ไหมซึ่งก็คือไม่ใช่แล้วพอไปอ่านรายงานประชุมก็ไม่ใช่คุณชวนะเป็นคนพูดมากอีกกับกลายเป็นอนุท่านหนึ่งที่ชื่อคุณอนุชาจันสุริยาเป็นคนลีดการประชุมนำการประชุมทั้งหมด รวมถึงการตั้งประเด็นตั้งกรอบทักท้วงเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแม้ความจริงมันมีเรื่องเด็ดเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะฮะคือเผอิญว่ามันมีรายงานของชุมครั้งหนึ่งที่กล่าวถึงคนที่ไม่ได้เป็นผู้มีบารมีนอกพรรคกันแล้วกัน
8: เป็นไม่ได้เป็นผู้มีบารมีนอกพรรค
7: เป็นผู้มีบารมีแต่ไม่ได้อยู่ในพรรค
8: okay.
7: แต่ว่าเป็นผู้บารมีมีบารมีของพรรคนั้น
8: okay.
7: นะครับอยู่แถวบุรีรัมย์อะไรประมาณแบบนั้นนะครับไม่รู้ใครนะฮะก็ความจริงมันมีการรายงานของชุดที่6ผมใช้คำว่าเฉียวคือไม่ได้เป็นอะไรที่ประเภทหลักฐานจริงจังอะไรมากมายนะก็จะมีอนุท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการประชุมกันแล้วกันมากๆนะฮะรีบทักทวงทันทีอะไรประมาณแบบนี
8: ้ไม่ทักทวงไม่ให้รายงานต่อหรือว่า
7: ไม่รายงานต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแหมมันน่าตื่นเต้นนะอะไรเนี้ยเดี๋ยวไปหานะครับเอ๊ะถ้าไอติมมีลองไปดูการประชุมไม่ทราบมีหรือเปล่านะลองไปดูการประชุมครั้งที่4/2568ดูนะฮะจะมีประโยคทำนองแบบนี้อยู่ซึ่งเราก็แปลกใจว่าทำไมต้องรีบทักทวงอะไรประมาณแบบนั้นแต่ก็เห็นความเป็นมืออาชีพของทางทีมเลขานะเขาก็ยกสิ่งที่เป็นกฎหมายมาโต้ทันทีโอเก่งวะนะว่าเอาคนนี้มาพูดได้เกี่ยวเพราะว่ากฎหมายพูดว่าผู้สมัครหรือผู้ใดอะไรประมาณนี้นะคือการทักท้วงดังกล่าวพยายามบอกว่าไอ้นี่มันเป็นคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคเลยนี่เป็นต้นนะฮะไปยุ่งกับเขาทำไมแล้วเขาอยู่ดีๆแล้วแล้วเขาเตะบอลของเขาอยู่เขานุ่งกางเกงขาสั้นของเขาอยู่ดีๆแล้วเนี่ยรู้ใครนะทำไมจะต้องไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยก็ปรากฏว่าฝ่ายเลขาก็ยกกฎหมายมาบอกว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้สมัครถึงแม้ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองถึงแม้ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่เป็นผู้ใดซึ่งถ้าผู้ใดกระทำความผิดก็ต้องอยู่ในสำนวนได้ที่ผมอ่านไปถึงเนี่ยเป็นการประธานที่ประชุมตัวจริงนะพยายาม ที่จะตีกรอบนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งการตีกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการตีความกฎหมายซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นการตีกรอบที่ดีทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการตีกรอบแล้วทำให้ใครต่อใครที่ผิดหลุดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่า เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก่อนนะฮะเฉพาะความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเพราะว่าเรื่องคดีหัวสวเนี่ยมีพวกเกี่ยวข้องหลายฝ่ายตัวผู้สมัครเองก็ผิดคนที่เป็นสวปัจจุบันเองก็โดนร้องนะฮะเรื่องของคนนอกที่มาสนับสนุนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่โอนตังให้ก็เยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่สำคัญคือกลุ่มนักการเมืองนะครับว่ามันจะสาวไปถึงนักการเมืองว่าร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่
6: นั่นอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรพูดที่อาคารอนาคตใหม่เมื่อวานนี้ฝ่ายนายกอนุทินเผยไม่ต้องบอกว่าเรื่องที่กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับเรื่องการหัวสวเนี่ยไม่มีคุณอนุทินบอกว่าเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องโยงใยกับคดีหัวสวเนี่ยก็อยากให้คุณผลิตวัชรศิลป์นะช่วยตอบคุณณพินทร ศรีสันพางให้ได้ก่อนในการกล่าวหาว่ามีคนไปพบที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อนการเลือกสว1เดือนตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกหนังสือประกาศห้ามสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสวอยู่แล้วเอาฟังเสียงของคุณอนุทินครับ
9: มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยก็ผูกเรื่องกันมั่วซั่วไปเรื่อยก็เอาตอบคุณณพินทร์ได้ก่อนเถอะวันนั้นคุณผลิตกับคุณณพินทร์ก็ได้ มีการสื่อสารกันมีการพูดคุยกันผ่านรายการคุณสรยุทธใช่ไหมผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ได้คำตอบแล้วก็เข้าใจกันแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปคือถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปผ่านเรื่องเราเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะนี่เหมือนแบบที่แพ้ชวนตีอย่างนี้ไม่ได้เราทำงานต่างคนต่างทำงานตอนนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองไม่มีสิทธิ์ให้ความเห็นอะไรเลยในเรื่องของหัวสวที่ประชุมพรรคเมื่อสักครู่ผมก็พูดย้ำเพราะมันไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อนเลือกสว1เดือนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกหนังสือชัดเจนว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เพราะหนังสือนั้นยังอยู่ชัดอยู่ยังมีผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้สื่อข่าวจะพูดถึงเรื่องพวกสว.เนี่ยต้องพูดถึงจดหมายพูดถึงประกาศฉบับนี้ด้วยชอบลืมนะครับประกาศฉบับนี้ออกมาก่อนนะครับหัวสว.เอ้ยออกมาก่อนการเลือกตั้งสว.ถึง2เดือนแล้วก็ถ้าบอกว่ารัฐบาลอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.ผมก็พูดอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลอนุทินเข้ามาอนุทิน1กันยา68อนุทิน2มีนา69นะครับเลือกสว.เมื่อไหร่กรกฎาคม67เพราะฉะนั้นด้วยไทม์ไลน์ด้วยช่วงเวลามันก็ไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้าบอกว่ามีคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องคนของภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะถ้าเขาเกี่ยวข้องเขาก็ขัดคำสั่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่เห็นมีใครขัดคำสั่งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะไปกล่าวโทษหรือจะไปชี้ขาดว่าคนคนนั้นปฏิบัติขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสว.มันมีความชัดเจนอยู่แล้วเรามีหน้าที่ของเราทุกคนต้องเป็นส.ส.ทุกคนต้องมีตำแหน่งหน้าที่ในปี67ในปี67พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทุกคนก็ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนก็ไปทำหน้าที่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมันไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องสว.เลยแม้แต่น้อยเพราะที่มาของเราตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี62เราก็มาของเราเองในฐานะความเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยสว.ตรงไหนที่ต้องมาช่วยให้เราได้เข้ามาเป็นรัฐบาลให้เราได้เติบโตจากพรรค50เสียงเป็น70เสียง70เสียงเป็น193เสียงเราก็มาจากการรับใช้พี่น้องประชาชนมาจากผลงานการทำงานของเรานะครับเราอยากจะให้เห็นใจแล้วก็เข้าใจด้วยว่าไม่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กับเรื่อง
6: นายกอนุทินก็ชี้แจงเรื่องกรณีหัวสว.ว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวแล้วก็ยกเอาคำสั่งของหัวหน้าพรรคเดิมนะครับห้ามสมาชิกไปยุ่งเกี่ยวนะครับมาเป็นข้ออ้างที่สำคัญตารางการเมืองวันนี้และสัปดาห์นี้ครับวันนี้จนถึงวันที่9กันยายนจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ2วาระ3นะครับแล้วก็ประชุม3วันเลยนะครับ789กันยายนครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาก็มีการประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณางบประมาณนี่แหละครับคุณอนุทินก็บอกว่าก็ไม่ต้องกำชับส.ส.อะไรมากเพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาอาจจะใช้เป็นเวทีในการซ้อมการซักฟอกรัฐบาลไปด้วยเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเกี่ยวกับหน่วยงานของราชการส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นกรรมาธิการก็มีหน้าที่ในการที่จะชี้แจงคือเป็นเรื่องระหว่างส.ส.กับกรรมาธิการนะครับอ้าวฟังเสียงของคุณอนุทินหน่อยครับ
9: ก็พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับ พื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
10: ว่าสว.
9: หรืออะไรผมจะไม่รู้ได้ไงว่าจะพูดอะไรก็อะไรที่ตอบได้เราก็ต้องพร้อมที่จะตอบอยู่แล้วแต่รู้สึกงบประมาณนี้มันเป็นเรื่องของกรรมธิการกับส.ส.นะครับไม่ใช่คณะมนตรี
11: เรื่องที่เซ็นเรื่องอิสราเอลครับ
9: ครับยังไงบ้างแปลว่า
11: จะมีต่ออีก
9: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะในประเทศเขาออกจากประเทศของเราโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี่ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่ถ้าจะมาทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็เราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะเชิญเขาให้ออกนอกประเทศของเราน
11: ายกครับครบรอบ1ปี MOA กับพรรคประชาชนวันนี้ฝ่ายก็ออกมา
9: วันนี้เหรอ
10: ครับ
9: น
10: ี่ค
9: ่
10: ะ
9: โหไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยไม่ทราบเลยครบ1ปีแล้วโอ้เวลามันเร็วมาก
11: เขาบอกว่าถือเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งของพรรคประชาชนมองประเด็นนี้ยังไงครับท่านนายก
9: ไม่ใช่หรอกครับคนก็พูดกันไปมันจะไปผิดพลาดได้ไงตอนนั้นที่เราร่วมกัน2พรรคก็คือเราต้องการหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนก็คิดว่าการมาสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็จะมีทางออกให้กับประเทศไทยได้หลักสำคัญที่เขาต้องการก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ได้ทำตามทุกอย่างแต่เขามาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลังแล้วก็ความที่เขาคงคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาจะกดดันอย่างไรก็ได้นอกเหนือ MOA เขาก็คิดว่าเขากดดันได้ใช่ไหมแต่เราก็เห็นว่า MOA มันมีอยู่แค่5ข้อนะครับแล้วเราก็ยึดถือ MOA เป็นหลักแต่เมื่อทางพรรคประชาชนตอนนั้นเขาต้องการอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไปใช่ไหม MOA บอกว่าให้ยุบสภาวันที่31มกราคม69ใช่ไหมครับเราก็โอเคเสร็จแล้วเขาก็ขอเลื่อนกลับเข้ามาเป็น15มกราคมได้ไหมเราก็โอเคพอ15มกราคมเขาบอกเลื่อนมาเป็น31ธันวาคม68ได้ไหมคือเลื่อนไปเรื่อยๆอันนั้นเราก็ยังโอเคอยู่เสร็จแล้วก็มาเป็นเรื่องของการที่จะบอกว่าจะไปแก้เงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งในรัฐธรรมนูญซึ่งมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็คือเรื่องไปตัดอำนาจสว.เรื่อง1ใน3 2ใน3อะไรนะจำได้ไหมใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องไปประสานงานกับสว.นะครับแล้วพรรคภูมิใจไทยจะเอาอะไรไปประสานงานสว.แล้วเขาบอกถ้าไม่ทำเขาก็จะยุบสภาเขาก็จะยื่นไม่ไว้วางใจเพราะนั้นต้องกอเทปไปแล้วก็ไปเอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนนะครับว่าท่านหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นคนบอกให้นายกรัฐมนตรีก็คือผมในวันนั้นยุบสภานะครับเนี่ยนักข่าวชอบลืมอ่ะใช่ไหมแล้วก็ถามหาว่าตัวผมเป็นคนทำผิดพลาดทำให้เกิดความผิดพลาดไม่ใช่เลยคนที่ทำให้ความเกิดความผิดพลาดคือพรรคประชาชนนะครับที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOAที่ไม่รักษาสัญญาแล้วก็ที่ข่มเหงนะครับให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าไม่ยุบสภาก็จะมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะยื่นไม่ไว้วางใจทุกอย่างเป็นไปตามคำพูดของท่านหัวหน้าพรรคประชาชน ในวันที่12ธันวาคมทั้งนั้นเลยเมื่อท่านบอกให้ผมยุบสภาเพราะถ้าไม่ยุบจะไม่มีโอกาสยุบอีกแล้วผมก็ยุบตามท่านแล้วมันจะไปมีความผิดพลาดอะไรตรงไหนความผิดพลาดถ้าจะมีก็มาจากพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยนะครับ
10: แล้วการที่คุณไอติมออกมาบอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดก็คือการเซ็น MOA กับพรรคภูมิใจไทย
9: คุณไอติม
10: ได้แพ้เรื่องตั้งครั้งนี้
9: คุณไอติมพูดเหรอผมไม่รู้คุณไอติมไม่ได้เป็นคนเซ็นคุณไอติมไม่ได้เกี่ยวข้อง
6: นายกอนุทินครับนะก็พูดถึงเรื่องครบรอบ1ปีในโอกาสที่เซ็น MOA ตอนที่สนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันจันทร์กับวันพุธก็ต้องฟังการวิเคราะห์ของดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
4: เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องเศรษฐกิจหน่อยนะอาจารย
5: ์ครับผม
4: เรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจ GDP ของเราเนี่ยตกลงเอายังไงเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสท่านพูดวันก่อนเนี่ยในการประชุม Bangkok Business Summit ที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับ
5: ครับ
4: ท่านบอกว่าจะดันให้มันขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปีเลยทีเดียว
5: ครับ
4: เป็นไปได้ไหมอาจารย
5: ์เรื่องนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเอ่ยนามคุณวินไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณณรพงษ์ครับ
4: ครับ
5: ซึ่งระบุท่านไปบรรยายเมื่อวันที่3กันยายน2569เนี่ยเร็วๆนี้เองนะ
4: ครับ
5: เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตต่ำลงต่อเนื่องนะคุณณรพงษ
4: ์
5: นะซึ่งดูแล้วเหมือนก่อวิกฤตคล้ายๆเหมือนปี2540นะ
4: ครับ
5: ที่เคยขยายตัวเฉลี่ยปีนั้นเนี่ย 7% แต่วันนี้เมืองไทยเราเพียง 2% นะอาจจะไม่ถึงดีด้วยตรงนี้เองเนี่ยถ้าเศรษฐกิจต่ำเนี่ยรายได้ประชาชนหรือภาคธุรกิจนะในการกดก็เรียกว่ากดดันด้วยนะซึ่งความสามารถในการชำระหนี้ลดลงนะนำไปสู่ปัญหาหนี้เสียนะที่กระทบเศรษฐกิจทั้งหมดทีนี้ถ้าขออนุญาตว่าเรามาดูถึงอะไรรู้ไหมครับคุณณรพงษ์ในส่วนของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือเอเชียดีเวลลอปเมนต์แบงค์เนี่ย ADB เนี่ยซึ่งเป็นองค์การการเงินระหว่างประเทศที่ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนแปซิฟิกนะซึ่งก็มีสมาชิก69ประเทศนะคุณณรพงษ์
4: ครับ
5: ตรงนี้เองเนี่ยเขาประเมินอะไรรู้ไหมครับประเมินการเติบโต GDP คือโกรทรายได้มวลรวมของแต่ละประเทศในเอเชียในอาเซียนเนี่ยนะในอาเซียนนี่คุณณรพงษ์พอมาดูตัวเลขแล้วนี่น่าตกใจอย่างยิ่งนะเรามาเห็นการเติบโตตรงนี้เนี่ยเวียดนามนี้โตก้าวกระโดดมากนะ 7.8 ถึง 8.2% หรือว่าเติบโตสูงสุดในภูมิภาคและก็แรงกับเคลื่อนจากฐานผลิตและการส่งออกแม้แต่กัมพูชานะเพื่อนบ้านของเราที่ดูแล้วไม่เข้าต้าเนี่ยเขาโตถึง 5.4 ถึง 5.6% นะ
4: คร
5: ับฟื้นตัวต่อเนื่องในด้านการท่องเที่ยวเกษตรด้วยนะ
4: อ
5: ินโดนีเซียเนี่ยประชากรมากที่สุดในอาเซียนนะคุณณรพงษ์200กว่าล้านนี่ก็เติบโต 5% ถึง 5.2% ถือว่าเป็นเศรษฐกิจใหญ่โตแบบก็เรียกกำลังซื้อไปในประเทศ200กว่าล้านคนนะคุณณรพงษ
4: ์
5: ฟิลิปปินส์เนี่ยเราดูว่าภายในประเทศเขาก็ไม่ค่อยราบรื่นนะคุณณรพงษ์ก็โต 3.2 ถึง 5.5% นะแต่อย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์เนี่ยก็ถือว่ายังแรงการลงทุนเนี่ยการใช้จ่ายภาครัฐยังอ่อนแออยู่แต่การเติบโตโกรทของเขาเนี่ยหรือ GDP เนี่ยเยอะนะ 4% กว่านะมาเลเซียเนี่ยนะครับอยู่ข้างบ้านเราผมขออนุญาตนิดเดียว 4.7 ถึง 5.2% นะคุณณรพงษ์เติบโตแบบทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะ
4: ครับ
5: เซมิคอนดักเตอร์นะและศูนย์ข้อมูลเนี่ย data center นี้ในส่วนมาเลเซียนี่เขามีมานานในเมืองไทยเรากำลังเพิ่งเริ่มประชุมแล้วก็กังวลเรื่อง Data Center อยู่นะคุณพงษ์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีนี้เรามาดูลาวเนี่ยลาวนี้การเติบโตของ GDP 4% ถึง 4.5% นะ
4: ครับ
5: เขามีความท้าทายเงินเฟ้อแล้วก็เสถียรภาพเศรษฐกิจมากภาคนะสิงคโปร์นะเราเห็นว่าประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียนะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากก็โต 2.5 ถึง 3.5% นะ
4: ครับ
5: โตตามเสถียรภาพการค้าและการเงินและก็ระดับสูงทีนี้ประเทศไทยของเรานี่โอ้อยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่ะคุณพงษ
4: ์
5: นะใน11นี่อันดับไทยเนี่ย 1.9%
4: ครับ
5: นะก็คาดหวังไว้แค่ 2% โอ้คุณพงษ์เติบโตต่ำก็เฉลี่ยนะซึ่งกดดันปัญหาเชิงโครงสร้างนะแล้วก็บรูไนประเทศเล็กที่สุดนะโต 2% ถึง 2.5%
4: ครับ
5: ประเทศเมียนมาเนี่ยต่ำกว่าไทยคือ 1% ถึง 1.5% นะครับแล้วก็ประเทศติมอร์เลสเตเนี่ยประเทศที่11ในภูมิภาคอาเซียนนี้ก็โต 3% ถึง 3.5% ที่กล่าวมาทั้งหมดคุณพงษ์ชวนให้เห็นถึงอะไรรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยผลผลิตตกต่ำเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นว่าส่งออกก็ไม่ค่อยชัดผู้บริโภคในประเทศหรือการลงทุนของคนต่างชาติที่มาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นทำให้การเติบโตปี2569ถึง2570เนี่ย 1.9% คุณพงษ์ครับ
4: ตัวเลขที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ย
5: ครับ
4: เป็นการประเมินจากธนาคาร ADB ใช่ไหมอาจารย
5: ์ถูกต้องครับครับนี่แหละพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขามองถึงอะไรไหมครับว่าผลผลิตต่ำหมายถึงว่าแรงงานและธุรกิจมูลค่าเนี่ยนะครับเพิ่มไม่เพียงพอนะแล้วก็การลงทุนก็ไม่เพียงพอด้วยนะแต่ไม่การเพิ่มกำลังผลิตเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเนี่ยที่เกิดใหม่นะทั้งหลายในประเทศเนี่ยโอ้ถือว่าตกต่ำนะแล้วก็ที่สำคัญประเทศไทยเราอยู่ในสังคมผู้สูงวัยคุณณพงษ
4: ์ครับ
5: ใน60ปีขึ้นไปเนี่ย1สิงคโปร์ก็ดีอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยเนี่ย11ประเทศในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ติดอันดับ1ใน3ผู้สูงวัยไม่เหมือนกับอะไรรู้ไหมครับวัยทองของคือคนเวียดนามเนี่ยกำลังวัยทองคนเวียดนามทั้งหมด102ล้านคนวัยประมาณของเขาอายุ25ปีถึง45ปีนี้ 60%
4: ครับ
5: หมายถึงอะไรคุณพงษ์หมายถึงว่าวัยทองที่จะกับเคลื่อนเอากำลังคนมาผลิตแต่ของไทยเรานี้ยังพึ่งเมียนมากำลังกัมพูชากำลังคนลาวนึกออกไหมครับคือแรงงานต่างชาติเพราะคนไทยเราไม่ตำมานระดับเลเบอร์ใช้คำว่าถ้าเกิดเอาแรงงานไปทำเนี่ยคนไทยไม่ทำ
4: ครับ
5: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณภาพแรงงานเป็นอีกโจทย์ใหญ่นะที่กำลังมองเนี่ยและต่อไปเนี่ย AI เนี่ยเข้าสู่ยุคดิจิตอลหรือเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยทักษะนี้เนี่ยจะมีผลแน่นอนต่อแรงงานด้วยนะ
4: ครับ
5: และปัญหานี่ครัวเรือนนะคุณพงษ์นี่ครัวเรือนหมายถึงว่ากำลังขึ้นโดยตรงเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนำไปชำระหนี้นะคุณพงษ์รู้ไหมว่าคนไทยเหล่านี้เป็นหนี้คนที่รวยนี่คืออะไรรู้ไหมครับสถาบันการเงินคือแบงก์นี่แหละปัจจัยที่องค์ประกอบของ GDP ก็คือสมาคมธนาคารนะสภาอุตสาหกรรมสภาการท่องเที่ยวนะครับ SME ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามองถึงว่ามันมีปัจจัยสำคัญนะที่จะขับเคลื่อนในการทั้งหมดซึ่งสภาพัฒน์เนี่ยนะครับเขาจะเป็นตัวขับเคลื่อนคำนวณ นะที่มาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าเกิดแบบนี้แล้วเนี่ย GDP ของไทยเนี่ยไตรมาสนี้ก็จะมีการประเมินถ้ายิ่งตกต่ำและไม่ขึ้นไปเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำนะคุณพงษ์ทำให้ผลประโยชน์จากการเติบโตกระจายไม่ทั่วถึงประชาชนเนี่ยก็มีขีดจำกัดนะโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก SME เนี่ยฟื้นตัวได้ยากนะคุณพงษ์ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือปัญหานะ
4: ครับแล้วก็ผมถามอาจารย์หน่อย
5: ครับ
4: อธิบายให้ฟังหน่อยว่าสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าร่ำรวยที่สุดในอาเซียนนี้นะฮะ
5: ครับ
4: ทำไมตัวเลข GDP เขาถึงไม่สูงทำไมตัวเลขถึงอยู่ที่2เศษเพราะอะไร
5: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในส่วนของสิงคโปร์เองเนี่ยเขาถือในมิติที่สำคัญนะเพราะก็มองถึงว่าเป็นกระดาษเล็กนะ GDP ข้อมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่สูงเมื่อเทียบเท่ากับประเทศขนาดใหญ่เพราะประเทศเขาเล็กมากคุณพงษ
6: ์
5: นะไปขนาดเล็กแล้วก็ภาพรวม GDP อยู่อันดับที่ถือว่าต่ำกว่าก็จริงประชากรเขาเพียง 5-6 ล้านคน
6: ค
5: แต่ประเทศไทยเรานี่70ล้านคนอินโดนีเซีย200กว่าล้านคนทีนี้ถ้าเรามองถึงว่า GDP ต่อหัวเนี่ยถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคุณพงษ์ในภูคือความที่ประชากรก็แค่6ล้านคนเนี่ยเขามีการเติบโตของเขาถ้าเอารายหัวขึ้นมาเขาติดอันดับโลกนะความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจสิงคโปร์มีความก้าวหน้าสูงนะ
6: ครับฉะนั้นอย่าไปมองเรื่อง GDP ของประเทศ
5: ครับผมเพราะว่าปัจจัยก็คือประชากรก็น้อยเป็นประเทศเล็กไงในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมันเลยทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความมั่นคงอะนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย เรามองถึงว่าก้าหัว GDP แบบแคปิตอลเปอร์แคปิตอลหมายถึงว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาเซียนเลยนะครับ เนื่องจากรายได้ประชากรของเขาอ่านด้วยประชากรหมายถึงว่ารายได้ประชาชาติอ่านด้วยประชากรเพียง 5.5 ล้านคนเนี่ยนะครับแต่ไม่สิงคโปร์มีรายได้สูงต่อคนนะความร่ำรวยก็มากขึ้นแต่ประเทศไทยเราเนี่ยคุณดูคุณณพงษ์ดู70ล้านคนนะ68ถึง70ล้านเนี่ยเราโตเพียง 1.9% นึกออกไหมครับ
6: อ้าวทีนี้อาจารย์คิดว่าประเทศไทยเราเนี่ย
5: ครับ
6: มันไปเจออะไรมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ตัวเลข GDP มันต่ำเตี้ยติดดินขนาดนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างครับอาจารย์
5: ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่มีประเจิญก็เรียกว่าปัจจัยที่ต้าตายรอบทั้งหมดนะไม่ว่าเรื่องนโยบายการค้าภาษีนะที่ต่างสหรัฐอเมริกาเขามีความกดดันนึกออกไหมครับที่เสียภาษีมาตรากีดกันการค้านะความเสี่ยงเรื่องภาษีศุลกากรนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกหรือสงครามการค้าเนี่ยจะรอตัวนะเกิดขึ้นทีนี้ความผันผวนต้นทุนพลังงานนี่สำคัญนะปัจจัยของไทยเราการเมืองก็ไม่นิ่งนึกออกไหมครับการเมืองก็เปลี่ยนขั้วอยู่เรื่อยความไม่แน่นอนเนี่ยทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสุญญากาศนโยบายที่อาจส่งผลต่อของการขับเคลื่อนงบประมาณของภาครัฐเนี่ยสู่การลงทุนมีการสะดุดนะคุณพงษ
6: ์ครับ
5: นะแล้วก็จำกัดในเชิงโครงสร้างระยะยาวปัญหาอะไรรู้ไหมประชากรอยู่ในสังคมก็เรียกสูงวัยนะครับอาจจะอัตราการเกิดต่ำแรงงานก็ลดลงแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่สำคัญคือการปรับตัวสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่เนี่ยจะไม่เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเราเสียเปรียบในภูมิภาคอื่นซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองเนี่ยมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ SME เนี่ย 2-3 แสนรายของเราเนี่ยต้นน้ำผลิตออกมากลางน้ำแล้วก็ส่งออกเนี่ยไม่ค่อยการแปรรูปต่างๆเนี่ยยังไม่ถูกต้องที่ควรปัจจัยสุดท้ายเลยสถาบันการเงินไม่ปล่อยเงินนะคุณพงษ
6: ์
5: พอไม่ปล่อยเงินปุ๊บเนี่ยแต่ไม่ภาคของ SME ทั้งหมดเนี่ยปัดบ่าไม่ได้ก็เป็นหนี้แล้วเป็นหนี้อีกหลายวงอ่ะนึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดทางสถาบันการเงินปล่อยเงินขึ้นมาเพื่อในการกลับเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยพักหนี้เกษตรกรหรือพักหนี้ SME แล้วก็ไปปล่อยเงินอีกอันนึงเอาสถาบันการเงินของที่เป็นของรัฐนะครับนะของรัฐคือธนาคารเอสเอ็มีก็ดีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินตกสนึกออกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยโดยบทบาทเหล่านี้เองเนี่ยมันโดยภาพของกระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องมาผ่อนปลนหลายปัจจัยนะคุณระพงศ์ครับ
6: ครับเวลาที่ผู้นำประเทศหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
5: ครับ
6: ไปพูดในเวทีสัมมนาต่างๆปาฐกถาต่างๆเนี่ยก็มักจะพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือ SME ซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดฝอยนะในระบบเศรษฐกิจด้วยพูดถึง SME ว่าจะช่วยยังไงแม้กระทั่งการให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้สะดวกขึ้นนี่ก็มักจะไปพูดอย่างนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นมักเป็นผลใช่ไหมอาจารย์
5: กับน้อยเพราะว่าปัจจัยหลักก็คือการปล่อยเงินกู้เนี่ยไปดูว่า นโยบายการปล่อยเงินกู้และก็การชำระหนี้เนี่ยมันเหมือนกับตนติดกับดักของ SME ใช่ไหมฮะเพราะ SME เนี่ยมันเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคือการแปรรูปของสินค้าทั้งเกษตรก็ดีนึกว่าอุตสาหกรรมก็ดีหรือการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยหรือทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินในการพัฒนาและวันนี้เนี่ยโดยสภาวะความผันผวนของสงครามโลกสงครามชายแดนการเมืองไม่นิ่งเศรษฐกิจมันก็ย่อมทรุดนึกออกไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องทำอย่างไรก็คือทำให้ต่างฝ่ายของเขาเรียกว่ากัดคลังนี่แหละสถาบันการเงินนี่แหละจะต้องไปทบทวนดูว่าแต่ละปีเนี่ยท่านมีกำไรเยอะมากนะ 20,000 30,000 60,000 ล้านน่ะต่อปีสถาบันการเงินคุณณพงษ์
7: ครับ
5: แต่วันนี้เนี่ยเราไปดูการที่จะทำให้ภาคของ SME เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยโดยทุกคนเนี่ยกลายเป็นการสื่อสารใช้แบบสื่อออนไลน์ใช้ AI ใช้ทุกอย่างเนี่ยก็รัดตัวกันหมดเลยพอรัดตัวเสร็จเนี่ยในการลงทุนกับการที่จะส่งออกเนี่ยมันมีปัญหานะครับตัวนี้เองเนี่ยต้องไปดูถึงที่บอกกล่าวแต่ต้นว่าสงครามการค้านี่ก็สำคัญที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมองถึงว่า78ประเทศที่คู่ค้าของสหรัฐอเมริการวมถึงไทยด้วยเนี่ยจะต้องเสียภาษีแวดต่างๆเนี่ยมันมีผลนะคุณภูมิครับการส่งออกเรามีปัญหาซึ่งตรงนี้จะไม่เกิดอะไรไหมครับ มันจะต้องมองถึงหลายๆอย่างนะครับเราต้องนำเปลี่ยนวิธีคิดนะในเรื่องของเศรษฐกิจนี่สำคัญนะครับนโยบายการเมืองสำคัญ
7: ครับ
4: วันก่อนนี่ท่านรองนายกเอกนิติ
5: ครับ
4: ที่ไปพูดในงานบางกอกบิสเนสซัมมิตที่ศูนย์เศรษฐกิจนั่นนะครับ
5: ครับ
4: คือนอกจากท่านบอกว่าพร้อมจะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เฉลี่ย 5% ต่อปีเพื่อยกระดับรายได้ต่อหัวประชากรให้ทะลุมาตรฐานใหม่จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 8,000 ถึง 9,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้ขยับขึ้นไปแต่ที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแล้วท่านก็เปรียบเปรยนะครับว่ารัฐบาลได้วางแนวยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาพรวมภายใต้นโยบายการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนและก็เปรียบเทียบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นตำแหน่งในทีมฟุตบอลเลยนะให้ภาคเอกชนทำหน้าที่เป็นกองหน้าตัวรุกนะทำหน้าที่ทำประตูขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเกษตรมูลค่าสูงอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ใหม่อย่างนี้เป็นต้น
5: ครับ
4: นั่นคือภาคเอกชนให้ทำหน้าที่เป็นกองหน้านะ
5: ครับ
4: ส่วนภาครัฐจะเป็นกองกลางแน่มิดฟิลด์เป็นตัวจ่ายบอลช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนปลดล็อกข้อติดขัดให้ภาคธุรกิจคล่องตัวขึ้นนี่ตนเองทำหน้าที่ด้านการส่งเสริมการลงทุนนี่คงหมายถึงกัปตันทีมเลยมั้งนี่
5: คือตรงนี้เองเนี่ยคุณณพงษ์ก็เห็นด้วยนะก็คือนั่นก็คือเป็นวิสัยทัศน์แต่ทีนี้การปลดล็อกเข้าถึงแหล่งทุนซอฟโลนเนี่ยขยายผลมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยคือโครงการ SME ดอกเบี้ยพิเศษผมว่าสัก 1% ของสสว.นะหรือกองทุนพัฒนา SME เนี่ยเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยในช่วงสภาพคล่องตรงนี้เองเนี่ยให้เกิดใช้มิติดอกเบี้ยต่ำขึ้นมาเพิ่มบทบาทบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมนะขนาดย่อมหรือบสย.ในการค้ำประกันสินเชื่อในให้กับก็เรียกว่า SME ที่ขาดหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะคุณณพงษ์สามารถยื่นกู้ธนาคารพาณิชย์ได้ง่ายนะเพราะว่าธนาคารพาณิชย์นี้มันค่อนข้างแต่เขายากนะเพราะว่าเขาต้องเขียนโครงสร้างของธนาคารความกำไรของเขาแต่ธนาคารของรัฐเนี่ยจะต้องผ่อนปลนนะครับหรือป้องกันผู้ประกอบการจากสินเชื่อที่ตะลักเข้าจากต่างประเทศนะคุณณพงษ์วันนี้สินค้าจากประเทศจีนเนี่ยมีแพลตฟอร์มเนี่ยหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินนะที่ในแอปพลิเคชันมือถือและวันนี้เองเนี่ยจีนประกาศอะไรรู้ไหมครับคุณณพงษ์
7: ครับ
5: จะต้องส่งโลจิสติกเนี่ยประมาณ 3-4 วันโอ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคุณณพงษ์สั่งของจากเมืองจีนมาราคาถูกแล้วนะ3วันถึงเมืองไทยเลยนะ
7: ครับ
5: ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการ โลจิสติกหมายถึงว่าการขนส่งเนี่ยก็บริหารจัดการโอ้นี่คือลดต้นทุนไปเยอะมากและสินค้าเขาเนี่ยผมว่ารัฐเนี่ยจะต้องควบคุมเรื่องอะไรนะฮะสินค้าที่อุปโภคที่ไม่ผ่านอย.วันนี้ที่ขายตามสื่อ TikTok สื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยควรไปดูซิช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างไรช่วยเหลือ SME เราอย่างไรและเรามีอย.เนี่ยสคบ.คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะคุมอย่างไรแต่ถ้าสินค้าที่แบบใช้ต่างๆนะที่เป็นอุปโภคอ่ะอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าบริโภคนี่ควรเข้มงวดนะที่เราสั่งจะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับ
8: ครับ
5: ตรวจสอบมาตรการสินค้าหรือว่าการที่ดูถึงอะไรรู้ไหมครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กล่าวเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็สนับสนุนงบประมาณหรือการจัดทำเครื่องมือ AI เนี่ยในราคาประหยัดวันนี้เนี่ยเราไปดูเรื่องของต่างๆเนี่ย AI ที่ทางกระทรวงดิจิทัลให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรือไม่เนี่ยกำลังประชาชนก็กังวลเหมือนกันเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องไปดูเรื่องของกฎระเบียบสัดส่วนหรือโควต้าของหน่วยงานราชการนะและวิสาหกิจที่จัดซื้อจัดจ้างนี่ก็สำคัญนะ
8: ครับ
5: แล้วคุณระพงศ์ครับ
8: เรื่องสินค้าที่ต้องได้อย.นี่นะอาจารย
5: ์ครับ
8: ผมไปดูระเบียบของการยื่นขออย.นี่โอ้โหผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสินค้าไม่เยอะนี่นะครับ
5: ครับ
8: มันก็ลำบากนะอาจารย
5: ์ตอนนี้เองคุณระพงศ์ครับ
8: ยุบยิบย่อยยับไปหมดเลย
5: ต่อไปเนี่ยวันที่4มกราคมมีพรบ.อำนวยความสะดวกซึ่งพรบ.อำนวยความสะดวกนี้เอื้อต่อประชาชนซึ่งมีทั้งหมด10ด้านพรบ.อำนวยสะดวกยกอย่างเช่นจะมีกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่า Fast Track Fast Track หมายถึงว่าใครจะไปขออนุญาตหน่วยงานไหนเนี่ยสามารถเป็น One Stop Service คือพัฒนาจากOne Stop Service หรือพรบ.2558เนี่ยมาเป็นพรบ.อำนวยความสะดวกแล้วก็ Super License คำว่า Super License หมายถึงว่าในมิติที่เราไปขอวันหนึ่งเหมือนกับที่คุณอภิวงศ์พูดว่าขอสคบเพื่อในการดูแลอย.เนี่ยหลายหน่วยงานจะต้องไปหรือการก่อสร้างการทำอะไรเนี่ยการเปิดร้านอาหารเปิดสถานที่บริการต่างๆต้องขออนุญาตเยอะแยะไปหมดเนี่ยหลายหน่วยงานต่อไปเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาโฟกัสในแหล่งเดียวนะจะไปในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงพาณิชย์ในกรมการค้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาบริการประชาชนเยอะมากนะคุณอภิวงศ์ครับให้กับประชาชนไปดูพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยผมคิดว่าที่ประกาศใช้กันมาระดับ1ปี2569เนี่ยต่อไปวันที่4มกราคม2570เนี่ยจะมีการพัฒนาซึ่งผมเองก็อยู่ในกรรมการชุดนี้ที่กำลังดูข้อมูลตรงนี้อยู่ในกรรมการบริหารราชการแผ่นดินนะคุณอภิวงศ์ครับ
8: ครับเอ๊ะทำไมต้องรอถึงเดือนมกราคมปีหน้าอาจารย์มัน
5: เพราะว่ามีการคิกออฟประกาศชัดเจนเลยว่าไอ้ทางในส่วนของทางกพ.กพร.เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยนะครับจะต้องรวบรวมสภาพปัญหากระทรวงทบวงกรมนะว่าวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างกระทรวงมหาดไทยที่กำลังกังวลถึงกรมการปกครองท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ทำไประดับหนึ่งเหมือนกรุงเทพมหานครอ้าสิบสำนักงานเขต One Stop Service เนี่ยเขามีกันมานานแล้วจริงนี้ในส่วนที่รัฐบาลประกาศไปแล้วเนี่ยก็คือคิกออฟกันจริงจังเลยก็คือวันที่4มกราคมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยประชาชนด้วยแต่พรบ.นี้จะติดกับดักหรือไม่ว่าแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานยกตัวอย่างกรมที่ดินเนี่ยนะครับในเรื่องที่เขาเคยทำมีช่อง Fast Track ต่อไปเนี่ยระบบ Fast Track เนี่ยก็กำลังพิจารณาว่าไปใช้บริการเหมือนกับอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้หรือไม่หรือจะเป็นช่วงนอกเวลาหรือไม่ก็เหมือนกันว่าสาธารณสุขนะครับมันจะมีคลินิกนอกเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงแล้วเนี่ยคุณพงษ์เดี๋ยวจะมีเวลาจะต้องคุยกันสักครั้งหนึ่งในเรื่องพรบ.อำนวยความสะดวกซึ่งผมค่อนข้างที่จะชี้แจงได้นะเรื่องนี้เพราะว่าเราร่วมกันคิดร่วมกันได้ประชุมกันหลายรอบมากคุณพงษ์ครับ
8: ครับดีครับอาจารย์เอาละครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
3: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัจจัยดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับท่านผู้ฟังครับฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามรายละเอียด น้ำจิ้มสูตรชาวเลแซ่บดีซีฟู้ดแอดไลน์ไปเลยครับเบอร์นี้นะครับ0961925563 0961925563ครับแซ่บดีซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดชุสูตรชาวเลครับเวลาหมดนะครับท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท